ุตรชายของเสด็จพ่อราชาธิราชพร้อมด้วยแม่เปลวขยีขึ้นแผ่นดินตองอุปเทศไม่มีใครกล้าอยู่จะไปเที่ยวนอกเมืองดูสิว่า

0: พี่จ๋า
1: คุณพ่อช่วย
2: พระก็ช่วยไม่อยู่แล้วพระหลับ
0: ดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจ
2: เขาเห็นเรามันเห็นผีตกใจคุณพระช่วย
1: แม่คุณแม่ทูลหัวเอ่ย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้โดนลมพัดลมเพค่ะ
1: น่ารัก
2: ช้าก่อนรู้สึกว่าเธอสองคนเนี่ยนะจะเป็นคนชนบทกระมังฉันคนชลบุรีค่ะ
1: บ้าชื่ออะไร
0: ฉันชื่อว่าชุลีพร
2: นี่น้องสาวเราเองชื่อชุลีพรส่วนเราสนยา
1: ชิบ้าแล้วไม่ได้ถาม
2: บอกไว้ก่อนไง
1: ชุลีพรไม่เอ่ยข้าพเจ้ามังปอมินเป็นราชบุตรแห่งพื้นแผ่นดินตองอู่ขอพูดสั้นๆสบตาครั้งแรกชอบขอเป็นกิ๊ก
2: แน่รู้จักกิ๊กทำไม
0: คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าแผ่นดินหรือยังไรเพคะนึกอยากจะได้ใครก็ใช้คำพูดเพียงพล่อยๆถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนชาวบ้านนอกธรรมดาแต่ขอปฏิเสธไมตรีด้วยเพคะ
1: โอ้แม่สมเด็จเชฟบ้าวันนี้แม่จ๋าถูกจุบเลยตอบไว้ไวหัวใจมันจะวูบ
2: ตายแล้ว
1: พี่จุบไม่ยุบหรอกไม่หญิง
2: นี่แค่ศพตาแล้วศพยายจะไปขนาดไหน
0: ไม่เคยพบไม่เคยเห็นซะด้วยพาเอาใจเต้นไปหมดเลย
2: เนี่ยฉันเห็นมันร้ายแต่ในโทรทัศน์ระวังให้ดีนะ
0: พี่จ๋า
2: ฉันกลัวไปไหนไม่ได้ระวังนะเธอ
0: หลีกทางฉันไปซะดีกว่า
2: เธอระวัง
1: พ่อ
2: แผลที่จบ
0: นี
1: ่มันจะคอย
0: ไปพูดเล่นพูดล้ออยู่ได
1: ้โอ้แม่ต้นเวฟเทปปะวันนี้แม่จ๋าผูกจูบติดต่อไว้ไว้เราหัวใจพี่จะวูบ
0: พี่จ๋า
1: พี่จูบไม่ยุบหลบไม่ยิงแม่อายโนโมโตมาให้พี่จ๊ะที่ทิ้ง
0: อย่าพายที่สุดไม่เคยมีใครสั่งสอนได้ยังไงไปคะพวกบุรุษจะต้องให้เกียรติสตรีจะขอชี้แจงบอกเจ้า
1: ชุลีพรชุลีพร
0: จะสั่งจงฟังสาวแม่หน้ามันไส้จริงๆเชียวอย่างนี้มันไม่ใช่ยั่วอารมณ์มโห
1: ให้ท่า
0: ท่าไหนก็ไม่สนแล้วเราไปค่ะ

0: ันเห็นกูเหลืองเหลืองเป็นหลวงพ่อ
1: พี่จ๋า
0: คุณพระช่วย
2: มีคนช่วยแล
0: ้
2: ว
0: ไม่นึกไม่ฝันเลยว่ะ
1: รอดแล้วเรา
0: ปีนี้ตุ๊จีนมีคนให้แตะเอีย
3: ไม่ใช่แตะเอียละครับแตะตีนครับ
4: ไอตัวนี้มีเตี่ยของจริงนะ
5: เตี่ยไอ้ไรอ่ะทบที่ไอ้ไร
0: ไอ้บ้าเฮ้ยไอ้หนู
3: เรียกกูไอ้หนู
0: เรียกกูไอ้หนูนี่เรากล้าล้อเล่นกับพ่ออ
3: ะไรเหรอ
0: เออ
3: นี่วันตรุษจีนนี่ยังจะบ้าไม่หายอีกเหรอ
0: กูจะบอกให้นะไอ้หนูเอ้ย
3: ฮะ
0: นึกว่าเอาบุญ
3: ครับ
0: ตรุษจีนปีนี้นะ
3: ฮะ
0: เองสมควรจะเจียหอห้อ
3: ห้อเจียหอห้ออยู่ห้อ
0: ปังไส้หอห้อ
3: ปังไส้หอห้ออยู่ห้อมันบอกว่ากินดีขี้ดีเจียหอห้อ
0: เออ
3: ปังไส้หอห้อแล้วลือไอ้ผูเนียบ
0: ่แล้วมันแปลว่าอะไรวะ
3: กูบอกว่าแม่มันสวยนี่เดี๋ยวขอโทษ
1: คุณพี่ขาขอบคุณมากที่ช่วยหนูด้วยนะ
3: ผมคือไอ้คนนี้นะมันปั้ม
1: คุณมาคุณพี่ขาถ้าพี่พูดช่วยนั้นจะเอาอะไรหนูให้หมดเลยค่ะ
3: อีซอนจีนกูจะไม่ช่วยกับลำคาญมึงนี่แหละ
1: แล้วก็ไม่บอก
3: กระเทยหรือกระโถนวะเนี่ย
0: ไ
3: อ้
0: เรามาพูดกันดี
3: ๆว่าไงพ่อ
0: หมูเขาจะหามึงอย่าเอาคานเข้ามาสอดนี่มันเรื่องของผู้ใหญ
3: ่
0: ไปลูกหลบไป
3: พูดดีๆมึงด่าแม่
0: เ
3: อ้ยมึงด่าแม่กูทำไมไอ้จันไรเก่าแจ้งแต่งเหลือเกิน
4: ระวังตัวด้วยนะฝีมือของพี่ศรีน
0: ัน
4: ท์กับพระเจ้า
3: ตาย
0: พี่
3: ไม
0: ่ต้องตามไป
3: ยอม
0: ด้วยพี่อย่าตามไป
3: ต้องตายต้องตาย
0: อาจจะถูกคนงง
3: แต่มันได
0: ้ตามไป
3: ไม่ยอม
1: เลย
3: ต้องตายไอ้คนไล่จังไร
1: มันตัวอะ
0: ไ
1: รมันนี่แล้ว
0: ถึงด้วยกลัวแล้วมันอยากให้พวกมันจะดับไว้ก็ได้ใช่ไหม
1: อย่าสิพวกมันจะมี
0: เรื่อง
1: เราเจอคนจริงซะแล้วดีนะที่ช่วย
0: พี่โถพี่ไม่ต้องบอกแล้วอย่าตามไปมันจะใช้กลลวงหลอกให้พี่วิ่งตามไปแล้วมันให้พวกมันฟันหน้ามาใช่ไหมแล้วแถวนี้มีโรงพยาบาลหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันช่วยฉันช่วยเดี๋ยวเดี๋ยว
1: ตายแล้วดูสิ
4: หมอหายากแถวนี
1: ้เล่นสะบักฉีกเลยอย่างนี้ต้องไปติดเบตเตอร์แล้วล่ะ
3: ปากขี้พ่อมึงแล้วกูจะตายเพราะต้นตีนมันนี่แหละ
1: หรอ
4: เป็นยังไงบ้าง
3: ต้องประคองพี่สิเอามือประคองมึงเอาตีนประคองเลย
4: ลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมา
1: ตายดูสิเธอลักษณะผู้ชายชุดดำเนี่ยหน้าครบนะดูจะใจดีจริงๆอุตส่าห์เลี้ยงลิงด้วย
3: โอ้กูช่วยแทบตายไม่ชม
1: พูดเข้าสิ
6: ไปขอบคุณเขาหน่อยเถอะนะ
3: มึงชอบคนไหนวะ
1: ขอบคุณมาก
3: แม่ไม่กินหวยมันนี
1: ่
3: ก
1: ิน
3: หวย
1: มันนี่ไม่ได้ที่กินหวยสัญญาก
3: ินหวยกินหวยกินหวย
4: 2ต่อ2บอกมากเลยพี่ชอบไหมอย่างเงี้ยชอบไม่ใช่เหรอถนัดไม่ใช่เหรอแบบเนี้ย
1: ทำหน้า
3: อย่าพูดเลยกูเสียดายไก่เค็มที่กินเข้าไปจะอ้วกออกมาเลยเน
1: ี่ยดูถูกไม่เคยเจอพวกฉันน่ะสิสีแต่จ้องแต่ผู้หญิงจ้องแต่ผู้หญิงแล้วจะมาสู้กับเธอยผู้หญิงแท้ๆแพ้กับเธอยังข้าผู้หญิงนั้นติดไฟแดงกับเธอนี่ไฟเขียวผ่านตลอด
4: ไม่ต้องอายหน้าของถนัดอยู่แล้วนี
3: ่แค่มันพูดออกมากูยืนนี่ตะคิวกินตูดแล้วขอโทษเถอะครับ
1: นี่น้องสาวฉันเอง
3: เข้าใจว่าเป็นน้องสาว
1: เข้าใจอย่างเดียวเหรอ
3: ลักษณะคุณเนี่ยเหมือนกับพวกนางแบบเลยนะ
1: นางแบบที่เดินแบบตามแคทวอล์กเหรออ
3: ๋อแบบล็อกค่ะ
1: ล็อกอะไร
3: ล็อกปล่องเมนนะคะขอโทษนะครับแววตาของเธอเนี่ยไร้เดียงสาเหลือเกิน
1: เหมือน15สิ
3: ผิวของคุณสะทุนมาก
1: สะทุน
3: นะแววตาของเธอยังเรียนหนังสืออยู่สิ
1: รู้ได้ไงอ่ะ
3: อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะ
1: อะไรจะถามก็ถามเวลามีน้อย
3: คุณเคยผ่านชายมาบ้างหรือยังหายหาแล้วเพื่อ
4: ไปถามน้อง
3: ก็น่าสิเราจะเสียมารยาทมากเลยหรือเปล่าไปถามว่าผมคงจะต้องขอโทษด้วยครับ
1: เปล่าหรอกค่ะฉันกำลังจะนับ

0: ี่ผ่านมา80โอ้โหกระบอกข้าวหลามเข้าไปได้เลยดีกว่า
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าเดินผ่านผู้ชาย
0: เดินผ่านผู้ชาย80
1: เดี๋ยวให้น้องสาวจะมาขอ
2: บคุณ
1: คุณ
2: ยามที่ผมถูกเนื้อคุณเนี่ย
1: เป็นไง
2: มาเลย
1: เดี๋ยวจะบ้าเลยผู้ชายจะชู้มาให้ฉันเปลี่ยนผ้าอนามัยก่อน
3: ดูมีความสามารถซะยิ่งนะ
4: คุณผู้หญิงไม่สมควรจะมาเดินกลางป่าแห่งนี้เพียงลำพังรู้ไหมชื่ออะไรครับ
3: ฉันมีชื่อว่าชุลีพร
4: ข้าพเจ้าอลังคายี
3: อันที่จริงแล้วนะเนาะสถานที่แห่งนี้ฉันกับพี่สาวก็เดินกันอยู่เป็นประจำก็ไม่เห็นมีเหตุการณ์
4: ไม่ต้องกลัวข้าพเจ้าอลังคายีจะควบคุมครอง

0: ติปากหวานจริงๆเนาะ
1: กันมาแต่ชาติปางก่อนอารมณ์รักเราร้อนเป็นบทกลอนแกมเกี้ยวไม่เคยมีกิ๊กกับใคร
0: มันหวานนะ
1: พี่พูดได้เดี๋ยวนี้ว่าหนุ่มน่ะเป็นคนดี
0: จริงๆเหรอ
1: ไม่คิดจะหนีไปเที่ยว
0: ได้ฟังพระเอกมาดแท้อยากรู้ว่าเป็นแกหรือเปล่า
2: โอ้โหเสียหายจ้ะเนี่ยอย
0: ่
2: างน
0: ี้
2: ต้องรีบทดสอบแล้ว
0: แน่เขาบอกว่าผู้ชายที่ดูสมาร์ทดูเนี้ยบจดปลายเท้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นแก
2: เดี๋ยวอีกไม่นานจะพิสูจน์ได้เห็นนะ
3: ไม่ใช่แกเขาเรียกว่าหนอบี
2: นู่นสองคนเนี่ยแน่นอนเลยไม่รู้ใครคิงใครควีนเลย

0: นี
1: ่จะร้องหาพ่อเหรอ
0: ช้ำไปข้างนึงแล้วดูสิ
1: เป็นไร
2: ฉันท้อง
1: ถุย
3: นึกว่า
1: ถ้ามึงท้องกูก็บินได้แล้ว
3: นึกว่าเขาจะมาสะก
1: ิดแล้วมึงจะออกลูกทางไหนเนี่ย
2: หนูเพื่อนพี่มาว่าหนู
3: ว่ายังไง
2: ถามว่าจะออกลูกทางไหนหนูเคยคลอดมาแล้วคนหนึ่ง
1: เป็นไงบ้าง
2: ไปฝากข้างบ้านเลี้ยงใจมันน้ำมันโดนดิ้นทับลูกหนูเละเลย
1: ออกมาไม่เหลืองอะลามเลยลูก
3: พี่สถานที่นี้ไม่เหมาะไปที่บ้านของเราดีกว่า
1: ไปบ้าน
3: เธออยู่กันสองคนเนี่ยอ
0: ัน
3: ตรายไปอยู่บ้านของพี่ไปอยู่กับแม่ของพี่ดีกว่า
1: ไปพ่อลูกขาย
0: พี่รับผิดชอบในตัวฉัน
3: แน่นอน
0: สัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปไหน
3: สัญญาสิ
2: บ้านน้องไม่นะ
1: มีแม่เป็นกวางจะมีแม่เป็นลูก

0: มือน
1: สวยเหมือนกันนะพี่อะค่ะ
0: เห็นไหม
1: ดอกไม้ดอกไม้นี่เต็มไปหมดเลย
0: สิงสาราสัตว์มันหายไปไหนหมดเนาะ
1: โอ้มันเงียบๆนะพี่อะค่ะ
0: ใช่สิ
1: พอลงเดินดูไปเรื่อยๆดีกว่าไหม
0: เห็นตัวนู้นไหม
1: โอ้โหข้ามองว่าจะเอาไอ้เข้สักตัวไปเลี้ยงพวกนี้ไม่รู้เป็นอะไรอย่างนี้ไอ้เข้
0: ถ้าจะมีปัญญานะ
1: ทำไม
0: ไปเลย
1: ไปจับเลย
0: บ่อจระเข้นั้นเข้าไปเลย
1: ไปจับเลยให้มันกินเนี่ยพระองค์ที่พูดตรงนี่แต่สิงสาราสัตว์เยอะเหมือนกันนะ
0: ตรงนี้น่าพักผ่อน
1: พระยาค่ะ
0: ร่มเงาไม้ใหญ่รู้สึกว่าชนบท
1: พระองค์ท่าน
0: ฮะ
1: ก็ผมว่าวันไหนถ้าพระองค์ท่านสบายใจอะเรื่องพระกุมารค่อยคิดกันที่หลังที่ป่าเนอะ
0: แต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องพระกุมารนะไม่อยากจะแต่งงานพูดจริง
1: ๆเฉยนะพระองค์จะคิดอย่างนี้จะเสียใจแมวแมว
0: เจ้ามึงเจ้ามึงขุนทอง
1: พะยะค่ะ
0: เห็นไหม
1: โอ้ย
0: กวางตัวนี
1: ้เหลียวหลังด้วย
0: ช่างสง่างามนัก
1: ไอ้เถอยมองลักษณะฟางมันจะแบบเชื่องมากนะ
0: เพราะฉะนั้น
1: เอาไงดีพ่อ
0: ถ้าหากว่าการกลับไปเมืองคราวนี้ก่อนที่จะราชาภิเษกสมรสได้จับกวางตัวนี้เข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็คงจะเสริมสร้างบารมีไม่น้อย
1: เป็นบุญบารมีของพระองค์ท่านแล้วฟางตัวนี้มันมาหาพระองค์ท่านกับมือเลยนะเนี่ยอย่าระวังนะระวังฟางดีดนะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะจับเอง
1: จับได้แน่
0: เพราะฉะนั้นมึงไปยืนแถบนู้นไว
1: ้ฮะเดี๋ยว
0: เข้าใจไหม
1: แหมเนื้อฟางกำลังอร่อยเลยช่วงนี้ไปอยู่ในเมืองกันนะฟาง

0: อยู่บดีท่าน
1: ตาดำครับงามสับงายสะพรั่งดังเลขา
0: ระวังตัวนะพระองค์ท่าน

0: ริ่มบ่นว่าเมื่อยแล้ว
1: สสิพงลงจากรถลาดยุระยาดตามไปในไพรสันเห็นควางลาราชาดำเนินพรันข้าวกลางกัน

โหยมันเยอะเย้ยด้วยโอ้โหดีดมันดีดขาด้วยพงจับยากเอาปวดแล้วกระทืบทำไมเล่าเออลิเกไม่ใช่โขนจับแล้วย่างกินเลยดีกว่าหมดเรื่องเวลาไป

0: ระวังนะโอ้โหแหมมันดีอีกแล้วมันเยอะเย้ยครับผมระวังระวังโอ้เอาตายแล้วเฮ้ยระวัง
1: ในเมื่อจับดีนี้ไม่ได้เอาพระไซน์ออกมา
0: ตายแล้ว
1: หนีไปจับไม่ได้จะฆ่าในความตรงนี้เพิ่ม
0: หนีไประวัง

0: ตลกด้วย
1: ถ้ามีที่สมัครทำงานเราก็สมัคร

0: ม่แม่แม่แม
1: ่หยุดมันจะไม่ได้ไปไหนเลย
0: แม
1: ่ต้องบอกหยุดอยู่แล้ว
2: เป็นนักประดาน้ำเปล่าเนี่ย
0: ว้าวว้ายเฮ้ยยุงหยุดมาฟังเราพูดทางนี้ฟี่น้ำข้าลือชื่ออลังขยีฟี่โปรดฟังว่าจีสักครู
1: ่ระวังตัวนะพี่ยาน
0: ี่แม่ของเราเป็นกวางป่าทำไมคิดฆ่าแม่กู
1: แม่เหรอ
2: แม
0: ่แม่เป็นยังไงบ้าง
2: แม่กูเป็นนกฮูก
0: เออยี่บอกให้แม่อยู่ที่หมู่บ้านทุกวันแม่ออกมาทำไมอ่ะ
2: คนใจร้าย
1: นี่แม่อะไรเนี
2: ่
1: ย
2: ใช
0: ่องค์อิสระรู้เจตนา
3: แม่เจ็บตรงไหนบ้าง
0: ครับ
1: คําว่าอย่านะ
0: อรังคยี
2: เราแปลกใจมากแล้วเนี่ย
0: พี่
2: แ
0: ท
2: นอะไร
0: นี่
2: เด
0: ี
2: ๋ยวก่อน
0: กล้าอวดดีเดี๋ยวจะเป็นพี่กันทั้งคู่ไอ้ชาติสทุนสกุลไม่มีถ้ามึงอวดดีลองดู
2: เอาใครวะ
0: ในมือของเจ้า
3: ระ
0: วังเข้าไว้
3: แม่ต้องเป็นอันตราย
1: แม่แม่มีแม่เป็นฟ้า
0: วันนี้นะ
3: แม่นะ
0: เราจะไม่ปล่อยเจ้าไปให้เจ้ามายอม
1: ปล่อย
0: ให้เรา
1: ไม่เคยเ

0: ่อยฟังมั้ย
1: เดี๋ยวก่อนมึง

0: แม่ไว้นะ
1: ข้าจะไม่ยอมให้ใครมารังแกไม่ได้ขาดเลย
0: เฮ้ยระวังตัวนะพยา
2: เฮ้ยจะไปไหนอย่าไปนะมีคดีกันอยู่เลยเรามีคดีกันอยู
3: ่
2: เราจ่าทางก่อน
3: เออกูเจอกัน
2: เราสงสัยจะเกิน
3: สงสัย
2: เดี๋ยวจะถามให้ดูก่อน
3: ถามมาได
0: ้เฮ้ยไอ้ลูกโอ๊ย
4: แม่
2: เฮ
3: ้
2: ยระว
3: ัง
2: เฮ้ย
3: ระวัง
2: ไว้ระว
3: ัง
2: ไว้
3: เฮ้ยจับไว้
2: จับได้ยังไงล่ะ
3: ตัว
2: แล้วกวางดีกวางขาก
0: วางบ้านมึงดีกวางขาเฮ้ยระวังมึง
4: แม
0: ่หายแล้วอะไรปวดหัวมาแล้วกูทำไม
2: ไม่มีกวางมาขวางไม่มีแม่มาคอยดู
0: เนี่ยกูถามจริงๆนี่มึงคนหรือร่างทรงเนี่ยนี่ถ้ามีถากเหลืองหน่อยแล้วกูว่ากวนอูแน่เลยมึงเนี่ยทำไม
2: กูอยากจะทราบความจริงมากเลย
0: ทำไม
2: แม่ข้าน่ะเป็นนกฮูกข้ามาไม่รู้ว่าท่านน่ะเป็นนกฮูกเป็นแม่เขาหรือเปล่าหน้าท่านเป็นนกฮูกมาก
5: เมื่อกี้หัวเราะเยาะแม่ข้าเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ได้หัวเราะ
5: มองไกลๆนึกว่าเต่าตนุ
0: เต่าบ้านมึงหน้าตาดีขนาดนี้เหรอ
2: กูว่าตาเหมือนนกฮูกมากกว่าเป็นแม่ที่คาบเรามาหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เราเป็นนกคาแมว
2: ผายนกผี
0: นี่แม่เราเป็นฟางโอ้โห
6: อยากจะทราบนะฝีไม้ไรมือเจ้านั้น
0: เออ
6: เก่งพอตัว
0: หอบด้วยหอบนะเนี่ย
6: ยัง
2: มันเหนื่อย
0: ลักษณะจะเหนื่อย
2: มันเหนื่อย
6: ถึง
2: หอบพ่อมันแล้วมันเหนื่อย
0: พยายามว่างวิ่งสาตามสนามหลวงมั่ง
5: ขากูไม่ค่อยดี
0: อ๋อ
2: เองไม่รู้หรอก
0: เนี่ย
6: นึกไม่ถึ
5: ง
6: ไอ้หนุ่มบ้านนอกยามที่ข้าปาดดาบกับเจ้ารับแทงดาบเราได้ขอถามหน่อยเถอะวะปีมือเจ้าใครเป็นหดหัดเจ้ามา
5: ใครเป็นหด
0: เดี๋ยวคนที่ไหนหดอ่ะ
2: เฮ้ยกูเกลียดปากมึงว่าพระเอกโรงกูหอบพระเอกโรงมึงก็พูดหดเลย
0: ไม่ใช่ลักษณะพระเอกโรงกูเนี่ยปากมันใหญ่ไงปากช่วงล่างจะใหญ่มันเลยหด
2: กูว่าหอบดีกว่าหอบนี่ก็หดนะเว้ย
0: เฮ้ยจะปากดิ
6: มันเข้าหน้าหนาว
2: หดนะหมดทนทางหา
5: ตีก๊อฟบ่อยนะตี
0: นี่เหรอตีก๊อฟบ่อย
2: ก๊อฟ
0: โถทำมาคุยผมเนี่ยต
2: ี
0: สี่นะตื่นช้าทุกวันเลยตีสี
2: ่ทำอะไร
0: ลุกขึ้นมาเยี่ยแล้วนอนต่อ
2: คุย
5: ต้องการทราบอะไรไม่ทราบเมื่อกี้ฝีมือใช่ไหม
6: อยากทราบว่าฝีมือเจ้าใครเป็นคนหัด
5: บอก
6: ไ
5: ม่ก่อนตายท่านพ่อสิงสุเป็นคนสอน
0: โอ
6: ้สิงสุ
5: บัดนี้แม่ของข้าปลอดภัยแล้วเท่ากับข้ามาสู้กันใหม
0: ่เดี๋ยว
6: ข้าก่อน
2: ไ
6: อ้หมื่นคุณทอง
0: พยาค่ะ
6: มึงจงเร่งบอกมันด้วยว่าข้าพเจ้าคือใคร
0: ฟังให้ดีนะ
2: บอกผมมาเถอะว่าท่านคือนกฮูกที่ข้าผมมา
0: ไอ้บ้า
2: เนี่ยตาเหมือนนกฮูกมากเลย
0: ที่ผาที่กูก็เกาะเลย
2: นกฮูก
0: ตาหวานพี่เอกตาหวานโอ้โหที่มึงทาปากไงล้ำมาหยันนี่เลยมึงรีบขนาดนั้นเลยเนี่ย
2: กูกินข้าวกูกินไก่เค็ม
5: ถามมาใช่ไหม
0: ฟังฟังให้ดีนะ
2: ม
0: ัน
2: คือใคร
0: ผู้ชายที่ใส่ชุดสีฟ้าเขาไม่ใช่ใครเขาคือราชรถอิสระงงกูนี่เป็นลูกพญา
2: พญาอะไร
0: พญานาค
2: กู
0: ทำไม
2: ลูกเจ้า
0: เจ้าเมือง
2: เจ้าอาวาส
6: เดี๋ยวก่อน
2: เดี๋ยวนี่
6: ในเมื่อเจ้ารู้แล้ว
2: เจ้าจริงเปล่าเนี่ย
0: จริง
2: เจ้าขอโทษเถียงขาไม่ดีนั่งพระเพียบไม่ได้นะ
6: เอาเลยไอ้หนู
0: มึงนอนเลยมึงนอนเลย
2: เจ้าเรียกกูไอ้หนูเฮ้ยไอ้เกลงนี่มันเห็นกูเป็นเด็กๆเนี่ยไอ้ตัวไหนออกมาเรียกกูไอ้หนูทุกคน
6: เจ้าชื่ออะไร
2: กูละแก่กับพ่อมันอีก
5: หม่อมฉันชื่ออลังคยีพะยะค่ะ
6: เจ้าอลังคยีเราจะไม่อภิกับท่านที่ทำเมื่อสักครู่นี้ต่อไปนี้เรายินดีที่รับท่าน
2: ไอ้คน
0: ดีแล้วกูเป็นนกฮูกไม่เป็นไร
6: เราเห็นหน่วยก้านของท่านอารคยีเราพอใจ
2: ไอ้เท่งเ
6: ธ
2: อเติ
6: งประเทศชาติต้องการทหารที่มีความเข้มแข็งเยี่ยงเจ้าว่าแต่ท่านเถิดมากับไอ้หนูคนนี้ชื่ออะไร
0: น่า
2: หนูชื่อสีกระป๋อง
0: ชื่ออะไร
2: สีกระป๋อง
6: ทำตัวตามสบายนะลูกคุยกับพี่เหมือนพ่อ
2: ขอขอบพระคุณมากที่พ
0: ่อมึงทำไง
2: เลียแข้งเลียขาร
0: ุ่นนี้เลียไม่อยู่แล้ว
2: รุ่นนี้เลียไม่อยู่แล้ว
0: หมดแล้ว
5: ผมฉันขออภัยนะไม่ค่ะที่ได้ปะดาบกับพระองค์เมื่อสักครู่นี
6: ้ไม่เป็นไรอาราคายี
2: เป็นกันเองนะหนู
6: เอาอย่างนี้เราต้องการกลับสู่พระราชฐานด่วนถ้าหากว่าเจ้าต้องการเพชรทหารแล้วก็3วันเราจะคอยท่านอยู่ในเมือง
2: พ่อเดี๋ยวจะเลิกแล้วนะ3วันที่ไหนล่ะเ
6: ฮ้ไปนะแต่ไอ้นี่ไม่ต้องไป
2: พ่อมารับหนูเป็นลูกแล้วพ่อไม่เอาหนูไปด้วยเหรอ
0: เกลียดหน้ากันว่ะ
6: เดี๋ยวพ่อจะคอยลูกอยู่ในเมืองนะลูกอีก3วัน
2: เผาเลยใช่มั้ยสวด3วันแล้วเผาเลยใช่มั้ยสวด3คืนในเยละ
6: เอาอย่างงี้อาราคยีมีญาติพี่น้องกี่คนคนไปให้หมดเรายินดีจะรับเลี้ยงเองอีก3วันเราจะคอย
5: พะยะค่ะ
6: ไปดีนะ
2: เ
0: อรับตามไม่ดีนะอีก3วันมึงไปเจอกูได้ในเมืองกูจะกอดอยู่ตามกิ่งไม้
2: ใช
5: ่
2: แล
5: ้
2: ว
5: พ
2: ี่แม่กูจริงๆนะแม่ต้องอู้
5: ตอนนี้เรามีงานทำแล้วได้เป็นทหารกลับไปบอกทุลีพรดีกว่า
2: คราวนี้

0: อย่างนี้ล่ะพอรอกินไข่เขียวแล้วเราก็ทิ้ง
1: พี่จ๋าฉันว่านะฉันจะบอกข่าวดีที่อะไรให้พี่เพราะตอนนี้ฉันท้องแล้ว
0: เออเหรอ
2: บ้านเรามีหลายห้องต้องหากันหน่อย
1: พี่รังคายี
3: เพื่อน
1: ทำไมมาช้านักล่ะ
0: ไล่ลิงไม่มาออกมา
3: ลิงพ่อเพื่อนหนู

0: ขณะนี้พี่2คนได้เป็นทหารแล้วรู้ไหม
1: พี่เป็นทหารเหรอ
2: พี่ไปเจอองค์อิสราเอลพระองค์รับพี่ทั้ง2คนเป็นทหาร
1: ถ้าอย่างนี
3: ้อ
2: ยู่ในกระท่อมไปคุยได้ไงเล่า
3: ร้อนไฟ
1: ถ้าอย่างนี้แล้วก็ฉันก็จะได้เป็นคุณนายทหารใช่ไหม
2: ก็
1: ไม่หยอกเลยนะพี่เนาะ
4: เมื่อกี้ไปตัดกระโปรงกันสิ
3: บอกความจริงเข้าไปเลย
1: ความจริงอะไรไม่ทราบไปแอบมีอีหนูใช่ไหม
2: ไม่ใช่การไปเป็นทหารเนี่ยถ้าหากว่าเอาเมียไปด้วยมันจะเป็นภาระนะ
3: ชลีพงศ์อย่างนึงเนี่ยพระเจ้าเหนือหัวเขาจะรับเอาไว้เต็มใจนี่มันจะต้องการกำลังทหารแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเอาเธอไป
4: ถึงสิ
3: พี่ก็ต้องเอาเธอไปด้วยถ้าเธอเข้าไปในรูปร่างเธออับปรีมากเลย
4: รูปร่างดีมาก
3: ใช
2: ่อยู่บ้านดูแลพ่อกับแม่ดีกว่าไหม
1: ไม่อ่ะฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะถ้าฉันไม่มีพี่ฉันกำลังจะบอกกับพี่นะว่าตอนนี้ฉันน่ะตั้งท้องแล้ว
2: ฮะ
3: อะไรกัน
2: ชลีพรตั้งท้อง
1: ก็ใช่นะสิ
2: พี่ฉันจะเป็นแม่คนแล้ว
3: เป็นพ
1: ่
3: อ
1: แม่พูดผิดพูดถูกเชียวแล้วจะใจดำปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวน่ะหรอ
3: บอกกับพี่ว่าอะไร
4: ฉันถ่ายท้องแล้ว
3: มึงละมุกเหม็นทั้งคืนเลยเล่นแต่มุกเหม็นนี่รู้หรือเปล่าว่า
1: ตกลงว่ายังไง
3: พระเจ้าเหนือหัวอิสราเอลเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ต้องการให้ทหารที่จะมีเมียแต่พี่คิดว่านะอันตรายมากเลยถ้าเอาเธอ2คนอยู่กันนี่สำหรับเธอแล้วอยู่นี่อาจจะเป็นอันตรายแต่เธออยู่นี่อาจจะมีอนาคตเป็นโสก็ได
4: ้โสภา
3: โสเพนนี
4: หานี่ไม่รู้
3: เราไปด้วยเราพาไป
4: ไปด้วย
1: ไม่
3: ต
1: ้
3: องไปบอกพระเจ้าเหนือหัวเป็นเมียก็แล้วกันนะว่าบอกว่าเป็นน้องสาว
4: ใช
3: ่ให้อยู่ในรั้วในวัง
2: ก็ดีเหมือนกันถ้าหากว่าเราทั้งสองคนห่างไกลกันพี่คงจะคิดถึงชุลิพร
4: ไปได้นะ
3: ไม่ต้องไปบอก
4: สบายมากแล้วโกหกคนที่โกหก
3: เธอนี่ต้องเรียกตอแหลแล้วก็โกหกไง
5: ยิ้มปากบานชิวนะ
4: รุ่นนี
1: ้กำหนด
4: รุ่นนี้บานก่อนยิ้มอีกฮะ
1: ครบกำหนด
4: โอ้
1: 7วัน
4: แหมไม่ต้องกลัวยังไงก็ได้แต่งอยู่แล้ว
1: สัญญา
4: แช่น้ำได้เลยเรื่องเข้ารั้วเข้าวังสบายอยู่แล้ว
3: มึงไปตะแคงกันแล้วหางแช่น้ำอ่ะ
4: จะบ้าเหรออ
3: ย่าลืมนะ
4: ทำไม
3: ข้าพเจ้าเหนือหัวอิสราเอลถามเนี่ย
4: ว่า
3: จะบอกว่าเป็นพี
4: ่นี่อยู่ในใจอ
3: ยู่ในใจ
4: มากับพี่มากับพ
3: ี่มากับพี่มากับพี่นะ
4: เซมากับพี่มากับพี
3: ่น้องอย่ามองคนที่อยู่เบื้องขวานะ
4: ทำไมล่ะ
3: เบื้องซ้ายอย่าไปมองมันนะ
4: ทำไมกัน
3: อาจจะเป็นพี่น้องกับเธอก็ได้
4: ทำไมล่ะ
3: ตามันเหมือนกันตามันวาว
4: คนละพันกันไม่ต้องห่วงคนเราพระเอกตาคมก็อย่างเง
3: ี้
4: ย
3: โอเคครับ
4: เนี่ย
3: ผมถามจริงๆเหรอ
4: ทำไมฮะ
1: มากับพี่มากับพี
3: ่อย่าเล่าหรือ
4: ใคร
3: ครับ
4: ห้องไงครับทำไมขึ้นใจอ
3: ยู่ในเมืองเนี่ยมียศอะไรฮะ
4: อ๋อมียศองครักษ์
3: ทำไมต้องมีกระดิ่งด้วย
4: อันนี้มรดกของแม
3: ่โอ้ยจิบหายมรดกแม
4: ่อันนี้คือมรดกแม่แม่มึงเป็นหมา
2: เดี๋ยวถีบไปโน่นเลย
4: ใครอ่ะ
3: คือ
4: จำได้ไหมที่เจ้าอิสราเอลสั่งไว้ว่ามีพ่อมีแม่ขึ้นเฝ้าได้แต่ล่าเจอรถอิสราเอลห้ามมีเมีย
3: ห้ามมีเมีย
4: จำได้
3: จำได้ครับ
4: แล้วจำคำของกูได้ป่ะ
3: จำคำได้เดี๋ยว
4: ห้ามมีมีพ่อมีแม่ขึ้นเฝ้าได
3: ้
4: ห้ามมีกระเทยขึ้นเฝ้าจำได้ไหม
3: ไม่ได้เอากระเทยมาเอาเป็นกระโถนมาได้ไหม
4: ไม่เป็นไรเอาเป็นกระโถนห้องเราขึ้นเฝ้าได้
3: ขึ้นเฝ้าได
4: ้แล้ว
6: ยังเข้ายัง
3: พี่กับพี่เข้าเฝ้านี่ก็คานเข้าไป
4: มันนี่เจ้าสีมาแล้วไปยังอ่ะ
3: แหมกูรำคาญเสียงมึงจริง
2: เล
3: ย
2: เจ้าสีมาแล้วเหรอ
4: มาแล้วไปยัง
3: หูจริง
2: ไปบอกมาขึ้นเฝ้า
4: ไปยังขึ้นเฝ้าไปได้แล้วโอ๊ยพี่ฉันหาตั้งนานแล้วต้มหูฉันทำไมตะคิวกิน
3: มึงอย่าเนี่ยลิเกมีสกุลต้อง
4: นี่อ๋อต้องทานอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต่อต้องทานอย่างนั้นเหรอพี
2: ่ทานอย่าง
4: น
2: ี
4: ้ฉันเคยดูลิเกต้องถอนสายบัวก่อน
2: โอ้โหนี่เป็นแสดงว่าเป็นแน่เลยนะเ
4: ออ
2: ใช
4: ่แ
3: น่เฮ้ยอย่างนี้มึงถอนตะปูขึ้นมาเลยดีกว่ามึงถอนเอาหัวตะปูหัวน็อตขึ้นมาเลย
4: มายัง
3: แล้วเจ้ากาจำหนูได้ไหม
5: เจ้าชื่ออะไรนะ
3: สีกระป๋อง
5: เฮ้ยวันนั้นที่เจอเรา
3: สีกบ
2: อ๋อ
5: เจ้าบอกว่าเจ้าชื่อสีน้ำไม่ใช่เหรอ
3: สีน้ำนั่นยาย
5: โอ้
3: ยายตระกูลสีเลย
5: เอาละเจ้าสีกระป๋อง
3: ฮะคือว่าที่มาครั้งน
5: ี้มาตามคำมั่นสัญญา
3: พระเจ้าค่ะผมท่านยินดีจะรับใช้จนกว่าผมท่านจะหาไม่ชีวิตที่จะตายแต่ว่ามีน้องอยู่คนหนึ่ง

0: ้องมาเหรอ
1: ถ้าเอาไว้ที่บ้านมันกำลังแตกเนื้อสาวแล้วตอนนี้นะกลัวมันจะไปหากินแถวสนามหลวงก็เลยจะเอามาให้เอาพระองค์ไว้ใช้เล็กใช้น้อยเป็นน้อง
0: เอาเถิด
1: คืนไม่เอามาเดี๋ยวมันจะมีผัวซะก่อนอายุ13
0: เจ้าสีกระป๋อง
1: พระเจ้าค่ะ
0: เราจะเอ็นดูเมตตาน้องของท่าน
2: อย่าดูหน้าเอามาเข้ามา
0: ไหนพาน้องขึ้นเฝ้าสิ
3: มากับพี
1: ่มากับพี่นะอย่าพูดผัวนะพูดผัวถีบหล่นลงเลยนะ
3: ฉันไม่เลอะเลือนนะพี่นะเจ้าม
1: ากับพี่เกลียดเสียงมึงจริงๆไว้ฮะจะแป๊บก็ไม่แป๊บ
3: อย่าหึงฉันนะลักษณะเจ้าจะชอบฉันหัวนี่โป้งเท้าชี้มาตาจัดด้วย
2: นี่มันดูยันหัวนี่โป้งเลยฮะ
1: เฮ้ยเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบกูอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยกูเกลียดอีคู่กูจังเลยเนี่ย
2: ลักษณะพี่ชายมึงอยากจะไปเลี้ยงหมามึงเนี่ย
3: ถวายบังคมเพคะ
0: ทำตัวตามสบาย
3: อ้าไม่บอก
2: เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องนอนขนาดนั้น
3: ก็บอกให้ทำตัวตามสบาย
2: ตามสบายหมายถึงนั่ง
3: แล้วมึงที่บ้านก็สบายฉันนอนเลย
1: โอ้ยมึงนอนเดี๋ยวไอ้นั่นข่มขืนหรอก
2: ข่มขืนหาอะไรกูรู้ใครเอาแครอทมากิน
0: เจ้าสีกระป๋องบอกว่าเจ้าเป็นน้องสาวของเขาจะชื่ออะไรชื่ออะไร
3: ชื่ออะไรสัญญา
2: โอ้โห
0: ชื่อออกลูกครึ่ง
2: คุณพ่อเป็นอะไรคุณพ่อเป็นอะไร
3: คุณพ่อเป็นสวิต
2: คุณแม่
3: ปลั๊กไฟ
2: ยายมันเป็นสายเมน
0: เจ้าสัญญา
3: สัญญา
0: เจ้ากับเจ้าสีกระป๋องจะเป็นอะไรกัน
3: ผัวหนูค่ะ
0: เฮ้ย
2: เฮ้ยตาล
1: ขอประทานอภัยมันตกใจในเสียงของพระองค์ไปอะค่ะมันพูดผิดขอ
0: ไอ้สีกระป๋อง
1: ขอซักซ้อมไปอะค่ะขอเวลาซ้อม
2: เร็ว
1: มานี
3: ่กูไม่มีธุระ
1: ไม่มีตัวมวยนี่มานี
2: ่มันอะไรกัน
1: สดใจ
3: อ
1: ิน
3: กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้ว
1: เฮียกูไม่ใช่ตลกแข็งแรงเหมือนโรงอื่นนะ
2: เฮ้ย
1: แล้วกูหล่นแล้วไปเอามาพาดแดกแล้วว่าไงล่ะเฮ้ย
2: เสร็จยัง
3: เอางี้ดีกว่าพี่ตอบแทนหนูไปเลย
2: มึงกลัวอะไรปะเอามาพาดแดก
1: ไม่ค่อยดี
2: เดี๋ยวอาเด่นชัยก็ลุมเงินช่วยมึงไงเออ
3: พี่ตอบแทนหนูไปเลยหนูประมาทพี
1: ่ขอประทานอภัยพระเจ้าค่ะเป็นบ้านคนบ้านนอกพูดจาอาจจะเลอะเลือนพระเจ้าขอประทานอภัยด้วย
0: เป็นไง
3: สัญญา
0: สัญญาเป็นอะไรกับเจ้า
1: เป็นเมียผมฉันไม่อยาก
2: เฮ้ย
3: ออกมานี่เลยมึงออกมา
2: ไปเคลียร์ให้เรียบร้อย
1: เฮ้ยเมียกูใส่แพมเพิร์สลูกมันเล่อเลย
3: ล่ะ
1: แพมเพิร์
3: สสงสัยจะมาเดี๋ยวไม่เปลี่ยนแพมเพิร์สใช่ไหม
1: มึงเป็นไส้เลื่อนหรือเปล่า
3: จะมาแล้วบอกก็ไม่ให้บอกมากับพี่เลยมากับผัวใครไม่ได้เลยโทษละพี่น้องกันค่ะพี่น้องกัน
1: ไปยังค่ะ
0: แล้วก็ไอ้คอนไปไหน
1: มาๆแล้วมา
3: ไปที่เอ้ยจัดแล้ว
1: ชุ
2: คอมันยุ่งยังไง
1: ล่ะอ่าได้ๆๆๆ
4: แยกทำไมเออพวกเค้ารักกันน่ะ
1: อะไรขยี้แยกกันก่อนถ้าขืนเกาะกันมาเป็นอึ่งอย่างงี้น่ะตายเจ้าไม่เชื่อว่าเป็นพี่เป็นน้องก
3: ัน
1: น
3: ่ะใช่ท่องไว้เลยมากับพี่มากับพี่
5: ฉันก็ท่องมาตลอดทางอยู่แล้ว
1: เข้าเฝ้าเรียบร้อยแล้ว
5: โตจริงเลยอ่ะ
1: คู่ของพี่เตะกันละเอียดเลย
4: ทำไมอ่ะ
1: อีซอนย่าไปบอกกับเจ้าว่าเป็นเมียเจ้ามาบอกกับพี่ว่าพี่ก็พูดเป็นผัวดีนะพระองค์ทรงพระโง่
4: ไปกลับบ้านดีกว่า
3: เจ้าไปแล้ว
1: เจ้าทรงพระโง่กูกบเกลื่อนถ้าเชื่อ
4: ไม่ได้นะ
2: มายัง
1: มาแล้วพยัคฆ
0: ์ตอนนี้พี่ต้องการรวบรวมทหารชายชะกันเอาไว้เยอะ
2: มาแล้วพยัคฆ์พระองค
6: ์โอ้เจ้าพี่เบคะ
0: จะได้สร้างความถวายบังคมพยัคฆ์
6: เลี้ยงคนมากก็สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นะเพคะเจ้าพี่
1: เจ้าเจ้าจ๋าลูกอยากจะถามว่าสีที่นั่งข้างๆนี่ใครคะ
0: พระคู่มั่นฉัน
1: อ้าวพระองค์มีคู่มั่นได้แล้วผมฉันทำไมห้ามล่ะฮะ
2: อ้าว
0: แต่ฉันจะไม่แต่งนี
2: ่นี่มึงเป็นใครฉันแต่งบอสัก
1: อ่ะมาสิมาสิมาม
2: าสิเสียกับทั้งเจ้า
1: วันหลังมึงจะไปห้องหวนสองนะ
2: ทำไม
1: ถ้ามึงไปห้องหวนสองมึงตายนะกูคุมอยู่นะ
2: ห้องหวนหนึ่งกูยังไม่ได้เข้า
0: ทหารถ้ามีลูกมีเมียเสมือนจะมีห่วงคู่คอ
1: พระเจ้า
0: พระองค์หน้าพระองค์หลังยามการศึกสงครามเพราะฉะนั้นยามนี้ฉันไม่ต้องการให้ทุกคนมีลูกมีเมียเข้าใจไหม
4: เข้าใจไปแล้วครับ
3: หันหลังทำไมแม่ทันตแพทย์เห็นหน้าเหรอ
2: เฮ้ย
0: กูอาย
2: ไม่ใช่ยาที่ฟัน
4: เมื่อแต่ครูพระองค์น้ำจิ้มไหลไป
0: อะไรขยี
2: ้เน่
3: ปากแกห้อย
2: ปากแกห้อย

0: บ้าแล้วขยับกินลูกชิ้นไว้
1: มานี่นี่มานี่มานี
0: ่ไปพ่ออง
2: เจ้าม
1: าด้วยกัน
0: ตบ
1: ด้วยกันแล้วชอบขายกัน
0: ตบดังซิมเลย
3: แปะ
2: ลูกลูกจะพูดเหมือนกันแต่เกรงใจพ่อพระเอกเอาไปเล่น
1: ไปด้วยกันได้นะเราเนี่ยเฮ้ยอลังคยี
4: พะยะค่ะ
1: มากับใคร
4: ก็มากับน้องสาวพะยะค่ะ
1: น้องสาวเหรอทำไมก้มหน้า
4: ก็น้องสาวผมจะไปขุดบ้านนอก
1: ดีแล้ว
4: มาก็ทำไร่ทำนาผิวเนื้อดำพะยะค่ะ
1: ไอ้หมื่น
0: พะยะค่ะ
1: น้องสาวของเจ้าสีกระป๋องอลังคยีนำรายชื่อนั้นเข้าสู่กรมนางสนมกับนางใน
0: อ๋อได้เลยพี
1: ่การบ้านการเรือนให้กับนาง
0: จัดการให้เรียบร้อยเลยครับ
2: เจ้าอย่าเพิ่งหาผัวให้มันนะ
1: ว่าไง
2: กักไว้ก่อนกักไว้ก่อน
0: ทำไมมึงหวงจังอ่ะ
5: หวงทำไม
6: ยี่เลยอ่ะ
1: ชื่ออะไรน้อง
4: ชื่อชุลีพรไม่ใช่
1: ชุลีพรไหนเงยหน้าดูหน่อยสิ
4: เงยหน้าเงยหน้า
7: หม่อมฉันชุลีพรขอกราบบาปพระองค์ได้ไหมคะ
1: เฮ้ย
0: เป็นอะไรบ่ง
2: นี่เนี่ยของจริงเลยนี่เนี่ยของจริงเลยนี่ของจริงเลยละลายเลยอ่ะ
0: ลักษณะจะมีลูกชิ้นน้ำจิ้มละไหลเนี่ย
2: สงสัยจะร้อนในมันน้ำลายไหลเรื่อยเลยว่ะ

0: จึงแกล้งพูด
1: ท่าทางจะไหล
0: ไว้เป็นในใน
1: เอาข้างบนมาหุบข้างล
0: ่
1: าง
0: แต่ความหมายเพียงพอองค์อิดสเรตนี่นอก็พอจะรู้เรื่องนี้
1: เขาเป็นยาหรือไงเขาชอบเดิน
0: อยากเป็นนักเลงกินหมากระวังปากสักนิดระวังเสียนมันเข้าไปติด
2: กิมหวย

0: ไปหันหน้า
1: อ้าวโดน
0: ไปบอก
1: ไปจิกพ่อคุมันแล้ว
2: อะไรเนี่ยแม่คะ
1: ดีไม่ทิมโมแต
0: ่ไกลๆหน่อยได้ไหม
1: นั่งไกลๆ
0: แขนมันยาว
1: บทบาทจะเยอะ
0: แขนมันยาว
2: จกไม่โดนนะถ้าจกโดนจะไม่เคืองเลย
1: แล้วไปบอกที่ไหนผมก็จกเองก็ได้

0: ่มองดูพี
1: ่มองอะไรมากมายพระองค์สงสัยอะไรล่ะพี่คะ
0: หรือเขาแอบได้เสียงเป็นผัวเมียกันมาเราคงจะผิดสินองค์พระสัมมาชินสีห์เจ้ามาพูดออกเป็นไหนมันให้ปวดเสียนว่าเรากินหมากต้นเทียนระวังเจอเสียนหมากนี้เฮ้ย
1: เฮ้ยตกใจอะนึกว่าขน
2: กูเล่ามาโหแล้ว
3: เป็นอะไรอะ
1: โอ้โหอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวหมายหลังมาทับข้าวคุ้มัน
2: เฮ้ยเวลาเฮ้ยมึงเอากระถุนหลอกไปเลยนะมาออกก็เป็นยุงเลย
1: มึงกล้าว่าเจ้านายกูที่มึง
2: เฮ้ยที
0: เจ้ามาพูด

0: ว่าเขี้ยวกูดี
1: นี่ต้องอย่างนี้สิอิสระตัวจริง
0: พี่น้องกัน
2: พะยะค่ะ
0: เฮ้ยอรังคยีก่อนที่จะประดับยศขอถามสักนิดหนึ่งด้วยจิตใจของลูกผู้ชายเจ้ายักข้าเสมอไหนวะ
2: เสมอกล้าวพะยะค่ะ
0: ดีแล้วแล้วก็น้องของมึงล่ะ
2: เท่าดวงใจพะยะค่ะ
0: เท่าดวงใจถ้ากูขออะไรมึงจะให้กูไหม
2: แม้แต่ชีวิตก็ให้ได้พะยะค่ะ
0: เฮ้ยนี่อุรุยาคู่มั่นกูสวยไหม
3: สวยไหม
2: สวยมากพะยะค่ะ
0: สวยมากใช่ไหมวะในเมื่อสวยมาก
1: เหม็นปากหน้าดูเลย
0: กูอิสระขอยกคู่มั่นกูให้กับมึงน้องมึงกูขอจะให้หรือไม่ให้กูขอน้องมึงฉัน
4: ชุนีพร
5: สาแก่ใจแล้วสิหัวหมอนักนะนำน้องสาวมาประเคนให้กับเจ้าผีสลิดหวังที่จะก่อการใหญ่หวังที่จะมีอำนาจหัดตักน้ำใส่กะโหลกชะงอกมองดูเงาตัวว่าตัวนั้นมันต่ำแค่ไหนถึงแม้ว่าเจ้าผีสลิดจะยกเราให้กับเจ้าอย่าหวังนะว่าคนอย่างเราอุรยาจะยอมไปเป็นเมียคนชั้นต่ำอย่างเจ้าไอ้สะทุน

0: ข้าไปสุริพรสุริพร
1: เฮ้ยไม่ได้อย่า
0: ห้ามใช่ไหมทำไม
1: อย่าลืมนะว่าองค์อิสเลตเนี่ยเป็นเจ้าของแผ่นดิน

0: จ้าของชีวิตและประชาชนอีกมากมายเจ้ากำลังจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกเจ้าจะฆ่าเจ้าไม่ได้พระองค์อิสราเอลไม่รู้ว่าเป็นเมียของเจ้ามันเป็นความผิดของเราไม่ได้เป็นความผิดของเจ้าเพราะเราไม่ได้บอกพระองค์พระองค์ทำไปเพราะไม่รู้เมียน่ะหาใหม่ได้แต่เจ้าหาอีกไม่ได้แล้วพระองค์มีพระคุณต่อบรรพบุรุษเรามีผืนแผ่นดินเยียบอยู่ก็พระองค์อิสราเอล
1: ใจพี่

0: รีพอร์ตพี่เจ้าร้องไห้อ่ะ
1: เจ้าร้องไห้นะ

0: ข้ามาด้วยความรักด้วยความสงสารหมายจะให้สุขสมในด้านความรักแต่เจ้ากลับร้องไห้ให้มีน้ำตาบ่งบอกถึงความอ่อนแอทำไมวะทำไมเจ้าต้องร้องไห้ด้วย
1: สมัครใจรักใครกลับต้องมาอยู่ร่วมคู่ชีวิต
0: ทำไมตอนนี้เจ้าไม่สมัครใจอยู่ต่อไปเดี๋ยวมันก็ไปเองแหละทำไมหน้าตาเรามันไม่ถูกอกถูกใจเจ้าอย่างนั้นเหรอเจ้าวางตัวให้มันสบายเจ้าจะคิดว่าเรานั้นกับเจ้านั้นชนชั้นเดียวกันเราจะไม่ถือยศถือศักดิ์กับเจ้าดอกหรือว่าเจ้านั้นจะไม่เก่งในด้านความรัก
1: ทรงได้โปรดไปค่ะหม่อมฉันไม่ได้รังเกียจพระองค์แม้แต่น้อยด้วยหม่อมฉันเจียมตัวเองดีว่าเป็นสาวบ้านนอกมีควรคู่กับตำแหน่งนี
0: ้ในเมื่อเจ้าเตรียมตัวเราจะไม่ว่าอะไรเจ้าไอ้ความรักมีคนแนะนำนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็เป็นไปเองบ้านนอกอย่างเจ้านั้นรอสักครู่หนึ่งไอ้มืนไอ้คุณทองไอ้คุณทองมันถอดเครื่องมาแล้วหรือวะอะไรขยี้
1: เมตตาเมตตาหม่อมฉันด้วยเถิดพี่ค่ะ
0: อะไรขยี้แม่เดินเสื้อเชียวนะมึงกูมาด้วยความเสน่หาน้องสาวมึงแต่กูถามความจริงด้วยเหตุผลน้องมึงนั้นเป็นสาวบ้านนอกไม่คุ้นเคยกับความรักเอาอย่างนี้ยังเด็กยังไร้เดียงสานะนี่เมื่อไม่เป็นมึงจงสอนความร้ายกับน้องของมึงว่าจะประพฤติตัวเยี่ยงใดคืนนี้สองยามกูจะมาเป็นผัวน้องมึง

0: ่ใช่เราไปสอนอต่อเขาตะโกนมาก่อนค่ะเขาตะโกนใส่เรามาก่อนตอนที่ว่าเราจอดแล้วเขาก็ขี่รถตามมาเขาตะโกนเฮ้ยรู้ไหมทำอะไรผิดหนูก็บอกไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าจะไม่รู้ได้ยังไงตรงนั้นมันเป็นทางห้ามเลี้ยวหนูบอกหนูไม่รู้ GPS พามาเขาก็เลยบอกว่างั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันไหนใบขับขี่หนูแฟนหนูก็ให้ไปแล้วก็พอหลังจากให้เสร็จเขาก็บอกงั้นขับรถตามมาหนูก็ตามไปค่ะหนูก็ยอมรับถ้าบอกกับหนูดีๆว่าเออตรงนี้มันไม่สามารถเลี้ยวขวาได้นะมันจะเป็นย้อนสอนคุณจะโดนปรับเท่านี้เท่านี้เป็นใครถ้ารู้ว่าย้อนสอนแล้วจะขี่ไปให้ตำรวจจับทำไมอะคะพี่ปรับต้อง500เลยนะกว่าจะหาวิ่งงานมาได้แต่ละตัวเนี่ยแต่ละบาทหนูก็ไม่รู้อยู่เขาก็พูดขึ้นมาแล้วเขาก็พูดแบบจะโดนจับแบบไหนจะเอาข้อหาแบบไหนซึ่งหนูไม่รู้นะตำรวจก็ต้องแจ้งมาว่าเออหนูทำผิดข้อหาไหนบ้าง
1: นี่ครับผู้ชมครับส่วนทางด้านของทางพันตำรวจโทองค์อาจสีทองนะครับสารวัตรจราจรสภ.พระประแดงในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่อยู่ในคลิปครับก็เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณแยกท่าน้ำพระประแดงครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะครับว่ามีการขี่รถสวนทางเป็นประจำและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตำรวจเนี่ยลงพื้นที่กวดขันวินัยจราจรนะครับโดยจุดดังกล่าวมีการติดป้ายนะฮะห้ามอย่างชัดเจนแล้วก็พบรถมอเตอร์ไซค์ที่มีชายสวมเสื้อไรเดอร์เป็นผู้ขับขี่มีหญิงสาวซ้อนท้ายขี่สวนทางเข้ามาทางตำรวจเองก็เลยเป่านกหวีดเรียกให้หยุดแต่ผู้ขับขี่เองยังคงขี่ต่อไปนะครับตำรวจก็เลยติดตามไปพูดคุยโดยยอมรับนะครับว่าเสียงของตำรวจอาจจะแข็งกร้าวจึงทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันเรื่องนี้นะครับพันตำรวจโทองค์อาจยังคงยืนยันนะครับว่าในฐานะของผู้บังคับบัญชาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มีการเรียกตำรวจในดังกล่าวเนี่ยมาตักเตือนเรื่องของการใช้ถ้อยคำแล้วก็น้ำเสียงพร้อมให้ขอโทษประชาชนนะครับหากว่ามีการพูดจาดูแข็งกร้าวแต่ยังคงยืนยันนะครับว่าการกวดขันวินัยจราจรมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งประชาชนแต่อย่างใดนะครับ
2: แล้วก็ฝากถึงประชาชนด้วยว่าคือถ้าได้รับใบสั่งแล้วไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสามารถจะเข้าพบสารวัตรจราจรหรือผู้กำกับของสถานีตำรวจได้โดยตรงค่ะเพื่อจะขอคำชี้แจงแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงทีนี้ต้องมาฟังในมุมของตำรวจที่ปรากฏในคลิปมาค่ะคือตำรวจชี้แจงแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุพบชายหญิงขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาก็เป่านกหวีดเตือนไม่ให้ขี่สวนทางแล้วก็โบกมือเรียกให้หยุดแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังไม่หยุดก็เลยขี่รถตามไปที่ท่าน้ำตำรวจยืนยันว่าเจตนาจริงๆไม่ได้ต้องการดำเนินคดีแต่ต้องการจะเชิญมาที่ห้องจราจรเพื่อว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ตั้งใจจะไปปรับตั้งแต่แรกแต่ว่าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเป็นคนขอใบสั่งเองพอทั้งคู่ขอใบสั่งก็เลยถามว่าจะรับใบสั่งแบบใดฝ่ายชายตอบมาบอกว่าสแกนจ่ายตำรวจก็ออกใบสั่งให้แต่พอถึงเวลาให้สแกนจ่ายฝ่ายชายก็บอกว่าไม่จ่ายเดี๋ยวจะไปจัดการเองโดยตำรวจนายนี้ก็ยืนยันว่าตนเองเป็นคนที่เสียงแข็งเวลาพูดจาอาจจะดูเสียงดังหรือว่าแข็งกร้าวไปแต่ไม่ได้มีเจตนาจะไปข่มขู่หรือว่ากลั่นแกล้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็ถูกผู้บังคับบัญชาเรียกไปตักเตือนเรื่องการใช้ถ้อยคำส่วนประเด็นข้อกล่าวหาแล้วก็การออกใบสั่งเรื่องนี้เดี๋ยวทางผู้บังคับบัญชาก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยลองฟังเสียงในตำรวจค่ะ
3: เสียงมันดังอยู่แล้วเออเสียงมันดังอยู่แล้วไงคนที่ร้องเนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์ขับวิ่งแก๊ปเป็นแก๊ปอ่ะพี่ก็นั่งอยู่ตรงหมวกบริการประชาชนก็เลยเป่านกหวีดพี่เตือนไม่ให้ย้อนมาเขาก็ยังไม่หยุดพี่ก็เลยตามมาที่ท่าน้ำก็เลยนำตัวมาที่บริเวณที่ออกคลิปคือพี่ไม่ต้องการที่จะดำเนินคดีหรือว่าใบสั่งอะไรจะเชิญมาห้องจราจรเพื่อป้ากล่าวตักเตือนพี่ก็จะเอาอย่างเดียวเลยตั้งกล้องสู้เราก็ไม่ใช่ใจที่จะไปถ่ายรูปเอาเอกสารหรือข้อมูลหลักฐานอะไรกับเขาคือแค่ว่าเราว่ากล่าวตักเตือนก็คือจบเขาจะขอไปสั่งเดียวพี่ก็เลยว่าจะไปสั่งอ่ะชนิดไหนหนึ่งคือเป็นแบบเขียนไงแบบปัจจุบันนี่คือแบบสแกนจ่ายเขาก็บอกว่าเขาจะจ่ายแล้วสแกนจ่ายตามคลิปเลยพอพี่ออกไปสั่งเสร็จปุ๊บให้เขาสแกนอ้าวไม่สแกน
2: ให้ได้ฟังทั้งสองมุมค่ะทั้งมุมของตำรวจและมุมของไรเดอร์เดี๋ยวต้องดูเรื่องของประเด็นข้อกล่าวหาแล้วก็การออกใบสั่งนะคะที่ทางผู้บังคับบัญชาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
1: นี่แหละครับคุณชมครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ไรเดอร์แม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกชายไปส่งอาหารที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแถวสะพานสูงแต่กลับไปมีเรื่องกับทางรปภ.ครับสุดท้ายถูกทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูก ลองดูคลิปเหตุการณ์นี้ครับ
4: จะไปแล้ว
1: เนี่ยโอ้โหต่อยเลยโอ้โหต่อยเลย
4: ลงไป
2: โอ้
1: เฮ้ย
4: ลูกร้องอยู่ยาวมาหน้ากับครู
1: แล้วลูกยืนอยู่นั่นน่ะลูกยืนอยู่นั่นน่ะ
2: ลูกอายุ10ขวบ
4: ใช่ไหม

0: ก็ไปถ่ายแล้วอุ๊ยตบตีอีก
1: มีพาเพื่อนด้วยค่ะ
2: โอ
1: ้เรียกตำรวจเลยไอ้ของพี่เมาด้วยนี
3: ่มึงจะทําไมแล้ว
0: โอ้โหคุณผู้ชม
2: แล้วถูกเหวี่ยง
0: โอ้โห
3: ลูกร้องอยู
0: ่เนี่ยฮะรปภ.ครับเปิดฉากชกใส่ไรเดอร์หญิงคนนี้ครับต่อหน้าลูกชายวัย10ขวบของเธอนะครับเหวี่ยงเธอเนี่ยหล่นไปในพุ่มไม้และทำร้ายซ้ำเธอเองพยายามขอความช่วยเหลือนะครับพอเธอตามออกมาปรากฏรปภ.คนนี้คงทำร้ายซ้ำครับพอเธอบอกว่าอย่าเพิ่งไปให้รอก่อนรปภ.คนนี้กลับชกซ้ำอีกจนเธอนั้นร่วงไปนั่งกับพื้นครับโดยลูกของเธอตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับก็เลยไปหยิบมือถือขึ้นมาและโทรขอความช่วยเหลือนะฮะพอทำร้ายเสร็จครับรปภ.คนนี้ปั่นจักรยานไปในหมู่บ้านแล้วออกมาอีกรอบพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ซึ่งตอนนั้นไรเดอร์ก็โทรแจ้งความซึ่งเธออ้างบอกว่ารปภ.เนี่ยพกอาวุธคล้ายกับปืนมาข่มขู่เธอด้วยนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปคือคลิปนี้นี่ถูกแชร์ในเพจ Facebook ที่ชื่อว่า G เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกันนะครับพร้อมกับข้อความว่าไรเดอร์พร้อมลูกชายกำลังไปส่งอาหารในหมู่บ้านแต่เจอรปภ.ในปั่นจักรยานออกมาตัดหน้าแล้วเกิดมีปากเสียงกันรปภ.มีลักษณะเหมือนคนเมาลงมือทำร้ายร่างกายไรเดอร์ตามคลิปเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นประมาณสัก6โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ13กันยายน69ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแถวย่านราชพัฒนาแขวงสะพานสูงกรุงเทพทำให้เมื่อคืนผู้ชมครับบรรดาไรเดอร์พอทราบเรื่องเนี่ยผู้ชมครับเขาไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับหน้าหมู่บ้านก่อนที่ทางผู้เสียหายเองเนี่ยจะได้รับการปฐมพยาบาลแล้วก็เข้าไปแจ้งความที่สน.บางชันเนี่ยฮะ
4: วันนี้พาไปหา
0: ผู้เสียหายครับชื่อว่าคุณนัทอายุ34ปีคุณนัทเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าลำคอต้องใส่อุปกรณ์พยุงคอไว้นะครับในตอนที่ว่าเราจังหวะเรากำลังเลี้ยงคือตอนนั้นเธอเองเนี่ยไปแจ้งความนะครับกับทางพันตำรวจเอกกฤติเดชภูมิชเนศแกเป็นผู้กับการอยู่ที่สน.บางชันครับซึ่งเรื่องนี้ทางผู้กับเองเนี่ยก็เข้ามาดูแลคดีนี้นะครับหลังจากนั้นครับมีการควบคุมตัวนายสมศักดิ์อายุ48ปีเป็นรปภ.ครับที่ก่อเหตุเข้ามาที่โรงพักทำให้นายสมศักดิ์เองเนี่ยพยายามก้มกราบขอโทษนะฮะโดยมีคนเนี่ยคนนี้ผมไม่ทราบเป็นใครเนี่ยบอกว่าให้มาก้มกราบเขามาก้มกราบเขาซะเนี่ยนะฮะลองดูช่วงนี
5: ้ปาชาเต็มเลยนั่งต
3: ัว
5: แบบ
3: นั้นนั่งอีกนั่นนี่ผู้กับสอนอนะ
5: หัวพอขอเดินปากคาเต็มเลยนั่งตัวแบบเสงี่ยมเลย
6: แล้ว
5: ไหว้ขอโทษเข้าไป
6: ครับ
5: เออเจ๊นะเออครับ
0: นั่งนี่ไปเรียกให้เขามานั่งนั่งนั่งทำไมเราเขาไม่อยากรับอ่ะ
5: ไม่ไม่เดี๋ยวเราส่วนส่วนเราคนนี้ไปเล็กไปเล็กไปได้อยู่แล้ว
0: ใครเนี่ยผู้กับหรือใครไม่ใช่ผู้กับมั้ง
2: ไม่แน่ใจ
0: ตำรวจเหรอ
2: ค่ะ
0: เนี่ยฮะตำรวจในสน.เหรอก็คุณแนทเขาไม่รับอ่ะทำไมเรียกเขาให้มานั่งเนี่ยฮะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าไม่เอาไม่เอา
2: ค่ะแล้วก็จะมีไรเดอร์เดินทางมาที่สน.เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ตามความคืบหน้าของคดีคุณแนทเล่าบอกว่าไปส่งอาหารที่หมู่บ้านตอนเลี้ยวขวาเข้าไปมีรปภ.ปั่นจักรยานออกมาแล้วชนทันทีเลยคือคุยกันไม่รู้เรื่องตัวเองก็ได้กลิ่นเหล้าจากตัวรปภ.หลังจากนั้นเป็นไปตามคลิปเลยค่ะถูกทำร้ายร่างกายเหตุการณ์นี้ลูกชายวัย10ขวบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดลูกตกใจมากเสียขวัญตอนเกิดเหตุลูกชายพยายามตะโกนห้ามด้วยแต่ว่ารปภ.ก็ไม่หยุดก็สุดท้ายต้องไปเอามือถือมาโทรแจ้งตำรวจ
7: เราขับรถเฉี่ยวชนกันค่ะเราจะเข้าหมู่บ้านแล้วก็คือตัดหน้ากันในตอนที่ว่าเราจังหวะเรากำลังเลี้ยวอะค่ะทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกันในที่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยพอมาเฉี่ยวชนปุ๊บเราก็เหมือนลงจากรถมาดูรถเขานั่นแหละแล้วเหมือนตกลงกันไม่ได้ก็มีการมีเสียงกันนะคะก็มีการแบบว่าทำร้ายร่างกายกันไปรอบแรกก็คือเหมือนกับว่าเขาเราขอดูบัตรแปลว่าจะไปยื่นเรื่องกรมธรรม์ของเราเองเพราะว่ามันเป็นจักรยานไฟฟ้าโอ้โหนี่เพื่อเราจะต้องแบบเคลียร์รถตัวเองเพราะรถเราก็เสียหายแล้วก็เขาก็ไม่ให้เราดูอะค่ะแล้วก็เหมือนกับเขาผลักเราแล้วก็นั่นแหละค่ะแล้วก็เกิดปัญหากันรอบแรกในช่วงที่ถกเถียงกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เขาเรียกว่าได้กลิ่นมึนเมาจากร่างกายเขาแล้วก็

0: าพี่เมานี่อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่สองก็กลายเป็นความรุนแรงนั้นไปก็เรื่องมันมาจากการที่เราทะเลาะกันเรื่องอันนี้ล่ะค่ะ
1: เราไม่ได้มีปัญหากับว่าจะเข้าไปส่งในหมู่บ้านแล้วเขาไม่ให้เข้าอย่างนั้นไม่ใช่
0: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหนูมีออเดอร
1: ์
0: ที่จะเข้าไปส่งในหมู่บ้านนั้นอยู่แล้วใช่ค่ะก็ต้องให้มันถึงที่สุดอ่ะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าไอ้การที่ทำร้ายร่างกายอ่ะมันก็อีกเรื่องนึงการโชว์ข่มขู่ก็อีกเรื่องนึงนะเพราะหนูมองว่ามันเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นถ้าสมมติไม่ใช่หนูเราเป็นคนอื่นสมมติว่าเขาไม่มีตังค์แล้วหนูปล่อยไปแล้วรอบหน้าเขาปืนมาโชว์อีกมันจะติดเป็นนิสัยในรอบหน้าแบบ
2: นี่ครับผู้ชมครับวันนี้นะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งนึงนะครับพบว่าอยู่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านติดกับถนนนะฮะทีมข่าวมีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของรปภ.ในหมู่บ้านก็ทราบว่ารปภ.ที่ให้ข้อมูลอยู่คนละกะกับทางผู้ก่อเหตุนะครับไม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแต่ทราบแต่เพียงว่ารปภ.ผู้ก่อเหตุถูกตำรวจคุมตัวไว้เรียบร้อยครับที่สน.บางชันพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวบอกว่าจากการสอบปากคำทั้งสองฝ่ายทราบว่าเหตุการณ์เนี่ยเริ่มจากไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนกับรปภ.ที่ปั่นจักรยานที่หน้าหมู่บ้านแต่พูดคุยตกลงกันไม่ได้จึงมีปากเสียงกันรปภ.อ้างบอกว่าไรเดอร์นั้นถอดหมวกกันน็อกตีก่อนแต่จากคลิปจะเห็นนะครับว่ารปภ.นั้นเป็นฝ่ายทำร้ายก่อนทำให้ไรเดอร์นั้นบาดเจ็บที่ใบหน้าศีรษะมีแผลถลอกตามร่างกายและคอนั้นน่าจะเคล็ดส่วนเรื่องปืนรปภ.บอกแบบนี้บอกว่าอ๋อมันเป็นปืนปลอมตั้งใจเอาไว้โชว์เอาไว้ข่มขู่ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้แบบจะไปยิงอะไรจริงๆหรอกนะฮะคือรปภ.เขายืนยันบอกว่าไม่เคยอนุญาตเอาหัวหน้ารปภ.เขายืนยันว่าไม่เคยอนุญาตให้พนักงานพกปืนนะเนี่ยฮะตอนแรกก็หลายคนก็งงเอ๊ะทำไมเขามีปืนได้ปรากฏเขาบอกเป็นปืนปลอมเนี่ยครับคือหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทจะไล่รปภ.คนนี้ออกเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะพฤติกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้
3: ค่ะ10:30ที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวรปภ.นายสมศักดิ์ค่ะไปฝากขังที่ศาลอาญามีนบุรีนี่เป็นจังหวะที่คุมตัวออกมาผู้สื่อข่าวเองก็พยายามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายสมศักดิ์เล่าว่าเรื่องเริ่มมาจากขี่รถเฉี่ยวชนกันแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีปากเสียงโดยทางรปภ.บอกว่าฝั่งไรเดอร์เป็นคนเริ่มก่อนไรเดอร์เอาหมวกกันน็อกมาตีที่หัวเขาตอนที่ทะเลาะกันไม่รู้นะว่าไรเดอร์เป็นผู้หญิงมารู้อีกทีคือตอนหลังส่วนปืนที่นำมาขู่ก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือเป็นปืนปลอมผมยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไปผมขอโทษผู้เสียหายด้วย
1: ขอโทษอะไรครับขอโทษอะไรครับ
4: ขอโทษครับ
1: สิ่งที่ทำลงไปเมื่อคืนมันขาดสติตรงไหนไหนบอยมัน
4: ก็คือก็โดยมีปากเสียงกัน
5: ประมาณมีปากเสียงกันเนาะเรื่องอะไรครับพี
4: ่ก็เรื่องขับรถผมขับรถตรวจอยู่แต่ว่าจะเฉี่ยวชนกันฮะ
5: ตอนนั้นพี่รู้ไหมว่าเขาเป็นผู้หญิง
4: ตอนนั้นต้องใส่หมวกไม่รู้ฮะ
5: ไม่รู้เลยแล้วเขารู้แล้วทำไมเรายังตีเขาขนาดนั้น
4: ครับ
5: อยากขอโทษเขาไหมพี่
4: ขอโทษ
1: ตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างกับความรู้สึกที่เราทำไปทำให้รู้สึกว่าคนไรเดอร์มองเราว่าเราโหดร้ายมากตรงนี้
4: ครับ
5: อยากชี้แจงยังไงบ้างอ
1: ยากชี้แจง
5: ของพี่ตอนนี้
1: ยอมรับผิดอะไรไหม
4: ก็ยอมรับผิดครับผม
1: พร้อมรับผิดทุกอย่างใช่ไหม
5: ทำไมถึงเอาปืนมาขู่เขาพี่
4: ปืนปลอมปืนปลอมครับ
5: ทำไมถึงเอามาขู่ล่ะตอนนั้นพี่ตกเข้าไปประมาณกี่ครั้งได
4: ้สองครั้งครับ
5: สองครั้งเลย
4: เขาเอากระหม่อมตีกระบาลผมด้วย
1: เราจะเยียวยาอะไรเขาไหม
5: รับผิดชอบยังไงบ้างครับ
1: เยียวยาเขาได้
4: ไหมไม่มี
1: ไม่มีเลย
4: ครับไม่มีอะไรแล้วครับผม
5: เขาเริ่มก่อนพี่
4: เขาไอ้นั่นผมก่อนแล้วฮะครับผมแล้วก็บางทีใช่ฮะ
5: เขาว่ายังไงบ้างคะ
4: เขาไม่ว่าอะไรเขาบอกว่าขับรถแล้วมันชนกันอะไรประมาณนั้นแค่นั้นแหละฮะครับ
2: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเห็นจากภาพนะฮะจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่นายสมศักดิ์คนนี้พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเลย
3: ค่ะ
2: บอกว่าโดนเริ่มก่อนโดนเอาไอ้หมวกกันน็อกถอดจะไปตีก่อนเนี่ยดูดิฮะเขาไม่ได้มีการถอดเลย คุณต่อยเขาก่อนเลยแล้วบอกไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงด้วยเพิ่งมารู้ที่หลังนี่ผมก็เห็นอยู่แล้วอ่ะ
3: ค่ะ
2: มีลูกยืนอยู่จะบอกมันขาดแสดงมันยิ่งขาดสติไปกันใหญ่เลยนะ
3: ใช่เพราะว่าตอนที่พอโดนตีทางผู้หญิงก็ตะโกนช่วยด้วยค่ะก็ต้องรู้ว่าเป็นผู้หญิง
2: ใช่แล้วสงสารลูกอ่ะ
3: ค่ะเนี่ยลูกทำอะไรไม่ถูกเลย
2: เนี่ยนี่รู้อยู่แล้วเป็นผู้หญิงนะแต่ก็ยังทำเขาอีก
3: ค่ะเนี่ยทำอีก
6: มีพาเพื่อนด้วยค่ะ
2: ต้องเอาให้หนักอ่ะ

0: เนี่ยไอ้สมศักดิ์เนี่ย
1: พี่เมาด้วยนี
2: ่มึงจะไปแล้ว
0: เนี่ยดูดิ
2: ลงไป
0: โอ้โหทำไมต้องไล่ออกนะ
3: ไล่ออกค่ะบริษัทเอาไว้ค่ะ
0: และไม่ใช่ไล่ออกอย่างเดียวนะต้องส่งหนังสือเวียนเนี่ยไปให้บริษัทรปภ.ทุกๆที่เนี่ยเขาได้เห็นด้วยว่าบุคคลคนนี้มันมีพฤติกรรมแบบนี
3: ้
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันออกเสร็จปุ๊บมันไปทำงานที่รปภ.ไอ้
3: บริ
0: ษัทอื่นใช่ไหมพี่หมวยแล้วก็มาทำก่อเหตุอีกอย่างนี้ต้องส่งหนังสือเวียนโอ้โหแล้วทำต่อหน้าลูกเขาด้วย
3: สงสารลูกค่ะเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้ง2ข้อหาค่ะทำร้ายร่างกายข่มขู่ทำให้ตกใจกลัวแล้วถ้าผลการตรวจร่างกายของไรเดอร์พบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมภายหลังผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าตอนที่คุมตัวรปภ.ไปถึงศาลมีญาติแล้วก็มีไรเดอร์บางส่วนค่ะไปรออยู่แล้วตะโกนด่าเลยด้วยความไม่พอใจ
0: เขาไปกระทืบกระบุนแล้ว
3: ค่ะแต่ว่าภาพในพื้นที่ศาลนะคะเราไม่สามารถนำเสนอได้เนื่องจากมีข้อกำหนดนะคะแต่ว่าไรเดอร์ส่วนหนึ่งก็คือยังคงตามไปให้กำลังใจทางผู้เสียหายแล้วก็ต่อว่าสมศักดิ์แล้วเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทำงานหาเงินเลี้ยงลูกแล้วคอก็ต้องดามเอาไว้แบบนี
0: ้เนี่ยครับก็ต้องฝากให้ช่วยส่งหนังสือเวียนกันด้วย
3: ค่ะ
0: เพราะตุนใหญ่เจ้าของบริษัทพวกรปภ.ก็จะเป็นตำรวจนะบางคนก็เป็นตำรวจเก่าก็มีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ทราบมานะเนี่ยฮะอ้าวโอเคว
3: ันนี้ค่ะต้องจับตาเรื่องใหญ่ทางการเมืองนะคะการประชุมกกต.เพื่อลงมติในคดีหัวสว.ค่ะมีนัดว่าจะมีการแถลงในช่วงเวลาบ่ายสามโมงก็จะได้รู้นะคะว่าสว.จำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนผลการลงมติของกกต.จะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ก็นัดประชุมลงมติชี้ขาดก็เริ่มมีการประชุมกันช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาในที่ประชุมจะไม่มีการพิจารณารายละเอียดสำนวนการไต่สวนในคดีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้เวลาในการพิจารณาสำนวนมาร่วม3เดือนประชุมทั้งสุดท้ายเมื่อศุกร์28สิงหาคมแล้วก็เว้นไว้2สัปดาห์เพื่อให้กกต.แต่ละคนได้ใช้ดุลพินิจว่าจะลงมติอย่างไรเดี๋ยววันนี้ได้รู้ผลกันค่ะก็มีการนัดแถลงตอนบ่าย3โมงถ้าไปดูที่ห้องแถลงข่าวตอนนี้มีการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้เอาไว้ให้กับผู้แถลง2ตัวจัดที่นั่งให้กับสื่อมวลชนประมาณ50ที่นั่งมีทีวีขนาดใหญ่6ตัวค่ะก็คาดว่าจะใช้ประกอบการแถลงข่าวเพื่อจะอธิบายกราฟิกข้อกฎหมายภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมติในวันนี้โดยทางกกต.อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนที่จะเข้ารับฟังการแถลงข่าวได้กำหนดเอาไว้ด้วยว่าให้สำนักข่าวละไม่เกิน3คนขณะที่การรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดในคดีหัวสว.นี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น229คนค่ะถ้าแบ่งออกเป็นสว.ชุดปัจจุบันจำนวนจะอยู่ที่138คนจะมีกลุ่มที่เป็นนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยทั้งรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรค21คนมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเครือข่ายของทางพรรคภูมิใจไทย20คนมีสว.สำรองกับกลุ่มผู้สมัครสว.50คนวันนี้ถือเป็นวันชี้ชะตานะคะแนวทางในวันนี้คาดว่าเป็นไปได้3แนวทางค่ะ1คือมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาบุคคลที่ปรากฏในคำร้องทั้ง229คนฟ้องทั้งหมดค่ะ2ก็คือยกคำร้องทั้งหมดไม่ส่งฟ้องไทยเลยและ3ก็คือฟ้องบางส่วนไม่ครบ229คนโดยอาจส่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นและสั่งฟ้องสั่งยกคำร้องในส่วนที่หลักฐานไม่เพียงพอก็ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะกลุ่มรัฐมนตรีแกนนำส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่ถูกกล่าวหาว่าผลการลงมติชี้ชะตาของทางกกต.ในวันนี้จะออกมาอย่างไร
0: ส่วนบรรยากาศนะครับที่กกต.ช่วงเช้านี้นะครับก็มีหลายกลุ่มครับเดินทางไปเกาะติดการประชุมของกกต.นะครับทั้งกลุ่มสว.สำรองนะครับซึ่งนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนะครับที่แสดงความกังวลครับกับข้อมูลพยานกับคำให้การที่ถูกปล่อยออกมาก่อนที่กกต.นั้นจะนัด

0: ลงมติแล้วก็ยังมีทนายอั๋นนะฮะทนายอั๋นพัทรพงศ์สุภศรสุภักษรขออภัยนะครับแกเนี่ยไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อขอให้กกต.นั้นทำหน้าที่ตามกฎหมายนะครับลองดูครับ
1: ผมเนี่ยไม่ได้มามือเปล่าครับวันนี้มา2ขบวนก็คือขบวนของหมอผีหมอผีก็เข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีการมันน่าจะมีการปล่อยผีครับก็ทั้งหมดนั่นแหละ229คนก็หวังว่ากกต.วันนี้7คนเนี่ยก็จะรู้เหมือนผมรู้ว่าอะไรควรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเป็นยังไงไม่ต้องบอกกันละครับนะเอาละวันนี้ผมบอกอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนแพ้แน่นอนหลายคนอาจจะสมหวังวันนี้กลับบ้านไปยกตัวอย่างเช่นพี่น้องสวสำรองของผมเนี่ยหลายคนก็เป็นพรรคพวกกันทั้งนั้นอาจจะสมหวังกลับบ้านไปหากมีจำนวนที่10 20 30จำนวนที่เขาจะเลื่อนขึ้นไปที่บอกว่าประชาชนสุดท้ายคืออ้ายเจ็บสุดท้ายประชาชนแพ้แน่นอนเพราะวันนี้กระบวนการยุติธรรมวันนี้บิดเบี้ยวเพี้ยนไปทำตัวเป็นยังไงกุ้งเต้นเนี่ยนะครับงอหลังไม่ได้ตรงดังนั้นถึงบอกว่าจะออกหน้าไหนประชาชนแพ้หมดแล้ว
0: นี่ครับท่านผู้ชมครับส่วนกลุ่มใหญ่นะครับที่เปิดหลักฐานมาต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไอรอนะครับเมื่อวานนี้1วันครับก่อนที่กกต.นั้นจะนัดประชุมชี้ขาดในวันนี้นะครับทางไอรอเองเนี่ยจัดกิจกรรมในชื่อประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง299นะครับมีการเดินเท้านะครับจากทางสำนักงานไอรอย่านลาดพร้าวมาที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือว่าหอศิลป์แล้วครับโดยมีคุณเท้งนะครับคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนรวมไปถึงส.ส.พรรคประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยร่วมมาด้วยนะครับนี่ฮะ
2: แล้วไฮไลท์ของกิจกรรมที่หอศิลป์ก็คือการเปิดผังชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องของผู้ที่ถูกกล่าวหามี4บอร์ดข้อมูลค่ะไล่เรียงมาตั้งแต่การเปิดเผยถึงเส้นเงินของบุคคลของผู้สมัครสว.ในช่วงการเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วก็พาดพิงไปถึงบุคคลที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำแล้วก็รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน
0: โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
6: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
7: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
7: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
8: ่นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
9: ถ้าคุณโอเคกับผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมาก
10: ๆมาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำคุณมาทำอะไรที่นี่
11: เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
10: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
12: Please love รักได้ไหมสุก20นาฬิกา30นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: สนับสนุนโดยไบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร
15: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้

0: ฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
1: ปีนี้มันพุทธศักราชที่เท่าไหร
2: ่พุทธศักราช2487
1: นี่ฉันย้อนเวลามาที่เวียงขินได้จริงๆหรอ
3: ผมอนุญาต

0: นะครับพอได้จำนวนทองที่พอใจแล้วคนร้ายก็เดินจากร้านไปครับพยายามดันประตูออกครับแต่ว่ามันเปิดไม่ได้แล้วครับพนักงานก็บอกว่าดึงค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะฮะคนร้ายก็เลยดึงประตูแล้วก็เดินออกไปจากร้านครับจากนั้นครับคนร้ายเนี่ยเดินไปตามถนนอย่างใจเย็นนะครับแล้วไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเดี๋ยวผู้ชมลองดูนะฮะซึ่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ห่างจากร้านทองที่เกิดเหตุสัก100เมตรครับนี่ครับคือเดินมาไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเหตุเกิดขึ้นประมาณสัก6โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับตำรวจเองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับตรงจุดนั้นเป็นอาคารพาณิชย์2คูหาอยู่ติดถนนสายปทุมธานีสามโคกครับอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพนักงานเองเนี่ยยังอยู่ในการตื่นตกใจนะครับให้การแบบนี้ฮะบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำมีฮูดกางเกงคาโก้สูงประมาณสัก155เซนใช้ปืนสั้นไม่ทราบขนาดข่มขู่พนักงานนะครับให้ส่งทองรูปพรรณให้พนักงานได้มีการหยิบสร้อยคอทองคำให้ฮะน้ำหนัก10บาท2เส้น5บาทอีก4เส้นแล้วก็4บาทอีก3เส้นรวมทั้งหมด52บาทส่งให้ไปนะครับเมื่อคนร้ายพอใจก็ออกจากร้านไปครับส่วนทางด้านของทางผู้จัดการร้านครับชื่อว่าคุณสุภัทรานะฮะอายุ36ปีบอกแบบนี้บอกว่าตอนเกิดเหตุนี้พนักงานอยู่หน้าร้านเคาน์เตอร์เนี่ย5คนนะฮะกำลังช่วยกันเก็บทองรูปพรรณอยู่เพื่อจะเตรียมปิดร้านช่วง 6:30 นจู่ๆครับมีคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาแล้วชักปืนขู่บอกไม่ต้องตกใจให้อยู่นิ่งๆโดยพูดด้วยสำเนียงภาคกลางครับใช้เวลาก่อเหตุ2นาทีเท่านั้นครับสำหรับทองคำที่คนร้ายเอาไปมูลค่าความเสียหาย4ล้านกว่าบาท
1: ค่ะมีพยานที่เห็นคนร้ายด้วยค่ะเป็นคนที่ให้ข้อมูลว่าคนร้ายนั่งอยู่ริมฟุตบาทตรงข้ามร้านทองตั้งแต่ช่วง5โมงนิดๆตอนแรกยังไม่ได้ใส่แมสพบว่าลักษณะใบหน้ากลมบริเวณหนกแก้มมีรอยแดงคล้ายกับโดนความร้อนอายุประมาณ 40-50 ปีแล้วก็ใช้มือกุมวัตถุบางอย่างไว้ที่หน้าท้องตลอดเวลานั่งอยู่นานหลังจากนั้นก็ไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้าร้านทองแล้วเข้าไปก่อเหตุตำรวจตรวจสอบกล้องจรปิดในเบื้องต้นพบว่าหลังก่อเหตุคนร้ายเดินไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรียกให้ไปส่งที่ห้างโลตัสสาขาปทุมธานีตอนนี้อยู่ระหว่างการไล่เส้นทางการหลบหนีเพิ่มเติมขณะที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่คนร้ายรายนี้ไปเรียกก็คือคุณวิวัฒนายุ41ปีให้การบอกว่าคนร้ายเดินมาขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามปกติตอนนั้นตรงกับวิวตรงกับคิวของตนเองพอดีสังเกตเห็นคนร้ายอุ้มวัตถุบางอย่างซ่อนไว้ในเสื้อโดยจ้างให้ไปส่งที่โลตัสสาขาปทุมธานีก็ไปจอดส่งที่บริเวณทางเข้าห้างเนี่ยมาส่งค่าโดยสาร30บาทคนร้ายจ่ายเงินมา40ก็ทอนให้10บาทแล้วก็ตัวเขาก็ขับรถออกทันทีไม่รู้เหมือนกันว่าคนร้ายไปไหนต่อลักษณะของคนร้ายคือรูปร่างไม่สูงมากอายุประมาณ 30-40 ปีสวมเสื้อปิดบังใบหน้ามีท่าทีการเดินเหมือนคนปกติทั่วไปค่ะและล่าสุดเช้าวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลเรียกประชุมชุดสืบจังหวัดแล้วก็14โรงพักในพื้นที่เพื่อวางแผนในการติดตามตัวคนร้ายท่านบอกว่าจากหลักฐานที่มีตอนนี้พบว่าคนร้ายลงมือเพียงคนเดียวส่วนรายละเอียดเชิงลึกรวมถึงเรื่องที่สงสัยว่าคนร้ายยังอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าท่านไม่ขอตอบค่ะบอกว่าขอให้ตำรวจได้ทำงานก่อนแต่อยากให้มั่นใจว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ
2: ์หลังจากเกิดเหตุท่านก็ระดมกำลังสืบของจังหวัดสืบของภาคทำและทำคดีนี้นะครับเป็นคดีอุกอาจนะครับต้องเร่งรัดจับกุมให้เร็วที่สุดก็เลยต้องเอาสืบภาคมาช่วยเบื้องต้นเนี่ยจากหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นนะแค่คนเดียวนะครับเดี๋ยวขอเวลาให้ตำรวจทำงานหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมาถอดบทเรียนผมว่าอาจจะประมาทไปนิดนึงช่วงที่ขนเข้าของออกเนี่ยรู้สึกเป็นของชำร่วยซึ่งร้านทองสั่งมาเนี่ยระบบอัตโนมัติถูกตัดออกเพื่อให้ประตูเพราะของมันเยอะจริงๆแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะถ้าคนข้างในไม่เปิดนะครับแต่จังหวะที่เขา
3: ขนของ
2: นั้นมีการขนของแต่คนร้ายก็มาเฝ้าดูใช้เวลาเฝ้าดูอยู่พอสมควรที่สำคัญฝากไปถึงผู้ประกอบการแล้วกันนะครับก็อย่าพยายามอย่าประมาทและอย่าทำให้ตัวเองตกเป็นฝ่ายถูกเลือกตกเป็นเหยื่อ

0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่นะครับไปดูอีกหนึ่งเหตุครับคุณผู้ชมครับก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะชายอายุ38ปีนะครับวิ่งราวทอง5บาทครับจากร้านทองในร้านดังนะฮะแถวๆรังสิตคุณผู้ชมครับแต่ถูกพนักงานไล่จับเอาไว้ได้นะฮะตอนแรกเนี่ยบอกว่าหาเงินซื้อผ้าอ้อมให้ลูกพอถูกเค้นนะฮะก็ยอมรับนะครับว่าแค่ต้องการหาเงินหลังตกงานมา2เดือนครับลองดูครับเนี่ยฮะมันผู้ก่อเหตุนะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไปแล้วฮะ
1: วิ่งตามพนักงาน
0: โอ้โหไว้การดึง
1: ค่ะ
0: นี่กำลังดึงอยู่ไปแล้ว
2: จับค่ะจับค
1: ่
2: ะ
1: จับได
0: ้ล็อกเลยโอ้โหตายผู้หญิงคนนั้นล็อกคอไว้นะ
1: พนักงานวิ่งตามมา
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นี
2: ่ขับกลับไปอ่ะ
3: เอากระเป๋าไปหรอเดี๋ยวอุ้นเป้าเอาไป
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานเลยครับกล้องวงจรปิดก็จับภาพชายคนนี้ครับชื่อว่าตะวันฮะตะวันเนี่ยอายุ38นะครับทำทีเป็นไปซื้อทองที่ร้านนี้ครับซึ่งอยู่ในห้างดังตรงรังสิตปรากฏว่าขอดูทองขนาด10บาทแล้วก็5บาทฉวยโอกาสครับหยิบทองคำหนัก5บาทราคา 351,700 บาทวิ่งหนีซะเนี่ยฮะแต่สุดท้ายถูกพนักงานใจเด็ดวิ่งไล่จับเอาไว้ได้นะครับพร้อมกับตะโกนเรียกคนแถวนั้นช่วยจับตัวทำให้รปภ.พลเมืองดีก็ต้องมาช่วยกันจับคนร้ายเอาไว้นะครับก่อนแจ้งตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ครับมาคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาวิ่งราวทรัพย์ในตอนแรกในตะวันเนี่ยให้การกับตำรวจบอกว่าทำไปเพราะต้องการหาเงินเนี่ยไปซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับลูกแต่ล่าสุดเป็นไงพี่หมวย
1: ล่าสุดเช้านี้ตำรวจคุมตัวตะวันมาสอบปากคำอีกครั้งนี้สารภาพว่าตัวเองเคยทำงานเป็นรปภ.แต่ว่าตกงานมาแล้ว2เดือนทำให้ไม่มีรายได้จึงตั้งใจมาก่อเหตุเลือกห้างที่มีคนพลุกพล่านเพราะว่าคิดว่าจะหลบหนีหายไปในฝูงชนได้ง่ายและยังบอกด้วยว่าเลือกร้านที่อยู่ตรงบันไดเลื่อนเพราะว่าเชื่อว่าบันไดเลื่อนจะช่วยให้เขาหนีได้สะดวกขึ้นมาดูลาดเหลาตั้งแต่ตอนห้างเปิดค่ะแต่พอก่อเหตุจริงปรากฏว่ามีพนักงานวิ่งตามมาจะเป็นพนักงานผู้หญิงผมสั้นที่ออกจากช่องนู้นนะคะวิ่งตามไปแล้วเขาถูกพนักงานหญิงคนนี
0: ้เนี่ยล็อกคอ
1: นี
0: ่
1: ค่ะ
0: นี่โอ้โห
1: แล้วหลังจากนั้นพลเมืองดีก็เข้ามาช่วยมีเสียงผู้ต้องหาค่ะ
4: ตกงานก็เลยมาถามหน้ามืดตกงานได้กี่เดือนแล้วสองเดือน
5: อันนี้ทำงานเราพอ
4: ทำอย่างนี้มันก็ควรทำคนที่กัน
5: ทำไมก่อเหตุในห้างเพราะว่าอะไรไม่ใช่วางแผนล่วงหน้า
4: คิดยังไงตอนนั้นอ่ะ
5: คิดแล้วแบบทำตัว
4: คิดแล้วทำเลยไม่ดูลาดเราอะไรแล้ว
6: แล้วไปขอดูเส้นกี่บาทอะไรยังไง
5: เส้นกี่บาทแล้วขอเส้นห้าบาทแต่ว่าส่งพอแล้ว
4: ที่ที่สับโคกเป็นเราปะ
1: ทางภูมิกับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พันตำรวจเอกอดิเรกโปธิพันธ์เปิดเผยค่ะว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์โดยวันนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้วจะเร่งนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีในวันพรุ่งนี้ค่ะไม่รอดค่ะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นเรื่องราวของทางคุณหมอครับคุณหมอคนนี้นี่เป็น LGBTQ นะครับเป็นเจ้าของคลินิกทำฟันชื่อดังครับไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดครับหลังถูกสาวแสบคนหนึ่งเนี่ยหลอกคบกันมา6ปีคุณผู้ชมครับคุณหมอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยสูญเงินไปกว่า20ล้านนะฮะ20ล้านคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นรถหรูทองคำของแบรนด์เนมคือคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหวังว่าจะใช้ชีวิตคู่แบบแต่งงานกันนะฮะแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจดทะเบียนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจนหมอเองเนี่ยเอะใจสืบหาความจริงปรากฏคุณหมอไปเจอครับว่าผู้หญิงคนนี้มีผัวอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมคือคุณหมอ LGBTQ ท่านนี้ครับเป็นเจ้าของคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางคุณเอกสายใหม่ต้องรอดหลังจากบอกว่าถูกหญิงสาวคนหนึ่งคบหากันมา6ปีหลอกให้รักแล้วก็ใช้ชีวิตคู่สูญเสียทรัพย์สินเงินทองประมาณสัก20กว่าล้านคุณหมอยังบอกด้วยว่าจุด

ต้นความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี62โดยรู้จักฝ่ายหญิงนะฮะผ่าน Facebook หลังฝ่ายหญิงเข้าไปโพสต์ข้อความในเพจลักษณะคนอกหักคุณหมอเนี่ยเข้าไปแอดเพื่อเหมือนกับทักทายอ่ะต้องการจะเป็นเพื่อนพูดคุยกันระยะนึงนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ถามฝ่ายหญิงมาตลอดว่าโสดหรือเปล่าฝ่ายหญิงยืนยันนะครับว่าโสดไม่มีใครหลังจากพูดคุยกันหลายเดือนครับทั้งคู่ก็นัดพบกันครั้งแรกเลยนะฮะในงานลอยกระทงปี62ครับคุณผู้ชมครับถึงแม้คุณหมอจะยอมรับนะครับว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยเอาตรงๆนะพอไปเจอตัวจริงเนี่ยไม่ได้ตรงปกกับใน Facebook ที่เขาเห็นเลยแต่ด้วยความรู้สึกที่ดีๆที่มีให้กันมาก่อนหน้านี้เวลาพูดคุยกันตัดสินใจ

0: ใช้เงินเก่งชื่นชอบของแบรนด์เนมกระเป๋าเครื่องสำอางสินค้าราคาแพงจึงมีการซื้อทรัพย์สินให้หลายรายการรวมไปถึงรถยนต์และก็ทองคำด้วยโดยรถยนต์คันแรกครับเป็น Honda HR-V ฝ่ายหญิงบอกว่าแหมคุณหมอคะมันแข็งกระด้างเหลือเกินขับไปมันไม่นิ่มเลยหนูอยากได้ BM จัดให้ครับหมอจัดให้หมอจัด BM X1 ให้ครับคุณหมอดาวให้เลยนะฮะ 400,000 บาทนอกจากนี้ครับยังซื้อทองคำให้อีก50บาท
1: โอ้เยอะมาก
0: โทรศัพท์ iPhone 14 Pro Max ทรัพย์สินอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายมูลค่าความเสียหายที่คุณหมออ้างเนี่ยสูญเสียไป20กว่าล้านนะ
1: ค่ะ
0: นะเห็นไหมล่ะเงินเป็นปึกๆนี่ฮะด้านการทำงานที่คลินิกคุณหมอยังระบุด้วยว่าฝ่ายหญิงทำงานหน้าเคาน์เตอร์อยู่มาสัก 3-4 ปีก่อนเริ่มมีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบโดยฝ่ายหญิงชอบออกไปเที่ยวสังสรรค์ปาร์ตี้กับลูกน้องคุณหมอเองรู้สึกไม่สบายใจครับกระทั่งช่วงที่มีการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมคุณหมอก็เห็นว่าอ่ะเขาผ่านกฎหมายมาแล้วก็เลยชวนฝ่ายหญิงบอกว่าเธอไปจดทะเบียนสมรสกันไหมล่ะจะได้ใช้ชีวิตคู่กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยพูดคุยกันมาตลอดว่าอยากอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันแต่พอมีประเด็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมก็เลยชวนฮะคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏฝ่ายหญิงปฏิเสธใบเบี่ยงมาตลอดนะครับทำให้คุณหมอนั้นเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะก็ก่อนหน้านี
1: ้
0: ก็ยังบอกอยู่เลยว่าอยากอยู่ด้วยกันอยากแต่งงานกันถ้าเกิดเขามีสมรสเท่าเทียมเราไปกันนะคงไม่คิดว่าจะมีจริง
1: ๆ
0: สุดท้ายผ่านร่างมาคุณหมอชวนครับบอกว่าไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ยอมไปครับคุณผู้ชมครับคุณหมอก็เลยตัดสินใจค้นหาความจริงนะครับก่อนจะพบนะครับว่าฝ่ายหญิงนั้นมีผัวอยู่แล้วครับแล้วที่สำคัญนะเธอแต่งงานแล้วด้วยแล้วยังพักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกับผัวด้วยคุณหมอสอบถามฝ่ายหญิงยอมรับนะครับว่าอ๋อใช่เคยแต่งงานจริงแต่ก็อ้างว่าถูกบังคับให้แต่งงานและมีความจำเป็นต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันทำให้คุณหมอเองเนี่ยเสียอกเสียใจมองนะครับว่าระยะเวลาที่ผ่านมานี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหร
1: อ
0: ฝ่ายหญิงปกปิดความจริงเรื่องของผัวเรื่องของครอบครัวคุณหมอยังบอกเลยว่าเงินและทรัพย์สินที่ตนเองมอบให้ฝ่ายหญิงตลอดระยะเวลาที่คบหากันฝ่ายหญิงเนี่ยได้มีการนำไปใช้จ่ายและไปให้ผัวจนหมดโอ้โหคุณหมอยังบอกเลยว่าที่มาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเพราะต้องการให้ฝ่ายหญิงนั้นคืนทรัพย์สินรวมไปถึงเงินทั้งหมดให้กับคุณหมอนอกจากนี้คุณหมอยังชี้แจงนะครับไปที่คนไข้ที่เคยมาเข้ารักษาการรักษาที่คลินิกด้วยบอกว่าเป็นของคุณหมอเขาบอกเป็นของคุณหมอนะคุณหมอเนี่ยไม่ได้ไปทำงานที่คลินิกนั้นแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะคุณผู้ชมอันนี้ผมอ่านผมต้องพยายามอ่านซ้ำฮะคือผู้หญิงเนี่ยหลอกไอ้คลินิกไป
1: อืมใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพี่หมวย
1: ถูก
0: ที่พี่อ่านไม่ผิดใช่ไหม
1: ถูกหลอกให้
0: งงกำลังงงอย
1: ู่หมอโอนคลินิกให้
0: คืองงนะฮะคุณหมอยกคลินิกที่หนึ่งเนี่ยให้กับทางฝ่ายหญิงไปเลย
1: ค่ะเพราะว่าถูกหลอกให้โอนให
0: ้โอ้โหเอาลองฟังดูครับ
2: ได้ไปนอนค้างหรือไปอยู่กับผู้หญิงที่บ้านบ้างไหม
3: ได้ไปครับแต่ว่าไปเป็นบางวัน
4: แต่ก็ไม่เคยเจอว่ามีผู้ชายอยู่ที่บ้าน
3: มีเจอครับ
2: คนนี้เลยไหม
3: คนนี้เลย
2: อ้าวแล้วเขาบอกคุณหมอเป็นไ
3: งเป็นพี่ชายเขาบอกว่าหลังจากแต่งงานกันก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนนี้ประมาณปีกว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยแต่ในระหว่างที่เขามาอยู่กับเราเวลาเขากลับบ้านตอนที่ยังไม่ได้ไปต่อเติมบ้านให้เขาเนี่ยมันยังไม่มีห้องหนึ่งที่เราไปนอนได้เขาก็จะกลับบ้านไปนอนกับผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่านอนหันหลังให้กันโดยไม่มีอะไรกันตอนนั้นก็เชื่อ
4: ว่าเขาหันหลัง
3: เชื่อคือโง่ไงครับบอกตรงๆว่าโง่บอกจากสื่อตรงนี้แหละว่าตัวเองโง่จริงๆคิดไม่ถึงนะครับณวันนี้ไม่เชื่อแหละครับเพราะว่าเขายังอยู่ด้วยกันตลอดเขาน่าจะเป็นคู่ชีวิตกันด้วย
2: คิดว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกันหลอกคุณหมอไหม
3: คิดว่าสมรู้ร่วมคิดครับคือทั้งหมู่บ้านรู้หมดว่าเขายังเป็นลูกเขยกันอยู่คือเรานี่เหมือนเป็นตัวประหลาด
0: เป็นไงพี่หมวย
1: เห็นใจคุณหมอค่ะ
0: หมอบอกเลยบอกว่าโง่ยอมรับโง่เลยเนี่ยยอมรับต่อสื่อมวลชนเลยกับผู้หญิงก็บอกเองอะบอกว่าเวลานอนกับผัวเนี่ยหันหลังให้กัน
1: ไม่ได้มีอะไรกัน
0: นอนหันหลังด้วยกันหันหลังชนกันเนี่ยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: พี่เอกว่าไง
1: พี่เอกบอกว่าก็จะประสานไปที่ภูมิกับของสภ.เมืองขอนแก่นให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จะพยายามติดต่อฝ่ายหญิงให้เข้ามาชี้แจงด้วย คือถ้าฝ่ายหญิงต้องการโต้แย้งหรือว่าต้องการชี้แจงติดต่อมาได้ที่เพจสาย

0: หมายต้องรอดอยากจะให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยลองฟังเสียงคุณเอกค่ะ
1: คุณหมอเนี่ยได้คบหากับคุณผู้หญิงท่านหนึ่งประมาณ6ปีครับขาดหรืออะไรคุณหมอก็ช่วยเหลือตลอดคุณหมอหมดไป20กว่าล้านจนกระทั่งมารู้ความจริงว่าคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเขามีสามีอยู่แล้วแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองทุกอย่างที่คุณหมอให้ไปเนี่ยก็เอาไปเปย์สามีหมดเลยรถยนต์ซื้อให้ก็เอาไปให้สามีใช้เงินทองต่างๆก็เอาให้สามีหมดวันนี้คุณหมอเสียใจแล้วก็แค้นใจมากนะครับไปแจ้งความแล้วแต่คดีก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่คุณหมอตัดสินใจวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมที่เพจสายใหม่ต้องรอดเดี๋ยวผมจะประสานไปที่ทางท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นไปดูความคืบหน้าทางคดีที่คุณหมอได้แจ้งไปนะครับก็สำหรับฝ่ายหญิงเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรอยากจะชี้แจงก็ติดต่อมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลิกลากันหรือไม่รักกันผมว่าก็คืนคุณหมอเข้าไปนะครับเพราะว่าในข้อเท็จจริงคือเรามีสามีอยู่ที่บ้านด้วยทีนี้มันก็สุ่มเสี่ยงว่าเป็นเรื่องของการหลอกลวงตั้งแต่ต้นไหมถ้าเกิดมันเป็นข่าวว่าหลอกตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายช่อโกงได้นะครับแต่ถ้าเกิดคืนมาหรือว่าคุยกันได้ซะมันก็จะได้จบเรื่องจบราวไป
2: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหยังไงเนี่ยพี่หมวย
0: 6ปี20ล้าน
2: 20ล้านคลินิก
0: ก็ถูกหลอกให้โอนให้คลินิกหนึ่งหมอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไปที่คลินิกนั้นเนี่ยหมอไม่ได้ไปทำงานแล้วนะเพราะว่าเขาให้หมอโอนให้
2: นี่เป็นคลินิกอะไรเนี่ย
0: น่าจะเป็นคลินิกทำฟันปะคะ
2: คลินิกทำฟันเหรอ
0: ค่ะ
2: เป็นคุณหมอฟันเหรอ
0: เป็นหมอฟันค่ะ
2: แล้วตัว
0: ฝ่ายหญิงเหรอ
2: ฝ่ายหญิงเอาไปแล้วหมอฝ่ายหญิงทำได้เหรอทำฟันได้เหรอ
0: ก็ไปจ้างหมอแล้วเขาบริหารหรือเปล่าคะเพราะเขาจะรู้ระบบภายในงานรู้ระบบงานของคลินิกทำฟัน
2: โอ้โหยับเยินเลย
0: เยอะมากนะคะทองตั้ง50บาท
2: คุณหมอหอมไม่ใช่คุณหมอใช่ไหม
0: ค่ะ
2: คุณหมอหอมหัวนะ
0: น่าจะใช่ค่ะ
2: คุณหมอหอมหัวแล้วผัวเราหอมอะไร โอ้โหแล้วนอนหันหลังให้ด้วย
0: ค่ะ
2: ตายแล้วเวรกรรมเมื่อคุณหมอโดนไป20ล้านเนี่ยหนักข้อเลยนะเอาโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
3: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
4: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
5: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
7: ว้าวว้าวว้าวว้าว
8: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม
9: ่ใช้นี
11: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
12: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
14: สันไลเลมอนสูตรใหม
15: ่ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
16: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
15: ์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
17: ้
15: น
17: เลกาซอย
18: 300มิลลิลิตร
19: Be your original
1: เลกาซอย
4: original
6: number 1 brand Thailand
5: 300มิลลิลิตร
9: เลกาซอยอร่อยคุ้มค่า
0: It's real
2: เจ้าซัพเปอร์เจอกันทิ้งแพ็คมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย

0: ครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมออ
1: าจารย์ถามยังไง
0: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
1: นอน
2: พี่กิจต้องจีบนนท์ให้ได้ก่อนครับ
3: นะ
2: นนท์ให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
3: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
4: นนท์เป็นคนที่ผมแคร
5: ์ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
0: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงเหรอ
3: พี่ขอเวลาหน่อย
0: เวลาของนนท์ก็หมดแล้วเหมือนกันพี
6: ่นนท์รักพี่นะ
7: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม 4 ตุลาคม
8: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3+
7: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
9: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
10: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
9: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
11: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
12: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
13: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
14: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง
15: ลาจากกันครั้งนี
14: ้คน Spotify เขารู้กัน
16: เดี๋ยวไปเลย
17: ไซเรนเสียพี
16: ่เบนโต
18: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
19: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาไซมิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
10: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
19: คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของครอบครัวน้องยูฟ่านะครับเด็กชายวัยแค่1ขวบเท่านั้นนะครับไปโดนผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยใช้กรรไกรตัดนิ้วชี้ด้านขวาเนี่ยขาดนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่ทางพยาบาลเองเนี่ยพยายามแกะผ้าพันแผลคือเรื่องนี้ทางฝั่งของตัวญาตินะฮะของทางน้องเองเนี่ยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับให้ช่วยติดตามคดีนี้ให้วันได้รับความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ชมครับลองไปดูเรื่องนี้นะครับเนี่ยครับน้องยูฟ่าครับเด็กชายวัย1ขวบไปรักษาโอ้ตายแล้วไม่อยากดูเลยอ่ะ
5: ค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่ผู้ช่วยพยาบาลผู้ชายตัดนิ้วน้องไปแล้วค่ะจะเป็นพยาบาลผู้หญิงที่เข้าไป
19: ไปช่วย
5: ไปช่วยน้อง
19: โอ้ไม่อยากเห็นเลย
5: ค่ะน้องร้องตลอดอะค่ะ
19: คือน้องยูฟ่าเนี่ยนะครับเด็กชายวัย1ขวบไปรับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทานะครับที่ยโสธรครับไปตั้งแต่2กันยายน69ครับด้วยภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารแพทย์เองอนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลกำลังถอดสายน้ำเกลือกลับทำพลาดนะครับใช้กรรไกรนั้นตัดไปโดนนิ้วชี้ขวาของน้องขาดครับก่อนจะส่งตัวไปต่อนิ้วนะครับที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีถึงแม้ว่าจะต่อนิ้วได้คุณผู้ชมครับแต่นิ้วเนี่ยกลับมาใช้เหมือนกับเป็นปกติได้หรือเปล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได
5: ้ค่ะ
19: น
5: ิ้วเด็กนิดเดียวอะค่ะเล็กนิดเดียวผ่านไป2วันโรงพยาบาลส่งตัวแทนมามอบแต่เช้าพร้อมเงินสด 4,000 บาทส่วนทางผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นผู้ชายคนที่ตัดนิ้วน้องยังไม่ได้ออกมาแสดงตัวหรือว่ามาขอโทษก็เลยทำให้ทางครอบครัวของน้องยูฟ่าไม่สบายใจค่ะกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมน้องต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะต่อนิ้วถึง2รอบอะค่ะถูกส่งตัวไปผ่าตัดที่

0: ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีวันนี้ทางน้าชายนายทองสวยต่อซอนแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก็คือคุณอมรรัตน์บุญทิจักก็เป็นตัวแทนครอบครัวมาร้องกับทางพี่เอกสายไหมต้องรอดค่ะแล้วก็บอกว่าตอนที่ผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นผู้ชายกำลังตัดผ้าพันแผลของน้องยูฟ่าค่ะแม่ของน้องก็ถามว่ากรรไกรจะโดนมือลูกไหมผู้ช่วยพยาบาลบอกว่าไม่โดนแล้วก็ตัดลงไปแล้วปรากฏมันโดนปลายนิ้วชี้ของน้องขาดเลยค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ก็หลบออกจากห้องทันทีให้คนอื่นเข้ามาช่วยแทนจนถึงตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้เจอกับผู้ช่วยพยาบาลคนที่ก่อเหตุยังไม่ได้รับคำขอโทษจากเขาโดยตรงฟังเสียงของลูกพี่ลูกน้องของน้องยูฟ่าค่ะ
1: ตอนนั้นชุลมุนเพราะว่าน้องโดนตัดคุณแม่เขาก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เหมือนจะเป็นลมไปเลยแล้วเขาก็โทรบอกคุณพ่อว่าลูกน้องค่ะโดนตัดนิ้วขาดเลยคุณพ่อน้องก็เลยขึ้นมาดูพอขึ้นมาดูก็คือเห็นนิ้วหล่นออกมานั่นแหละค่ะก็เลยแบบขาออดเป็นลมลงไปค่ะแต่ไม่เจอพยาบาลคนนั้นแล้วผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นแล้วที่ตัดค่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะกันออกไปแล้วก็มีแค่พยาบาลคนอื่นที่มาลุม
2: เข้ามาช่วยเหลือ
1: ใช่คือตอนตัดเสร็จแล้วเขาเหมือนพยาบาลลุมช่วยใช่ไหมคะเขาก็เอาเหมือนเอานิ้วไปแช่น้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำการส่งตัวไปเลยค่ะ
3: แล้วตอนนี้อาการน้องเขาต่อได้ไหมที่นิ้วยังโอเคไหม
1: คือจากที่ถามมาเขาบอกว่าต่อได้ค่ะแต่คือบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมค่ะ
3: ได้มีโอกาสเจอผู้ช่วยพยาบาล
1: คือถามคุณพ่อน้องแล้วเขาบอกว่ายังไม่เจอเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษเลย
4: โอ้โห
0: ค่ะ
4: เนี่ยครับก็เรื่องนี้ทางฝั่งของตัวคุณน้านะจริงๆแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยไปร้องสายไหม
0: ค่ะ
4: นะครับแต่วันนี้ที่หนกระแสเนี่ยเชิญตัวคุณพ่อคุณแม่มาเลยนะฮะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้าง
6: คือน้องมีอาการจากผลข้างเคียงของการผ่าตัดค่ะยังกินไม่ได้แล้วก็ยังหายใจลำบากอยู
4: ่อ๋อยังกินไม่ได้หายใจลำบากมันเป็นผลข้างเคียงใช่ไหมลูก
6: ใช่ค่ะ
4: แล้วเรื่องของนิ้วนี่ตอนนี้คุณหมอที่ผ่าตัดให้บอกว่าจะกลับมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
6: อาจารย์หมอบอกว่านิ้วน้องเลือดไปเลี้ยงไม่ดีแล้วค่ะ
4: อ๋อเลือดไปเลี้ยงไม่ดีแล้วระยะเวลาจากที่เขาตัดไปอ่ะไปจนถึงที่เอาไปเย็บใหม่เนี่ยมันกินเวลานานไหมลูก
6: นานค่ะ
4: ประมาณ
6: หลายชั่วโมงเลยค่ะ
4: หลายชั่วโมงนะ
7: 3ชั่วโมงได้เนาะ
4: 3ชั่วโมงขึ้นไป
7: จากบ้านไปถึงอุบลก็130โลแล้วครับ
4: ซึ่งในระหว่างนั้นตอนก็ต้องพาตัวน้องนั่งรถไปด้วยก็ร้องไปตลอดทาง
6: ใช่ค่ะแต่น้องเสียเลือดมากน้องเป็นเด็กที่ไม่งอเงน้องก็นอนค่ะ
4: ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันทางฝั่งนู้นนะ
0: ค่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากนะไปตัดยังไงเนี่ยไปตัดโดนนิ้วขาดนี
0: ่จริงๆเขาน่าจะคลี่ผ้าก๊อตออกมาแต่นี่เหมือนไม่ได้คลี่ผ้าออกมาเพราะคุณแม่ก็โพสต์ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมไม่คลี่ผ้าออกมาจะได้เห็นแล้วนี่ก็คือตัดชึบเลย
4: เดี๋ยวลองไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมทางฝั่งของตัวหนกระแสนะครับจะได้เห็นว่าเขาพันแบบไหนเดี๋ยวทีมงานลองเตรียมผ้าก๊อตเอาไว้หน่อยนะถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวจะได้ลองพันแล้วมันต้องทำวิธีไหนอะไรยังไง
0: ค่ะ
4: ไปตัดยังไงแล้วที่สำคัญคือแบบเด็กยังเด็กอยู่มากนะ
0: ขวบเดียวอะค่ะนิ้วเล็กนิดเดียวดูภาพที่ออกมามือนิ้วน้องนิ้วเด็กเล็กมากแล้วก็จริงๆแล้วคนที่จะเป็นคนตัดได้ต้องเป็นพยาบาลไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลถ้าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องมีพยาบาลวิชาชีพคอยดูอยู่คอยควบคุมอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นคนลงมือตัดให้น้องเลยนะคะ
4: ครับ
0: ล่าสุดมีคำสั่งด่วนพักงานค่ะแล้วก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าผลสอบพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่อร้ายแรง

0: ก็จะมีการลงโทษตามวินัยโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการค่ะ
1: ครับโอเคนะฮะพักสักครู่ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
2: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิทธิ์จ้
3: าลากไม่ใช่ผู้ประกันตน
4: ชาติพี
5: ่หยุดเถอะนาคเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
6: แล้วพวกมันเป็นใคร
5: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
7: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธ
8: ิ์เราทำอะไรฮะพี่ดำพี
9: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
10: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
11: ้พี่โคตรรักฝนนะกลับมาพบกันใหม
12: ่สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: สนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: เมื่อกี้กำลังคุยกับคุณแม่เขาอยู่เขาบอกมันไม่ได้เป็นผ้าก๊อตนะคุณผู้ชมมันเป็นเทปมันเหมือนสก๊อตเทปอ่ะคือคุณผู้ชมนึกออกไหมเด็กเขาพอเขาให้น้ำเกลือเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็วางแปะนี้ที่มืออย่างเงี้ยแล้วก็เอาเทปเนี่ยพันไว
0: ้
1: เทปเนี่ยพันไว้อย่างเงี้ยเพื่อให้น้องมืออยู่อย่างเงี้ยมือดามไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ให้น้ำเกลือเวลาดิ้นเวลากำอะไรจะได้นั่นเพราะน้องยังเด็กมากปรากฏว่าเวลาเขาตัดเนี่ยไม่รู้เขาไปตัดที่ท่าไหนไปตัดท่านนิ้วขาด
0: ใช่แล้วสอดเข้าตรงไหน
1: มันไม่ใช่ผ้าก๊อตที่ไปพันแล้วเราไม่เข้าใจว่าอ๋อคิดว่าเป็นผ้าก๊อตไปพันไม่ใช่นะเป็นเทปแต่ไอ้ผ้าก๊อตที่เราเห็นเนี่ยเขาเอามาซับเลือด
0: โอ้
1: เอามาซับเลือดเนี่ยผ้าก๊อตเนี่ยเขาเอามาซับเลือดน้องตอนที่ตัดขาดไปแล้วโอ้โหเวรกรรมเลยลูกเอ้ยเกิดมาก็สมบูรณ์ดีอยู่แล้วแล้วมาเจอแบบนี้นี่จะรับผิดชอบกันยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วเป็นนิ้วชี้อ่ะ
0: ค่ะเราก็จะมีประเด็นเรื่องของกรรไกรที่ใช้ในการตัดด้วยที่คุณแม่ก็มีข้อสงสัยอยู่เนี่ย
1: มีกรรไกรเนี่ยนะ
0: ที่คุณแม่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นกรรไกรนี้หรือเปล่า
1: โอ้โหกรรไกรนี้เลยใช่ไหมกรรไกรแบบนี้ทุกกรรไกรทั่วไปไม่ใช่กรรไกรทางการแพทย์เป็นกรรไกรทั่วไปเลยที่เป็นสีนะ
0: สงสารน้องมาก
1: เออสงสารเลยอ่ะโอเคเรามีอะไรไหมพี่หมวย
0: ค่ะไม่มีค่ะถ้าจะมีก็จะเป็นผู้ตรวจของเขตสุขภาพที่10แต่เดี๋ยวรอฟังพี่หนุ่มได
1: ้ได้โอเคนะครับก็เวลาหมดเนาะ
0: ค่ะ
1: เลิกรายการหมดจบเวลาจบนะ
0: ลูกค้าไม่มี
1: โอเคจบแบบเหงาหงอย
0: ค่ะ
1: เหงามากเมื่อคืนคาบ้านไปด้วย
0: อ๋อมีคนแซวพี่หนุ่มเต็มเลย
1: แล้วสิบตัวยังเอาเขาไม่อยู
0: ่ค่ะ
1: เอาจริงนะอายจนไม่รู้จะอายยังไง
0: ค่ะ
1: ถ้าพลิกแผ่นดินหนี
0: ค่ะ
1: ตอนแรกนะพอแมนซิตี้เหลือ10ตัวนะ
0: ค่ะ
1: กันชัยคิดเลยพรุ่งนี้กูจะใส่เสื้อแมนยูตัวไหนดี
0: อ้าวค่ะ
1: พอโดนไปเท่านั้นน่ะปิดฉีกเสื้อทิ้งเลย
0: ใส่สูทใส่สูท
1: โอ้โห
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เซ็งจริงๆแล้วไปดูเพจไอ้วิทยุชุมชน
0: ค่ะเขาเขียนว่า
1: ของเขาเขาเชียร์เชลซี
0: อัน
1: นั้นก็บอกขอให้ปลดอลองโซออกเสมอ
0: ค่ะ
1: ลิเวอร์พูลก็เสมอ
0: วันก่อน
1: เออ
0: บอกกลับมาก้าวทีละแต้ม
1: ไอ้นั่นเท่าไหร่ไอ้เนี่ยดิ3เด้ง
0: ค่ะ
1: คาบ้าน
0: ค่ะ
1: 10ตัวเอาชนะไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็แพ
0: ้ค่ะ3เด้ง

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่แหมมันเป็นประเด็นจริงๆผู้ชมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเด็กคนไหนเลยคุณผู้ชมเรื่องราวของน้องยูฟ่าครับอายุแค่ขวบเดียวฮะน้องเนี่ยไปรักษาอาการทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารรู้สึกจะเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆผู้ชมครับคือเขาต้องมีการให้น้ำเกลือนะฮะปรากฏว่าน้องเองเนี่ยก็เขาจะมีไอ้เหมือนกับคลิปแพดอะที่มันวางบนมือนะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยระวังเพราะน้องยังเด็กขวบหนึ่งแล้วก็เหมือนเอาไอ้เทปเนี่ยพันไว้ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องอาการดีขึ้นกลับบ้านคุณผู้ชมครับก็มีผู้ช่วยพยาบาลนะฮะมาเป็นผู้ชายนะ
1: ครับ
0: มาแล้วก็มาทำการตัดปรากฏว่าตัดอีท่าไหนไม่รู้คุณผู้ชมครับไปตัดนิ้วของน้องขาดไปด้วยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วก็เอาไปต่อกันนะฮะซึ่งระยะเวลาที่ไปต่อเนี่ยก็ห่างนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาเหมือนเลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงบริเวณนิ้วของน้องไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้นะครับทางคุณแม่คุณพ่อน้องเนี่ยต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับก็เลยมาร้องที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะครับผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณวิภาพรเป็นคุณแม่นะฮะชื่อเล่นชื่อคุณหญิงนะครับมาพร้อมคุณลี่เป็นพ่อของน้องยูฟ่านะครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดวันนี้มานั่งกับเราอีกครั้งนะฮะ
3: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
0: แล้วก็วันนี้ครับทนายตุ๋ยนะฮะทนายพรศักดิ์พิพาทอาพันธ์นนท์ครับ
4: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
0: ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณแม่กับคุณพ่อมีลูกกี่คนครับเนี่ย
5: มี2คนค่ะ
0: ยูฟ่าเป็นคน
5: คนที่2ค่ะ
0: คนที่2คนโตอายุเท่าไหร่ครับ
5: 7ขวบค่ะ
0: 7ขวบนะโอเคแม่อยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ย
5: ยโสจังหวัดยโสธรค่ะ
0: อยู่ยโสแล้วก็ธรรมดาเนี่ยลูกป่วยไปหาโรงพยาบาลไหน
5: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเหลิงนกทา
0: ที่เหลิงนกทานี่ก็จะอยู่ประจำทั้งคนโตแล้วก็คนเล็ก
5: ใช่ค่ะ
0: เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมวันนั้นน้องป่วยหรือไม่สบายอะไรไงทำไมถึงได้พาน้องไปที่โรงพยาบาลครับ
5: น้องป่วยเป็นไข้หวัดค่ะและมีไอมีเสมหะค่ะคุณหมอก็ให้แอดมิดนอนโรงพยาบาล
0: แอดมิดนอนโรงพยาบาลนะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับคุณแม่
5: น้องก็นอนโรงพยาบาลรักษาตัวตั้งแต่วันที่1ค่ะวันที่1กันยา
0: ครับ1กันยานะ
5: ค่ะ
0: มีตอนนั้นน้องอาการเป็นยังไงบ้าง
5: มีน้องไอมีเสมหะ
0: หนักมั้ยไม่ได้หนักมากใช่มั้ยหรือว่า
5: หนักอยู่ค่ะคือต้องได้ดูดเสมหะแล้วก็ได้พ่นยาค่ะ
0: ก็เป็นทางเดินหายใจ
5: ใช่ค่ะ
0: โอเคทีเนี้ยคุณหมอก็เลยต้องให้น้ำเกลือ
5: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับนี่ให้น้ำเกลือคือเขาให้แบบไหนอะไรยังไง
5: ให้น้ำเกล
1: ือใส่สายข้อมือทั่วไป
0: ที่นี่ตามที่ผมเมื่อกี้อธิบายให้ฟังเลย
5: ครับ
0: แล้วเขาก็จะมีไอ้ตัวแพดอันนึงเนี่ยประกบไปข้างล่างมือ
5: ค่ะ
0: เพราะน้องเขาจะดิ้นถูกไหม
5: ค่ะ
0: ขวบเดียวเองนะใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ขวบกับ14วันแล้วเนาะ
0: ขวบกับ14วันเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่น้องนะฮะจำมั่มนะโอเคทีเนี้ยพอเขามีแพดนี้ติดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเทปเนี่ยพันรอบมือไว้เพื่อที่ติดกับไอ้ตัวแพดอันนั้นที่ผมอธิบายคุณผู้ชมเห็นตอนแรกฮะอ่ะตามนั้นเลยตามภาพนั้นเห็นไหม
1: คร
0: ับ เนี่ยนะครับโอ้แบบนี้นะครับทีนี้หลังจากนั้นมันยังไง

0: ต่อฮะแม
1: ่น้องก็รักษาตัวมาถึงวันที่11ค่ะคุณหมอประจำไข้น้องได้สั่งให้น้องกลับบ้านได้เพราะน้องอาการดีขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: พอคุณหมอสั่งว่าให้กลับบ้านได้คุณแม่ก็พาน้องมานั่งรอที่เตียงค่ะเพื่อที่จะรอพยาบาลมาถอดสายน้ำเกลือออกให้น้องคุณพ่อก็เก็บของเตรียมของขนของลงไปเก็บแล้วค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านกันแต่มีพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลท่านหนึ่งค่ะเดินถือกรรไกรมา
0: เป็นผู้ชายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดินเข้ามาเลยจริงๆต้องเป็นพยาบาลทำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ผู้หญิง
0: เ
1: ขาก็ถือกรรไกรมาแล้วก็สำลีไว้ติดหยุดเลือดน้องค่ะตอนที่ถอดสายน้ำเกลือออกเขาก็เดินมาไม่แบบไม่พูดไม่จาค่ะแม่ก็นั่งเอาน้องนั่งตักไว้แล้วก็จับแขนน้องเพื่อไม่ให้น้องดิ้นนะคะพอแม่จับแขนแล้วเขาก็แย่กันไก่เข้าทางนิ้วชี้น้องแย่จนสุดกันไก
0: ่ผมขออนุญาตนะฮะคือมือเนี่ยอยู่อย่างนี้ถูกไหมแล้วก็พันผ้าอยู่นี้ไอ้พันไอ้อย่างนี้อยู่คุณแม่ไหวนะแล้วก็เขาแย่เข้าไปมุมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหม
1: คือมือน้อง
0: ไหนทำกับพี่สิ
1: มือน้องแนบอยู่กับแบบนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนะพี่ขออนุญาตทำตัวอย่างให้คุณชมได้ดูก่อนขออนุญาตนะเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้สมมติอันนี้นะแปะอย่างนี้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วก็มีไอ้เทปเนี่ยพันไว้แบบนี้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วเขาแย่ไปยังไง
1: เขาแย่เข้าไปแบบนี้เลย
0: แต่ไม่ต้องงับนะลูกนะ
1: ค่ะเขาแย่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋อแย่ไปอย่างนี
1: ้ใช่ค่ะ
2: นิ้วชี้แย่เป็นนิ้วชี้
0: เป็นนิ้วเขาเป็นอย่างนี้ใช่น้องมืออย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน่าจะเป็นแบบ
0: เขาแย่ไปช่วงตรงง่ามนี้หรือง่ามนี
1: ้ทางนี้ค่ะน่าจะมันน่าจะโดนทางนี้ค่ะ
0: ข้างนิ้วชี
2: ้ดูตามรูปจะเห็นว่านิ้วชี้มันหลบเข้าไปใน
0: เข้าไปอย่าง
2: น
0: ี้
1: ใช่ครับ
2: ถ้าตามรูปที่น้องมาตะกูลนะครับนิ้วชี้จะหลบเข้าไปเขาก็เลยเสียบเข้ากลางเข้าไปเลยครับ
0: นี่อย่างนี้นะ
1: ใช่
2: ค่ะนิ้วชี้จะหายไปเห็นไหมครับ
3: ใช่ครับนิ้วชี้น่าจะ
2: เป็นนิ้วก้อยนิ้วกลาง
0: อ๋อแ
3: ล้วจะพับเข้ามาได้เลย
0: เข้าใจละคุณผู้ชมผู้ชมขอเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะเอาแค่ขยายเฉพาะแค่มือน้องโอ้ขอบคุณมากเลยครับผู้ชมเห็นไหมฮะนิ้วโป้งเนี่ยก็คือข้างบนนั้นบวมๆนั่นแหละใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ป้องใหญ่ๆนะแล้วปรากฏที่ไอ้โผล่มานิ้วที่สองอ่ะมันคือนิ้วนาง
2: ครับ
0: เนี่ยเอ้ย
2: ก้อย
0: กลางนิ้วกลาง
2: ก้อยนางกลางเห็นแต่ชี้ไม่เห็น
0: อ่ะโอเคชี้หายไปใช่ไหมคุณเอก
2: ครับ
0: โป้งก่อนชี้หายไปแล้วมากลางแล้วมานางแล้วก้อยอยู่ข้างล่าง
2: ใช่คร
0: ับ แสดงว่าไอ้นิ้วชี้เนี่ย
2: อยู่
0: หลบอยู่ข้างใน
2: ครับเหยียบเข้าไปเลย
0: ไม่เห็นเนี่ยก็คิดว่าไอ้นิ้วกลางเนี่ยคือนิ้วช
2: ี้ใช่
0: คิดว่าไอ้นิ้วกลางคือนิ้วชี้ก็เลยสอดเข้าไปไอ้ตรงรูตรงนั้นน่ะไอ้ตรงระหว่างข้างๆท่อน่ะคุณผู้ชมครับเข้าไปเสร็จแล้วตัดเลยเขาขอโทษนะเขาค่อยๆตัดนี้ไหมหรือว่าเขาปึ๊บทีเดียวเลย
1: ค่อยๆตัดจนนิ้วมันขาดเออหนูตอนน้องเริ่มดิ้นเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่งอแงค่ะน้องก็นั่งเฉยๆแม่ก็เป็นคนจับมือน้องมันน่าจะโดนนิ้วน้องแล้วค่ะน้องก็ดิ้นแม่ก็เลยว่าพี่ตัดโดนนิ้วมือน้องหรือเปล่าคะ
0: เพราะเขาดิ้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตอนนั้นมันน่าจะโดนไปแล้วน้องก็ดิ้นแม่ก็พูดถามว่าพี่ตัดโดนนิ้วมือน้องหรือเปล่าคะพอสุดคำพูดแม่นิ้วน้องก็ขาดออกมาเลยค่ะ
0: คือหลุดออกมาเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: ใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้หยุดดู
0: เวรกรรมหมายถึงใครไม่หยุดดู
1: ผู้ช่วยคนนั้นค่ะ
0: ไปเลย
1: พยายามตัดให้มันขาดเลย
0: เอาให้ขาดให้ได้เหมือนกับตอนแรกมันต้องติดกระดูกติดอะไรถูกไหม
1: ใช่เหร
0: อมันต้องติดกระดูกติดอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตัดไปไม่ได้มันก็ต้องพยายามแบบกดอยู่นั่นน่ะกดอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งปุ๊กแล้วนิ้วก็หลุดออกมา
1: ใช่เ
0: หรอโหบ้าไปแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาทำยังไงต่อเขาเดินไปเลยหรือว่าไง
1: เขาก็วิ่งไปเรียกพยาบาลที่อยู่ตรงตึกนั้นนะคะพยาบาลก็รีบวิ่งออกมาทำแผลให้น้อง
0: ตอนนั้นผ้าหลุดมาหรือค่อยๆดึงออกมาหรือเลือดมันพุ่งออกมาเลยครับ
1: เลือดมันพุ่งแล้วนิ้วน้องก็ติดกับเทปตัวนั้นมาด้วยค่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือตอนที่เขา

0: น้องดูได้ใช่ไหมลูกดูได้นะคุณแม่นะอันนี้คือตอนที่เขา
1: ห้ามเลือดครับ
0: ห้ามเลือดนะ
2: อันนี้ไม่ใช่ตอนเพราะว่าน้องเสียเลือดมากค่ะเพราะว่าต้องไปเอ็กซเรย์สองรอบตอนนี้ก็คือทำแผลรอบสองค่ะเพราะว่ามันหลุด
0: โอ้โหเฮ้ยโอ้ยังเด็กยังใส่เพิดนอนอยู่เลยอะลูกเอ้ย
3: ร้อง
0: โอ้ยขวบเดียวอะคุณผู้ชม
4: เดี๋ยวยังเดินไม่ได้เลยใช่ไหม
2: น้องเริ่มเดินแล้วค่ะน้องพัฒนาการดีมาก
0: โอ้โหแล้วขออภัยนะฮะคือนิ้วโดนตัดไปประมาณไหนช่วงข้อไหน
2: เหมือนข้อมือน้องมันเล็กก็ถึงข้อเลยค่ะ
0: ข้อนี้เลยนะ
1: ข้อปลายหายไปเลยครับ
0: ข้อนี
2: ้เลยเล็บมาเลยค่ะ
0: เลยก็คือ
1: ข้อแรกเข้าไปหาย
0: ข้อแรกเนี่ยปุ๊บออกไปเลย
1: ครับ
4: คือผมก็มีลูกครับพี่หนุ่มตอนลูกเล็กๆเวลาเขาประกบเนี่ยฮะเวลาเขาตัดเขาจะต้องน่าจะต้องตัดลงจากข้อมือลงไปมันจะปลอดภัยกว่า
1: ใช่ต้องตัดลงพี
0: ่เพราะมันอย่างนี้มันก็ต้องตัดอย่างนี้ฮะ
1: ตัดลง
4: ใช่ครับใช่จะปลอดภัยกว่า
0: แต่นี่มัน
4: โอ้โห
0: แทงเข้าไปนี
1: ้ทำไมเขาถึงแทงจากด้านล่างเข้าไปเนาะ
2: ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยไม่รู้ว่าเขากินอะไรอยู่คือเขาไม่ได้แกะดูไม่ค่อยตัดดูไม่ค่อยแกะดูความปลอดภัยเลยเหมือนเขาคิดว่าจะตัดครั้งเดียวให้มันขาดเลยมันก็ขาดจริงๆค่ะหิวลูกหนูขาดจริง
0: ๆตอนนั้นคุณพ่ออยู่ด้วยไหม
1: เอาของกำลังเก็บของครับ
0: เอาของไปเก็บเพราะกำลังจะกลับบ้านกันแล้ว
1: ใช่ครับจะกลับได้น้องจะได้กลับบ้านนะครับ
0: ครับทีนี้หลังจากที่พยาบาลเข้ามาแล้วก็มาช่วยดูเรื่องของการปฐมพยาบาลเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นยังอยู่ไหม
2: ตอนพ่อน้องมาเหมือนเขาน่าจะเข้าไปที่ห้องพยาบาลแล้วค่ะเหมือนน่าจะมีคนสั่งให้เขากลับบ้านหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะว่า
0: บอกให้กลับไปก่อนให้กลับไปก่อนทางนี้เดี๋ยวก็คือจะทำกันเองรับหน้ากันเอง
2: ค่ะ
0: แล้วรักเขาอะไรฮะเขาเรียกการที่แบบปฐมพยาบาลน้องเรื่องการห้ามเลือดเนี่ยห้ามอยู่นานไหม
2: นานค่ะเพราะว่าน้องเจ็บแล้วท้อมาน้องก็ดิ้น
0: ร้อง
2: ไห้เสียงดังมากเลยค่ะร้องแล้วก็ดิ้นแบบทุรนทุรายค่ะ
0: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
2: จากนั้นพอทำแผลเสร็จเอ็กซเรย์สองรอบเสร็จคุณหมอที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ก็บอกให้ส่งตัวไปคือส่งตัวไปต่อนิ้วค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายที่โรงพยาบาลเริงนกทาเนี่ย
2: ไม่
0: สามารถต่อได
2: ้ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะว่าที่ขาดเนี่ยไปขาดที่เริงนกทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยต้องส่งตัวไปที่สรรพสรรพสิทธิ์
1: อุบลครับ
0: อุบล
1: กับไกล
0: โอ้โหกี่ชั่วโมงเนี่ยไปเนี่ย
2: ชั่วโมงกว่าเลยค่ะ
1: มีแล้วชั่วโมงถึง2ครับ
2: เพราะว่าเกิดเหตุประมาณ9โมง
0: เกิดเหตุ9โมงนะ9โมงเช้านะ
2: ค่ะ
0: โอเคแล้วยังไงต่อครับ9โมง
2: แล้วก็กว่าจะไปถึงก็เกือบบ่ายค่ะ
1: เข้าผ่าตัดรอบแรกกี่โมง
2: ประมาณบ่าย2ค่ะ
1: ไป2
0: 5ชั่วโมง5ชั่วโมง9โมง9 10 11 12 13 4 5ชั่วโมง5
1: ชั่วโมง
0: 5ชั่วโมงใช้ระยะเวลาการเดินทางไปเนี่ยหรือว่าไง
1: รวมทั้งหมด
0: รวมทั้งหมดเลยเนี่ย5ชั่วโมง
1: กว่าจะได้เข้าห้องผ่าตัดรอบแรกครับ
0: พอรอบแรกเสร็จเป็นยังไงคุณหมอมาว่าไงบ้าง
2: คุณหมอบอกว่าเส้นเลือดมันน่าจะหดค่ะมันไม่ไปเลี้ยงนิ้วส่วนที่มันขาดคือมันต่อไม่ได้อะค่ะเส้นเลือดน้องก็เล็กมันต่อไม่ได้แล้วเส้นเลือดน้องก็หดด้วยก็การต่อไม่สำเร็จก็เหมือนมันยังขาดอยู่ค่ะอาจารย์หมอก็ได้ให้น้องเข้าผ่าตัดรอบสองค่ะ
0: ในวันเดียวกันด้วย
2: ฮะในวันเดียวกันค่ะ
0: ห่างกันนานไหม
1: ก็
2: คือออกผ่าตัดเสร็จรอบแรกก็คือรอน้องฟื้นแล้วก็เข้าอีกรอบสอง
0: ก็วางยาสลบใหม
2: ่ค่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือนิ้วที่แช่น้ำแข็งไปนะ
2: ค่ะ
1: อีกแยกคนละที่ไปเลยครับ
0: อะไรนะ
1: ก็คือ

0: แยกนิ้วส่วนหนึ่งน้องก็อีกส่วนหนึ่งเลยครับคือขาดออกจากกัน
1: เนี่ยต้องใส่ถุงพลาสติกนี้ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็แช่ไปแบบนี้นะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วเด็กขวบหนึ่งอ่ะต้องวางยานอนหลับสองรอบเลย
2: ฟื้นมาวางอีก
1: นะครับคุณผู้ชมครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่มาร้องทางสายใหม่ต้องรอดเนี่ยคือธงเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดมีไหมเนี่ยพี่ตุ้ย
3: มีครับทั้งแพ่งทั้งอาญาครับ
1: ทั้งแพ่งทั้งอาญา
3: ครับ
1: หมายถึง
3: ตัวผู้กระทำ
1: ตัวผู้กระทำ
3: เป็นอาญาแพ่งก็คือเป็นเรื่องของโรงพยาบาลต้องมาดูว่าโรงพยาบาลเป็นรัฐก็เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
1: ครับและไอ้กรณีแบบนี้นี่คือพอตัดไปแบบนี้มันมีเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการเยียวยานี่มัน
3: ก็จะเป็นในเรื่องของแน่นอนเป็นอาญามันก็เป็นเรื่องประมาทเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะเพราะน้องต้องรักษาผมว่าเกิน20วันสูญเสียอวัยวะก็เรียกทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทนทุกข์ทรมานอะไรพวกนี้ตามกฎหมายมีแต่เผอิญว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเขาปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
1: ครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
7: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรินอสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: Let's go
10: เพซ่าบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
8: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
11: ้
8: น
11: แรงไม้พายทะเลออกมาทักทาย
12: คุณเป็นใครอ่ะไอ้เข้ามาทำไมในบ้านผม
13: อย่าโลภจนตาเลยเห็นซักใดๆเป็นของตน
14: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
15: หินแตกแล้ว
16: ทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
17: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
10: ว้าวอิงฟ้า
3: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
5: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหวยดาวไง
3: ทำนองนั้นอะ
17: เคียงเดือนเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
2: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
18: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
8: แม่จะทำอะไรอะคะ
18: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
8: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
18: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
8: มันไม่เหมือน
16: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
17: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
18: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
16: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูง

0: สุดวันละ 1,500 บาท
1: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลางหลาย
3: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
3: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
1: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
3: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5533ไทยประกันชีวิต
4: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังคุยกับทางของคุณแม่น้องยูฟ่าแล้วก็คุณพ่อน้องยูฟ่านะครับเป็นเด็กชายวัย1ขวบป่วยไม่สบายคุณผู้ชมครับคือเป็นไข้หวัดไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเริงนกทาปรากฏว่าน้องเองเนี่ยต้องให้น้ำเกลือนะคุณหมอก็เลยเอามือน้องมือเล็กๆอ่ะคุณผู้ชมคือน้องอายุแค่ขวบเดียวมือเล็กๆเนี่ยเท่ากับปั้นเล็กๆเนี่ยแปะกับแผ่นนะฮะเสร็จแล้วก็เอาเทปเนี่ยพันไว้แล้วก็ให้น้ำเกลือเนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือผู้ชมครับพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องหายดีเรียบร้อยจะกลับบ้านคุณพ่อเองก็ลงไปเก็บข้าวเก็บของในรถคุณแม่อุ้มน้องไว้ที่ตักถึงเวลาที่ต้องตัดนะฮะตัดไอ้เทปที่พันเอาไว้ที่มือเนี่ยจริงๆเนี่ยพยาบาลเขาจะมาตัดให้ใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: เขาบอกเลยใช่ไหมว่าเดี๋ยวพยาบาลจะมาตัด
6: ครับ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วอยู่ดีๆเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ชายครับเดินมาถึงเสร็จปุ๊บเขาใช้กรรไกรแบบเนี้ยคุณผู้ชมนะฮะเขาก็ยัดเข้าไปเลยตรงช่วงนี้เอาขอเป็นภาพนั้นเลยฮะขอเป็นภาพสักครู่เนี้ยเนี่ยฮะบางคนอาจจะเพิ่งจะเข้ามาภาพนี้คุณผู้ชมครับมันบอกเลยได้คุณเอกสายไหมบอกเลยว่านิ้วโป้งของน้องอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะนิ้วโป้งเสร็จแล้วนิ้วต่อมาไอ้ที่โผล่มาตรงสายยางนั่นอะจริงๆคือนิ้วกลางแล้วก็มานิ้วนางแล้วล่างสุดเป็นนิ้วก้อยแต่นิ้วชี้เนี่ยมันผุบเข้าไปอยู่ในเทปที่เพชรที่พันเอาไว้มันไม่ได้โผล่ออกมาปรากฏเขาเอาไอ้กรรไกรอันเนี้ยสอดเข้าไปไอ้ตรงสายยางนั่นน่ะเห็นไหมฮะตรงสายยางข้างๆตรงนิ้วที่มันโผล่เข้ามานิ้วแรกคือนิ้วกลางนั่นน่ะเพราะเขาเข้าใจว่านิ้วกลางเนี่ยคือนิ้วชี้เขาเข้าใจผิดว่านี่คือนิ้วชี้เขาเลยไม่เห็นไงว่าข้างในมันมีนิ้วชี้หลบอยู่ก็เลยเอากรรไกรเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆตัดพอมันตัดไม่ออกก็กดบี้กัดตัดจนกระทั่งมันปุ๊บปรากฏคุณผู้ชมเลือดมันพุ่งออกมาพอเลือดพุ่งออกมาเนี่ยผ้ามันก็แง้มเปิดออกมาพอผ้ามันแง้มเปิดออกมาปรากฏนิ้วของน้องอ่ะนิ้วชี้เนี่ยข้อนิ้วชี้เนี่ยมันติดกับไอ้ตัวเทปเนี่ยออกมางี้ด้วยเพราะมันอ้าออกมางี้มันเห็นเลยว่านิ้วติดออกมาแล้วเลือดก็พุ่งนั่นแหละครับผู้ชมครับก็หลังจากนั้นพยาบาลก็กรูนเข้ามาแล้วก็ให้ผู้ช่วยพยาบาลชายคนนี้เนี่ยหลบเข้าไปอยู่ในห้องก่อนแล้วพยาบาลก็มาคอยดูแลห้ามเลือดนะฮะมีภาพบรรยากาศตอนห้ามเลือดลองดูอีกครั้งนึง
7: เยอะแล้วคุณหมอใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นค่ะลูกใจเย็นลูกค่ะลูกใจเย็นลูกโอ้โหเร็วได้เร็วที่สุด

0: เยอะเกิน
1: พยาบาลบอกลูกเยอะเกิน
2: อันนั้นเสียงคุณย่าน้อง
1: เป็นคุณย่านะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเสียงเมื่อครู่นี้เป็นเสียงของคุณย่าน้องนะฮะไม่ใช่เสียงของพยาบาลนะเสียงคุณย่าน้องนะบอกเลือดเยอะเกินคือเลือดเยอะมากนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยณวันนี้ก็ยังไม่ไหวยังทำใจไม่ได้เสร็จแล้วนะครับคือที่โรงพยาบาลเริงนกทาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต่อนิ้วให้น้องได้ก็เลยต้องส่งไปอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะฮะซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดก็คือโรงพยาบาลที่ชื่อว่าสรรพสิทธิประสงค์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยแช่นิ้วของน้องใส่ไอ้ถังน้ำแข็งใหม่นะฮะนี่ฮะอันนี้นิ้วน้องนะฮะอันนี้อยู่ในถุงพอไปถึงผู้ชมครับได้มีการทำการผ่าตัดเอานิ้วเนี่ยต่อเข้าไปครั้งแรกออกมาคือวางยานอนหลับออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยมันหดตัวมันไม่เข้าไปเลี้ยงไอ้นิ้วที่เขาต่อเข้าไป
2: คร
1: ับ ออกมาแล้วรอน้องฟื้นพอฟื้นเสร็จปุ๊บเอาเข้าต่อเลยแล้วก็วางยานอนหลับใหม่และผ่าตัดใหม
2: ่ค่ะ
1: วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้นิ้วจะใช้ได้หรือเปล่าย
2: ังไม่รู้ค่ะเพราะว่าอาจารย์หมอบอกว่ามันเส้นเลือดมันสามารถหดตัวได้ทุกเมื่อค่ะต้องดูอาการวันต่อวันว่าเลือดไปเลี้ยงดีหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้อันนี้คือตอนที่ถูกตัดไปป่ะหรือว่า
2: อันนี้คือตอนผ่าคือ
3: หลังรักษาได้หนึ่งวันครับ
1: ฮะ
2: หลังเย็บเข้าไปแล้วค่ะ
1: ที่หลังเย็บไปแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่นิ้วจะอยู่ข้างในนู้นเนาะ
2: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหปวดหัวเลยฟังแล้ว
4: เลือดเต็มไปหมดเลย
1: จากนั้นยังไงต่อครับคือพอหลังจากที่มีการต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะในวันนั้นทางฝั่งของตัวโรงพยาบาลที่ไอ้เหลืองนกทาเนี่ยก็ติดต่อมาไหม
2: ก็ติดต่อมาว่าจะเข้ามาเยี่ยมน้องค่ะ
1: ครับ
2: ก็ได้นำกระเช้าผลไม้แล้วก็มอบเงิน 4,000 บาท
1: กระเช้าผลไม
2: ้ค่ะ
1: 1อัน
2: ค่ะ
1: นี่นะฮะสารี่นะส้มๆอย่างนี้นะเช้านี้นะแล้วก็เงินอีก 4,000 นะ
2: ค่ะ
1: เงินก็คือ
2: ใส่ซอง
1: นี้เลยเหรอ
3: ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ซองนี้นะหนูยังไม่ได้เปิดเลยนะ
3: ไม่ครับกระเช้าก็ยังอยู่
1: พี่ขออนุญาตเปิดนะ
2: ค่ะ
1: มีเนี่ยนะฮะขอให้คุณผู้ชมครับผมออกมานะ 4,000 บาทนะครับ อันนี้เป็นค่าอะไรฮะเนี่ย
2: เขาบอกว่าค่าระหว่างที่รักษาน้องค่ะค่ากินค่าอยู่ของผู้ปกครองค่านมน้องประมาณนี้ค่ะ
1: ค่านมอ่ะคุณเอกไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะแค่เก็บไ
4: ปให้น้องเหมือนเดิมพี
1: ่บอกว่าให้เป็นค่านมน้อง
2: ค่ะ
1: ค่ากินค่าอยู่แล้วก็กระเช้าหนึ่งอัน
2: ค่ะ
1: แล้วมีพูดอะไรอีกไหม
2: ก็มีบอกว่าให้รักษาน้องก่อนแล้วค่อยมาคุยกันว่าจะเอายังไงแค่นี้ค่ะ
4: คนที่มาเป็นใครครับเขามากันกี่คน
2: น่าจะเป็นหัวหน้าตึกค่ะไม่ใช่ผอ.หรือว่า
4: ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเจอท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้างหรือยังผู้บริหารผอ.รองผอ.
2: ยังค่ะ
1: เขายังไม่มาคุยอะไรด้วยเลยเหรอ
2: ยังค่ะ
1: นี่กี่วันแล้วเหตุตั้งแต่วันไหนเนี่ย
2: วันที่11
4: 11วันนี้14ครับ
1: 11 12 3 4 3วันยังไม่มาคุยนะ
2: ยังค่ะ
1: ผู้เด็กมีการเดินเรื่องอะไรยังไงบ้างตอนนี้
4: คือหลังจากที่เกิดเรื่องอะครับก็คือคุณพ่อน้องเนี่ยก็แจ้งเรื่องไปที่น้องโน่น้องโน่เนี่ยเป็นลูกเขยของท่านสจ.เล็กนนทบุรีนะครับก็ประสานกันกับท่านสท.อธิวัฒน์สท.ตาฟของสพ.เมืองนนทบุรีเทศบาลเมืองนนคุณพ่อเนี่ยอยากจะให้ช่วยติดต่อมาที่ผมอยากที่จะมาร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากคงมองว่าทุกฝ่ายเงียบหมดก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นสื่อออกสื่อนะครับโรงพยาบาลก็เงียบคนทำก็เงียบก็เลยกลัวว่าเขาจะไม่รับความเป็นธรรมก็นัดหมายมาร้องก็เมื่อวันเสาร์เนี้ยคุณพ่อเนี่ยต้องเฝ้าลูกอยู่ที่นู่นนะครับก็ให้ทางคุณน้านะครับ
3: ครับ
4: มาที่เพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อมาร้องขอความเป็นธรรมวันนั้นเนี่ยพี่ต๋องสายใหม่ต้องรอดเป็นคนรับเรื่องใช่ไหมครับพี่ต๋องก็ประสานไปที่ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านรองปลัดก็รับว่าเดี๋ยวจะประสานทางสสจไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับจากนั้นเนี่ยก็ประสานไปที่ท่านผู้กำกับส

0: สภ.เรืองนกทาพันตำรวจเอกสงบพิมพ์มาลัยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้กำกับรับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเตรียมตั้งข้อหานะครับในเรื่องของการทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางคุณแม่เองก็ต้องเฝ้าน้องเพราะว่าปกติถ้าไม่ได้มารายการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่กับน้องตลอดก็เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงเนี้ยท่านผู้กำกับก็จะนัดให้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพื่อออกหมายต่อไปนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าผมได้คุยกับคุณแม่เองก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาจะมีพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา41ซึ่งมาตรา41เนี่ยเขาเยียวยาโดยที่จะไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ว่ากรณีสูญเสียอวัยวะเนี่ยเลทการเยียวยาอาจจะอยู่ที่ 100,000 ถึง 240,000 บาทแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้คุ้มกับการสูญเสียในครั้งนี้อยู่แล้วเพราะว่านิ้วเนี่ยเป็นนิ้วชี้เป็นนิ้วชี
1: ้มือขวาม
0: ือขวา
1: ครับ
0: และมีความสำคัญมากกับการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างแน่นอนผมว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่ตุ๋ยกับพี่หนุ่มได้คุยกันก่อนหน้านี้ว่ามันสามารถนอกจากโดนอาญาแล้วเนี่ยแพ่งก็จะต้องเรียกร้องทางแพ่งได้แต่ถ้าพี่ตุ๋ยอธิบายในเรื่องกรณีทางแพ่งนะครับ
1: ครับครับ
2: ทีนี้ที่สงสัยคือทางนู้นเขายังไม่ออกมาพูดเลยยังไม
0: ่ก็เงียบก่อนต้องเงียบก่อนแต่ผมว่าเขาต้องรับโดยบริยายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีใครในโลกนี้เวลาตัดอย่างที่พี่หนุ่มกับพี่ตุ๋ยบอกว่าเขาต้องตัดจากข้างบนลงไปแต่นี่คุณเล่นเสียบจากข้างล่างขึ้นมาแล้วที่ผมคุยกับคุณแม่ที่คุณแม่เขาเสียใจมากอ่ะเพราะขนาดตัดเนี่ยน้องนั่งอยู่ที่ตักคุณแม่เขาเหมือนกับว่าเขาอุ้มลูกเขาอยู่แล้วคุณไปทำให้ลูกเขาบาดเจ็บขนาดที่อยู่ในอ้อมกอด
3: เหม
0: ือ
3: นหนูช่วยเขาจับแขนน้องให้เขาตัดนิ้วน้องออกไปค่ะ
1: เพราะว่าถ้าแม่เขาคงรู้สึกผมเข้าใจแม่เขาคงรู้สึกว่าถ้าแม่ไม่จับแขนน้องตอนที่น้องดิ้นมันอาจจะหลุดออกจากกรรไกร
0: ใช่
1: แต่นี่แม่เขาก็ไม่รู้ไงก็เหมือนจับล็อกเอาไว้อะเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะเขาเลยเสียใจมาก
0: มือนึงอุ้มลูกอีกมือนึงจับแขนให้เขามาตัดมือลูกตัวเองอะแม่เขาถึงเสียใจมากครับแล้วลูกเขาจังหวะดิ้นตอนที่เขาตัดอะ
2: แม่ก็เลยแบบต้องคืนไ
0: หมใช่ครับทั้งที่เขารู้ว่าจะไปตัดนิ้วลูกเขาก็ต้องดึงออก
2: แต่เขาก็บอกแล้วนะว่าระวังโดนนิ้วลูกหนูใช่ไหม
3: ค่ะ
2: หนูบอกเขาว่
3: าเพราะว่าหนูเห็นน้องดิ้นเหมือนน้องเจ็บอะไรสักอย่างหนูก็เลยบอกว่าพี่ตัดนิ้วโดนนิ้วน้องหรือเปล่าคะคือหนูพูดจบเขาก็ตัดขาดพอดีอะ
1: โอ
3: ้
1: โหคือแปลว่ามันน่าจะเข้าเนื้อไปแล้วอะ
0: นี่มันต้องเจ็บคนโตโดนมีดบาดเนี่ยมันยังเจ็บเลยครับของมีคมโดนนิ้วเนี่ยโอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โหคือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาประมาทคือชัดเจนจากพฤติกรรมแล้วก็ผมไม่รู้เขาอยู่ตำแหน่งหน้าที่อะไรในการปฏิบัติหน้าที่นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาถูกฝึกฝนมาอยู่แล้วครับเรื่องความระมัดระวังต้องมีอันนี้มันชัดเจนฉะนั้นเรื่องความผิดทางอาญาต้องมีอยู่แล้วครับพี่หนุ่ม
2: ครับเดี๋ยวลงต่อสายหาหมอหมูหน่อยหมอหมูอยู่ในสายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอสายเดี๋ยวถามหมอหมูหน่อยว่าจริงๆวิธีการตัดเนี่ยมันต้องตัดกันแบบไหนอันนี้คือจะได้ถามจากคุณหมอเลยดีกว่าสวัสดีครับหมอหมูครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่ม
2: ครับครับมันอยู่ในรายการเลยนะหมอหมูขอโทษที่โทรมานะฮะรบกวนหน่อยหมอหมูครับมันมีกรณีของคุณแม่ท่านนึงเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมทางฝั่งของสายไหมต้องรอดคือน้องเนี่ยนะฮะติดแพดไว้ที่มือแล้วก็พันผ้าไม่พันผ้าพันสก็อตเทปนะฮะไอ้พัก
1: ไม่ให้มันเคลื่อน
2: ไอ้สติ๊กเกอร์ไม่ให้มันเคลื่อนนะฮะแล้วก็เจาะเลือดเพราะว่าเอ้ยให้น้ำเกลือ
1: ใส่น้ำเกลือ
2: เพราะว่าน้องเนี่ยไม่สบายเป็นหวัดทีนี้ไอ้ตอนตัดเนี่ยฮะเรากำลังคุยกันอยู่คือตอนนี้หมอหมูมีทีวีอยู่ไหม
4: ผมนะฮะผมไม่ได้อยู่หน้าทีวีครับแต่ว่าผมได้ติดตามข่าวนี้มา
2: อ๋อโอเค คือหมอหมูนึกออกไหมว่านิ้วชี้ของน้องเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในไอ้ตัวเทปมันจะโผล่มาเนี่ยมีนิ้วโป้งนะฮะมีนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยแต่ผู้ช่วยพยาบาลเองเนี่ยนะฮะใช้กรรไกรเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ไปตัดโดยเข้าใจว่าไอ้นิ้วที่โผล่มานิ้วต่อจากนิ้วโป้งเนี่ยมันคือนิ้วชี้ซึ่งจริงไม่ใช่นิ้วชี้มันอยู่ข้างในเขาก็เลยตัดจนกระทั่งมันขาด
4: ครับ
2: คือแล้วคุณแม่เล่าให้ฟังว่าไอ้ตอนที่เขาตัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบดกรรไกรอ่ะพยายามบดกรรไกรเพื่อเหมือนกับลักษณะเหมือนกับจะให้มันผ้ามันขาดออกไปให้ได้แต่จริงมันคือนิ้วลูกเขา
4: ครับ
2: ไอ้ตรงนี้ผมถามนิดนึงก่อนไอ้การที่จะตัดผ้าเนี่ยมันต้องตัดจากด้านบนหรือมันต้องสอดจากปลายนิ้วขึ้นไปฮะ
4: จริงๆนะครับผมว่าก่อนที่จะตัดเนี่ยมันจะตัดจากด้านบนเป็นส่วนใหญ่นะครับคือมันก็จะไม่โดนที่นิ้วแต่ว่าประเด็นเนี้ยผมติดตามข่าวนะพี่หนุ่ม
2: ครับ
4: ตัดกระดาษตัดผ้ากับตัดนิ้วคนเนี่ยความรู้สึกของคนตัดมันรู้นะฮะ
2: รู้ใช่ไหม
4: ครับต้องรู้ครับคือผมอ่ะไม่คือก็ไม่อยากจะอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าเอาความรู้สึกของคนทั่วไป

0: กรรมไกแบบของทางการแพทย์กันนะ
1: ฮะยิ่งถ้าเป็นกรรมไกพวกนี้ในความเป็นจริงคือการตัดเนี่ยมันไม่คมเท่ากับกรรมไกการแพทย์
0: มันไม่ชึบไปอยู่แล้วมันต้องบดอยู่นั่นน่ะ
1: มันตัดกระดาษมันตัดผ้านะครับพวกนี้มันตัดก็ซอฟเทปเนี่ยมันตัดได้แต่พอมันโดนนิ้วเนี่ยนะครับต่อให้เป็นนิ้วเด็กนะครับเด็กน้อยก็ตามเนี่ยความรู้สึกมันบอกครับว่ามันตัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีความระมัดระวังตัดไปแล้วนะครับพบว่าความฝืดความหนืดหรือการก๊อปแก๊ปที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วหยุดเนี่ยมันก็น่าจะจบแต่ด้วยเหตุอันใดเนี่ยถึงได้ตัดนะครับจนทำให้เกิดการขาดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความประมาทนะครับที่ไม่ควรเกิดเลยครับผม
0: ครับจริงๆหน้าที่นี้ต้องเป็นของตัวพยาบาลหรือเป็นของผู้ช่วยพยาบาลฮะ
1: คือจริงๆถ้าเกิดเป็นเรื่องลักษณะของการถอดพวกเนี้ยนะครับการเอาเข็มเข้าเนี่ยเข้าร่างกายเด็กเนี่ยชัดเจนว่าต้องเป็นของคุณพยาบาลแต่การเอาออกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวผู้ช่วยได้นะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอาการทางการแพทย์เนี่ยหลักๆเราให้คุณพยาบาลทำแต่บางกรณีก็อาจจะให้คุณผู้ช่วยเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือได้ครับผมซึ่งในกรณีเนี้ยการตัดแล้วก็การถอดเข็มเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นคุณพยาบาลทำเป็นหลักนะฮะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดผู้ช่วยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือทำได้เนี่ยก็สามารถทำได้แต่การที่จะเอาเข็มเข้าเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เลยต้องเป็นคุณพยาบาลเท่านั้นครับ
0: ครับในกรณีนี้นี่จริงๆแล้วพอผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยไปตัดเขาแบบนี้เนี่ยครับตัวเขาเองเนี่ยจะต้องถูกกันตัวออกไปเลยหรือว่าเขาคงต้องอยู่รับผิดชอบตรงนั้นด้วยไหมฮะในการช่วยเหลือแต่อันนี้เขาบอกเหมือนกับพยาบาลทุกคนต้องกันออกไปเลยแบบไปก่อนกลับไปก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงฮะมัน
1: คือจริงๆหน้าที่ในการช่วยเหลือมันก็คงเป็นเรื่องของพยาบาลและแพทย์แล้วล่ะครับเพราะว่าน้องก็นิ้วขาดนะครับถ้าอยู่ต่อเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นคนที่แสดงความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือดูแลแต่ศักยภาพความสามารถในการที่จะไปช่วยเหลือดูแลตรงนั้นเนี่ยคงไม่มีนะครับเพราะการจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยไม่ได้มีผลต่อการรักษาพยาบาลแต่มันก็สะท้อนถึงความรับผิดชอบนะครับความสำนึกถึงความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นเลยครับ
2: ครับครับหมอหมูครับผมขออนุญาตถ้าคุณหมอได้เห็นถึงวิธีการเก็บตัวนิ้วที่ขาดออกจากร่างกายเนี่ยแล้วแช่น้ำแข็งไว้ผมถามคุณหมองี้ครับว่าหลักการน่าจะถูกต้องแต่ความเย็นมันเพียงพอไหมครับกับระยะเวลาที่กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลปลายทางนะครับ
1: อันนี้ความเย็นผมไม่ชัดเจนครับพี่ตุ๋ยแต่ว่าผมคิดว่าคือด้วยความเป็นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาอวัยวะต่างๆเนี่ยมันถูกเรียนมาแล้วก็ถูกสอนกันมาผมว่าเขามีมาตรฐานแหละครับในเรื่องตรงนั้นแต่ว่าเรื่องของการที่เนื้อเยื่อของเด็กนะครับหรือตัวเส้นเลือดเองอาจจะมีการหดหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีการต่อเนี่ยเส้นเลือดเด็กเล็กมากครับการต่อเนี่ยนิ้วที่ขาดเนี่ยมันต่อทั้งเส้นเอ็นเส้นเลือดทุกอย่างครับมันโอกาสที่มันจะทำให้สำเร็จเนี่ยมันก็ยากกว่าในของผู้ใหญ่ครับ
0: ครับบังหมูครับผมถามนิดนึงไอ้กรณีแบบนี้นี่พอดีน้องเขาต่อไปแล้วครั้งแรกแล้วก็วางยานอนหลับแล้วออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าอย่างที่บังหมูพูดเป๊ะเลยฮะก็คือเส้นเลือดมันหดมันก็เลยยังไม่สามารถไปเลี้ยงได้ก็เลยเอาเข้าไปผ่ารอบ2แล้วก็ต่อออกมาใหม่โนนเนี้ย3วันผ่านไปมันมีโอกาสจะกลับมาเป็น 100% หรือว่ามากกว่าน้อยกว่านั้นสักนิดหน่อยไหมฮะ
1: คือต้องอย่างนี้ครับก็คือถ้าเลือดมาเลี้ยงได้นะครับก็จะไม่เกิดเนื้อตายพอไม่เกิดเนื้อตายก็คือรักษานะครับนิ้วนั้นไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดไม่มาเลี้ยงอีกนะครับแล้วเกิดเนื้อตายก็มีโอกาสที่จะต้องสูญเสียนิ้วได้นะครับส่วนเรื่องของการกลับมาเนี่ยความหมายก็คือเมื่อกลับมาต่อได้นิ้วพวกนี้นะครับก็ต้องมาดูเรื่องการกายภาพบำบัดต่อเนื่องว่านิ้วเนี่ยจะสามารถเหยียดตรงนะครับหรืองอได้มากน้อยเพียงใดแล้วต้องมีการรักษาต่อเนื่องครับ
2: ครับหมอหมูครับเรื่องเส้นเลือดของน้องเขาหดเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับเกิดจากตัวน้องเขาเองหรือตัวกรณีอื่นๆนะครับหมอ
1: จริงก็เป็นปัจจัยของร่างกายครับพี่สุริครับมันก็อันนี้ตอบยาก
2: เป็นทุกคนไหมครับหรือว่าเฉพาะเด็กเล็ก
1: คือจริงๆมันมีโอกาสเป็นไปได้ทุกคนแต่ไม่ได้เกิดกับทุกคนทั้งหมดครับครับผม
2: ครับผม
0: โอเคครับผมหมอ
2: ขอบคุณครับหมอครับ
3: หมอหมูอย่างเช่นระยะเวลาครับคุณหมอหมูครับอย่างเช่นคุณแม่น้องบอกให้ฟังว่าเหตุเกิดประมาณ9โมงแต่ว่าได้ผ่าตัดประมาณบ่าย2โมงระยะเวลา5ชั่วโมงตรงนี้มันมีผลไหมครับกับเรื่องของการผ่าที่จะเอานิ้วกับต่อเนี่ยกับการต่อเนี่ยครับมีผลไหมฮะ
1: คือจริง

0: โดยเรื่องระยะเวลามันยิ่งเร็วมันก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าแน่นอนคือเมื่อมันมีเหตุผลและจำความจำเป็นนะครับเรื่องระยะเวลาและมีการรักษานะครับอันนี้ต้องเน้นนะครับพี่ว่ารักษาเนื้อเยื่อเนี่ยให้คงสภาพนะครับเพียงพอนะฮะเมื่อกี้อย่างที่พี่สุริถามเกี่ยวกับเรื่องว่าความเย็นหรืออะไรก็ตามซึ่งผมก็เชื่อว่าโรงพยาบาลก็มีมาตรฐานเขาในการดำเนินการนะครับตรงนั้นถ้าเกิดรักษาได้ดีนะครับมันก็สามารถคงสภาพของเนื้อเยื่อแล้วก็การต่อก็มีโอกาสสำเร็จอยู่แล้วครับ
1: ครับคือต่อไปสามารถที่จะขออภัยนะเอาเข้ามาในโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็มาทำศัลยกรรมตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ดีขึ้นเงี้ยมันมีโอกาสทำได้ไหมฮะ
0: ครับคือขั้นแรกอะครับตอนนี้คือก็ต้องต่อให้ติดถูกไหมครับพอติดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาตรวจสอบดูเรื่องของการเหยียดเรื่องของการงอว่านิ้วเนี่ยจะสามารถกลับมาเหยียดหรืองอได้เป็นปกติหรือไม่ซึ่งน้องเป็นเด็กเล็กอะครับมันก็สามารถที่จะพัฒนาการต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมารักษาต่อเนื่องอาจจะมีการผ่าตัดเพิ่มเติมหรืออาจจะเป็นแค่เพียงกายภาพบำบัดหรืออะไรเงี้ยก็เป็นแผนการรักษาต่อเนื่องแต่เพื่อที่จะให้น้องเนี่ยกลับมาใช้นิ้วได้ในกรณีที่นิ้วต่อติดนะครับครับผม
1: ครับผมซึ่งเอาตรงๆคือไอ้ต่อเนี่ยมันต่อได้แต่ไอ้งอเนี่ยมันน่าจะ
2: ยาก
1: นิดนึงใช่ไหม
0: มันก็จริงๆเรื่องของคนเชี่ยวชาญเนี่ยครับเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องมือโดยเฉพาะเนี่ยมีในประเทศไทยเยอะหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วขาดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถต่อได้และก็กายภาพหรือการตัดแก้ไขนะครับพวกพังผืดเส้นยึดหรืออะไรพวกเนี้ยก็ให้เขาสามารถยืดหรืองอได้เนี่ยจริงแต่ว่ามันต้องมีการรักษาต่อเนื่องครับ
1: อ
0: าจจะต้องใช้เวลาครับผม
2: พี่หมอหมูครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นคุณแม่บอกว่าอาจารย์หมอที่ท่านทำการผ่าเนี่ยท่านทำการต่อเนี่ยท่านบอกว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงไม่ดีก็คือพูดกันตรงๆเนี่ยเหมือนกันจะให้แม่คุณแม่ทำใจใช่ไหมครับคุณแม่
3: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้แล้วถ้าเกิดลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องทำยังไงต่อครับมันจะผ่าตัดต่อหรือว่าเอาตัวน้องมาที่กรุงเทพมาหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมืออย่างเงี้ยได้ไหมครับ
0: ผมเข้าใจว่าไปที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมือแล้วก็ที่เขาผ่าตัดนี่ประเด็นก็คือว่าคำว่าไม่ดีเนี่ยก็น่าจะมาจากที่ตั้งแต่รอบแรกที่บอกว่าเส้นเลือดมันขดตัวนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้นะครับในร่างกายก็เลยทำให้เลือดมาเลี้ยงตรงเนื้อเยื่อตรงส่วนปลายนะครับที่ขาดออกไปเนี่ยน้อยมันพอมันเลี้ยงน้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่เนื้อเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นเนื้อตายก็จะสูญเสียอวัยวะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องผ่าตัดรอบสองอันนี้รอบสองผมก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลนะครับว่าตอนนี้เส้นเลือดเนี่ยเลือดมาเลี้ยงดีหรือยังเพียงพอหรือยังแต่ว่าผ่านมาแล้ว3วันอย่างที่พี่หนุ่มบอกเมื่อครู่นี้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าสามวันเนี่ยในช่วง3วันเนี่ยได้บอกคุณแม่อะไรหรือไม่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเลือดมาเลี้ยงเพียงพอหรือยังดีหรือยังอะไรเงี้ยครับ
1: ครับค
0: ือถ้าเลือดมาเลี้ยงเพียงพอแล้วดีเนี่ยมันก็จะสามารถรักษานิ้วเนี้ยไว้ได้แล้วก็มาแก้ไขต่อเนื่องครับ
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกลับมาหมอหมูเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงอาจจะติดต่อหาหมอหมูอีกทีนึงนะครับ
0: ครับผม
1: นะครับขอบคุณหมอหมูตรงนี้ก่อนนะฮะขอบคุณนะครับหมอหมูครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดี๋ยวครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว
4: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
5: Magic Clean กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: Close up shot
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
9: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
10: เราทำอะไรพี่ดาวพ
11: ี่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
12: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
13: ้พี่โคตรรักฝนเลยนะกลับมาพบกันใหม
14: ่สองหัวใจ

0: ไทยคืนนี้20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: หอม
3: อะไร
2: ถั่วอยาก
3: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: อาหารเช้าซีเรียลครับจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
6: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
7: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
8: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
7: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
9: ในวันที่โลเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
10: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6 มิลลิกรัม

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับคือเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องราวของการต่อนิ้ว
1: ครับ
0: ผมดูทรงเนี่ยคือพี่ขออนุญาตเอาภาพขึ้นได้ใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูมือของน้องหลังจากที่ต่อแล้วหนูอนุญาตนะ
2: ค่ะ
0: เนี่ยครับคือข้อนิ้วหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยนิ้วชี้อันนี้คือต่อแล้วนี่คือต่อแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อ่ะโอเคอลงฮะคือผมเนี่ยผมเองเนี่ยนิ้วก้อยผมเนี่ยตอนเด็กๆ เนี่ยเคยมีเรื่องมีราวแล้วก็แก้วเนี่ยบาดแทงทะลุนิ้วผมเนี่ยช่วงเนี้ยขึ้นมาถ้ามึงจับสังเกตตรงเนี้ยมันจะหายไปเลยมันจะแหว่งมันจะคว้านออกไปอย่างนี้เลยแล้วนึกก็จะห้อยออกมา
1: ครับ
0: ก็เย็บเนี่ยสังเกตดูไหมฮะ
1: อ๋อใช่
0: เห็นไหมฮะเนี่ยแต่วันเนี้ยผมงอไม่ได้นะผมได้แค่นี้เนี่ยผมพยายามงอแล้วเนี่ยผมงอแต่ถ้าเป็นนิ้วนี้ผมจะงออย่างนี้นี่นอได้นี่ผมงอไม่ได้ข้างนี้ผมงอไม่ได
1: ้
0: มันจะเป็นแบบนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมอย่างที่บอกมูอาจจะต้องไปทำศัลยกรรมตัดแต่งต่ออะไรอีกหรือเปล่าแต่สำหรับผมอะถ้านิ้วเนี้ยตอนแรกอะมันขาดไปครึ่งนึงพูดง่ายนิ้วมันขาดไปครึ่งนึงแล้วก็เลยต้องไปเย็บวนต่อไปอย่างเงี้ยแล้วปรากฏพอมันเย็บเสร็จแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้อะมันงออย่างนี้ไม่ได้ละผมได้แค่นี้นี่ผมงอเนี่ยเต็มที่แล้วเนี่ยงอเต็มที่เห็นไหมฮะ
1: ของพี่หนุ่มแบบไม่ได้ขาดออกจากตัวนิ้วใช่ไหม
0: ไม่ได้ขาด
1: ห้อยๆอะไร
0: ครึ่งเดียวคือมันคว้านมันขึ้นไปติดกระดูกอ่ะคือเนื้อเนี่ยมันหลุดไปติดกระดูกข้างในแล้วก็ห้อยออกมาครึ่งนึงคว้านไปครึ่งนึงเลย
1: ยังงอไม่ได้เลย
0: ของแก้วมันแทงทะลุขึ้นมาอย่างนี้เลย
1: ยังงอไม่ได้เลยแต่ของน้องนี่เขาหลุดออกไปเลย
0: ใช่แต่ประเด็นคือผมอยากจะบอกแค่ว่าของผมเนี่ยยังเป็นนิ้วก้อยซึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้งาน
1: ครับ
0: แต่นิ้วชี้ของน้องเนี่ย
3: สำคัญ
0: นิ้วชี้เนี่ยสำคัญ
1: นิ้วนี้เนี่ยเป็นนิ้วสำคัญที่สูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับ ที่เป็นเรื่องของการเรียกค่าเสียหายอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วค่าสูญเสียจากการประกอบอาชีพในอนาคตของน้องจากกรณีนิ้วชี้ด้านขวานะครับแล้วก็ค่าเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้อันนี้คือความเสียหายในทางแพ่งอันนี้คือสิทธิ์หนึ่งตามกฎหมายแพ่งแล้วก็สิทธิ์เมื่อสักครู่ที่เมื่อกี้

0: ที่คุณเอกบอกใช่ไหมครับมีอีกสิทธิ์หนึ่งก็คือกรณีของค่าตอบแทนผู้เสียหายอันนี้ก็คงเรียกร้องจากทาง
1: พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
0: อันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เรียกจากยุติธรรมจังหวัดได้อีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นสามสิทธินี้ครับที่จะใช้สิทธิ
2: ์ครับอ้าวโอเคเดี๋ยวคืนวันนี้ฐานีก่อนชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเราต่อสายหาทางตัวสปสช.ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรนะครับท่านเองก็จะมีบทบาทเรื่องนี้ในการที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับแล้วก็จะเอาอย่างไรแต่ทางฝั่งของตัวโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเนี่ยยังเงียบอยู
1: ่
2: ยังเงียบอยู่ยังไม่แสดงว่าทางผู้ชอบจะเอาอย่างไรกันต่อมีแค่เงินตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับที่ยื่นมาให้คนมายื่นเป็น
1: หัวหน้าแผนก
2: หัวหน้าแผนก
1: ครับ
2: ยื่นมาให้คุณผู้ชมครับ 4,000 บาทบอกว่าอ่ะเอาไว้คุณแม่คุณพ่อกับน้องเนี่ยเอาไว้ซื้อนมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางซึ่งเวลาเขาเดินทางเขาเดินทางจากไหนนะจากบ้าน
1: ครับเริงนกทาครับ
2: ไปที
1: ่จังหวัดอุบลราชธานี
2: นากี่กิโล
1: 130กิโลได้ครับ
2: 4,000 บาทครับบอกเป็นค่าน้ำมันค่ารถค่านมค่าอะไรเกี่ยวกับถักอยู่ในนี
3: ้ไปกับวันละ260กิโล2วันก็หมดแล้วมั้งครับใน 4,000 เนี่ยผมว่า
2: มาพร้อมกับทางกระเช้าอีกหนึ่งกระเช้า นะครับอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพบกับไลโอกับคุณหนุ่มกัญชัยหน่อยคุณผู้ชมครับอุดหนุนก็หน่อยนะคุณหนุ่มตอนนี้เขากำลังแย่เมื่อคืนโดนแมนยูเละเลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับในช่องทางโซเชียลครับสักครู่เดียวครับ
4: สวัสดีพี่หนุ่มค่ะ
2: สว
4: ั
2: สดีครับพี่หมวยครับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับผมเนี่ยเริ่มร่วงนะฮะบางคนเนี่ยบางลงนะครับวันนี้เนี่ยผมเองมีตัวช่วยอยากแนะนำนะครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าฟังให้จบนะครับเพราะวันนี้เรามีโปรดีๆมาบอกด้วยนะครับนี่เลยครับไลโอของผมเองครับนี่เป็นสูตรที่คิดค้นนะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมานานกว่า20ปีนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ชมนะครับทั่วประเทศตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไรโอเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับมาขนาดนี้เป็นเพราะว่าเราเนี่ยใส่ใจในคุณภาพจริงๆนะครับผมเองเนี่ยไปตรวจโรงงานเองนะฮะใช้ไรโอเองนะบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่ดีจริงไรโอไม่สามารถเดินมาในวันนี้ได
4: ้
2: อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแฮโทนิกของไลโอนะครับที่หลายคนนั้นชอบกันมากเพราะแฮโทนิกตัวนี้เนี่ยนะครับผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากสถาบันชื่อว่าสปินคอนโทรลนะครับสามารถช่วยเส้นผมของคุณนั้นดูหนาขึ้นแน่นขึ้นนะครับภายใน 4-12 สัปดาห์ใช้ได้ทุกวันนะครับอยากฉีดตอนไหนคุณฉีดเลยนะฉีดได้บ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่างตอนนี้ผมไม่ได้สระผมนะก็ฉีดเลยกดไปนี่ปึ๊บแล้วก็ขยี้ผมก็จะฉีดแบบนี้นะครับคือเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแนะนำแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนนั้นใช้เป็นเซตนะครับอย่างเงี้ยคุณมีทนอีกแล้วคุณต้องไม่ลืมนะครับสำหรับแชมพูด้วยแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยสำหรับครีมนวดด้วยพยายามใช้ทุกตัวของไลโอนะครับเพราะทุกตัวนั้นใช้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับทั้งสมุนไพรและวิตามินไม่มีสารพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ SLS นี่ก็ไม่มีนะครับซึ่งทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยมันก่อให้เกิดการระคายเคืองบนหนังศีรษะนะครับเหมาะกับคนที่มีปัญหาเส้นผมหนังศีรษะและคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นน่ะแล้วก็ไม่มั่นใจนะฮะคนที่ทำสีผมยืดดัดไรหนีผมเนี่ยนะครับคือทุกคนเนี่ยใช้ได้เลยสำคัญมากๆนะครับพยายามใช้เป็นเซตนะครับวันนี้เรามีโปรดีๆมานะครับเป็นแบบจุกๆเลยผู้ชมครับฟังดีๆนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้ซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้เลยนะครับกดเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้เลยนะครับ023009000ย้ำนะครับ023009000วันนี้มีให้500ชุดนะครับวันที่คุณซื้อแฮโทนิกแบบนี้นะครับคุณซื้อ2ขวดแบบนี้ปกติ 2,580 บาทวันนี้ผมลดให้600บาทก่อนเลยนะครับเหลือ 1,980 บาทไม่พอครับผมแถมไปอีกนะฮะแฮโทนิกนะฮะขนาดเท่ากันเลยผมให้อีก2ขวดเป็น4แล้วนะไม่พอนะฮะผมให้แชมพูอีกแชมพูให้อีก4
4: 8แล้ว
2: 8แล้วนะ
4: ฮะ
2: ไม่พอผมให้ครีมนวดอีก4
4: 12
2: 12นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณซื้อ2แถม10
4: ค่ะเป็น12ขวด
2: โบลิบ้าไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณจ่ายในราคาเพียง 1,980 บาทเฉลี่ยแล้วตกขวดนึงเนี่ยประมาณ100กว่าบาทนะครับ
4: ค่ะ
2: คืออันนี้ผมบอกเลยว่าเกือบจะแจกฟรีแล้วนะ

0: อินนี่แจกฟรีแล้วนะครับโทรด่วนนะฮะ023009000 023009000จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกนะผมให้ประมาณ500ชุด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามันไม่พอจริงๆแล้วโทรมาจะต้องมาด่ากันเอาไปอีก500
1: เป็น 1,000 ชุด
0: เป็น 1,000 นี่เอางี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าคุณจะโอนหรือให้เก็บเงินปลายทางผมส่งให้คุณฟรีเลยผมส่งให้ฟรีเลยโทรด่วนนะฮะ023009000หรือ023009000นะฮะ023009000หรือที่ไลน์แอดนะฮะแอดไลโอช็อปแอดไลโอช็อปหรือคุณสแกน QR code ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผู้ชมครับและปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมอายุเนี่ย56จะเข้า57แล้วผมก็ยังหนาอยู่นะครับผมยังเยอะอยู่นะฮะผมว่าเรื่องนี้มันช่วยความมั่นใจมากๆนะครับทำให้บุคลิกนั้นดีขึ้นผมดูหนาขึ้นใครมีปัญหาเรื่องผมบางลงก็อยากให้ลองใช้ดูนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้โทรด่วนนะครับ023009000หรือที่ไลน์แอดนะฮะแอดไลโอช็อปหรือคุณสแกน QR code ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผู้ชมครับ
1: รีบโทรเข้ามานะคะพี่หนุ่มให้1,000ชุดค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของโหนกระแสแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: บริษัทเวลแฟร์จำกัดจัดงานแถลงข่าวโฮมเมกะโชว์ซึ่งนอกจากจะเป็นการฉลองความสำเร็จในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่43ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทของเวลแฟร์ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าเพื่อบ้านที่มุ่งเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้บริโภคพร้อมเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจได้พบกับกลุ่มลูกค้าโดยตรงพร้อมเตรียมยกระดับงานแสดงสินค้าเพื่อบ้านให้ครบและยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาโดยรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบ้านไว้ให้ช็อปแบบจัดเต็มทั้งเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าเพื่อการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 22,000 ตารางเมตรและเป็นการรวมผู้ประกอบการมากกว่า500รายพร้อมนำเสนอสินค้าโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษอีกมากมายงานโฮมเมกะโชว์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2569 ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
3: เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายเสียงพอได้ไหมคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบวันนี้มาวินอยู่ที่สยามพารากอนน้องพิมพ์วงบัสค่ะคุณผู้ชมค่ะมายืนตัวหอมอยู่ตรงนั้นแล้วไม่รอช้าไปสัมภาษณ์น้องพิมพ์กันเลยดีกว่าค่ะ
4: ยืนตัวหอมออร่าพุ่งทะลุจอขนาดนี้ละใครจะอดใจไหวและดึงตัวมาสัมภาษณ์ด่วนๆเลยจ้าย
3: ืนใกล้หล่อและยังหอมอีกด้วย
5: ขอบคุณครับ
3: โอ้โหต้องถามนิดนึงวันนี้เปิดตัวน้ำหอมกินใหม่ของผู้ชายเป็นความอบอุ่นของแผ่นดินความสดชื่นของท้องทะเลอะไรที่ทำให้เราสดชื่นที่สุด
5: ผมชอบไปทะเลนะปกติผมชอบไปทะเลอยู่แล้ว
3: ที่ไหน
5: ที่ไหนก็แล้วแต่ที่แต่ล่าสุดเหมือนจะไป
3: แตนทะเลกรุงเทพ
5: ไปปานบุรีมาไปปานบุรีมา
3: สร้างความสดชื่นให้เรา
5: ใช่ครับผมอันนี้คือแบบลมทะเลซัดเข้าฝั่ง
3: แต่ทีนี้เนี่ยเขามีความสดชื่นของท้องทะเลแล้วยังมารวมกับความอบอุ่นของพื้นแผ่นดินไปเที่ยวที่ไหนแล้วรู้สึกอบอุ่น
5: ผมว่าก็น่าจะต้องเป็นแถวทะเลแหละแต่ว่าเป็นแบบวิลล่าหน่อยไหมวิลล
3: ่
5: าแถวทะเลอะไรเงี้ย
3: ไปกับใครไปกับเพื่อน
5: พี่ครับ
3: พี่
5: พี่ชาย
3: พี
5: ่ก็ได้
3: ไปสิแต่ทีนี้ถามก่อนว่าถ้าเกิดเปรียบน้ำหอมนะกลิ่นนี้กับเพลงของวงบัสคิดว่าอะไรที่มันใกล้เคียงกันมากที่สุดหรือว่าแบบเป็นเพลงไหนแล้วนึกถึงเลย
5: แค่น้องชาย
3: แค่น้องชายพี่ไม่อยากเป็นแค่น้องชาย
5: เพราะว่าพี่รู้ไหมว่าทำไมแค่น้อง
3: ทำไม
5: เพราะแค่น้องชายเนี่ยมันมีความสดชื่นสดใสใช่ปะล่ะแต่ว่าพอไปดูจริงๆพี่สาวไปดูจริงๆก็มีความแบบเติบโตแล้วก็เท่สามารถจะรับผิดชอบพี่สาวได้เหมือนกัน
3: ลงตัวเป๊ะ
5: ลงตัวเป๊ะก็แค่น้องชาย
3: งานหน้าจ้างอีก
5: จ้างอีกเลยผมพูดเก่งถูกสกิมหมดพูดเก่งถูกสกิมหมด
6: บางกอกกอสซิปกระซิบใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
3: เดี๋ยวปีต่อไป
7: กลิ่นปากหมาชาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟต์ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: ิฟ
1: ออสเตจจัดเต็มทั้งร้องเต้นเสน่ห์ล้นเวทีจริงๆน้องพี
2: ฉีดน้ำหอมแบบใดที่ทำให้ระหว่างเล่นคอนเสิร์ตทั้งร้องทั้งเต้นน้ำหอมกลิ่นนี่แบบโหติดทน
0: ยังไง
3: ติดทนเหรอครับฉีดตรงนี้ครับ
2: ซอกตรงแขนจุดชีพจร
3: ชอบฉีดอย่างนี้แล้วก็เอาหัวไปโดน
2: นี่หรอ
3: ใช
2: ่ใช้หัวมงแล้วองน้ำหอม
3: มันผมมันจะได้แบบติดน้ำหอมนิดนึง
2: คือทำให้ติดดีแต่ทีนี้วงบัสเนี่ยเต้นกระจายเลยมีเติมระหว่างเต้นไหม
3: ฉีดระหว่างเต้นไหมก็
2: ม
3: ีผมว่าต้องมีแล้วแหละ
2: ต้องมีละในกลุ่ม12คนใครแบบเต้นแล้วสมควรที่จะแบบว่าน้ำหอมบ้าง
3: ผมว่าน่าจะเป็นต้องเป็นคนที่อาจจะดูเป็นน้องเล็กหน่อย
2: น้องเล็กหน่อย
3: อาจจะเป็นจังเอเ
2: อ
3: พัปเปอร์อะไรอย่างงี้เพราะว่าจะได้ดูโตขึ้น
2: โตขึ้นก็คือใจดีมากน้องพีนซื้อให้คนละขวดสมมุติว่าได้ออกแบบน้ำหอมกลิ่นของแฟนคลับเราเบียร์ควรจะเป็นกลิ่นไหน
3: เป็นกลิ่นหวานๆแล้วกันครับ
2: เป็นกลิ่นหวานๆ
3: เพราะทุกคนดูเหมาะกับกลิ่นหวานๆเพราะเขาเป็นคนแบบน่ารัก
2: มากน่ารักเหมือนพี่เลยป่ะ
3: นี่เลยคร
2: ับเขาพูดเองนะเขาพูดเองนะหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยหล่อมากหล่อมากสุดท้ายฝากดีกว่าวงบัส
3: ครับผมวงบัสนะผมมี2คนนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นศิลปินแล้วก็ทำผลงานออกมาเรื่อยๆครับผมก็ฝากติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยครับผมดูการเจริญเติบโตของผม2คน
2: เลิศมากค่ะ
0: กอสซิปกระซิบ

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: เ
3: ดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: บุกเส้นทางลำปาง
8: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18-24 กันยายนนี
6: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
10: หมดแก
11: ้วหมดค่ะฮัชชู
9: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: บุกเส้นทางลำปาง
8: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18-24 กันยายนนี
6: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
12: จับตาทิศทางราคาทองคำลุ้นทะลุสถิติสูงสุดในรอบทศวรรษมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี17กันยายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
6: ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: บุกเส้นทางลำปาง
8: มุ่งสู่เส้นทาง

0: ความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี
2: ้ครัวคุณต๋อยยกครับ
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
6: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
7: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
8: เ
7: ป็
8: นฉลากก่อนใช้ยา
9: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
11: สวัสดีครับ
10: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยและก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับท่านผู้ชมนับไปนับมาปุ๊บอีกไม่กี่วันจริงๆครับครัวคุณต๋อยยกทัพ
11: บุกเซ็นทรัลลำปางเลยครับลานกิจกรรมชั้น1ครับตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนนี้เลยครับ
12: อยากจะชวนพ่อแม่น้องทุกคนนะครับผม1ปีมีครั้งเดียวนะครับจุงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนของแขนแม่ยายเกี่ยวก้อยกันมางานครัวคุณต๋อยยกทัพที่เซ็นทรัลลำปาง
10: ครับแต่การที่เกี่ยวก้อยแม่ยายเปลี่ยนไปเกี่ยวก้อยเมียตัวเองก็ได้ใช่ไหมจะเมียเขาต้องชอบนะอยู่ดีๆทิ้งนะฮะท
12: ิ้
10: งไป
12: รักเมียต้องรักแม่เขาด้วยสิ
10: อ๋อดูแลแม่เขา
12: ใช่
10: เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะมากันเลยที่เซ็นทรัลลำปางนะอย่าพลาดนะอีกไม่กี่วันแล้วเลยจะเจอกันที่นั่นนะครับคราวนี้เรื่องราวของเราวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการที่อยู่ในสตูดิโอของเราแห่งนี้ไม่กินถือว่าผิดครั้งนี้เราได้เดินทางไปทั่วประเทศแล้วเราก็ไปหลายๆจังหวัดแล้วก็มาเจอเรื่องราวที่จังหวัดนึงคือจังหวัด
13: อุบลราชธานีครับ
10: โอ้ท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอ่ะคือเจ้าของกว่าจะมาถึงวันนี้นะ
13: โอ้โห
12: คืออย่างที่บอกว่าเอาจริงๆนะจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดโคราชหรือว่านครราชสีมาหรือจังหวัดต่างเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ
10: ่
12: มีปริมาณพื้นที่เนี่ยใหญ่แล้วก็แบบว่าวัฒนธรรมอาหารอะไรเงี้ยมันเยอะมากนะนะ
13: แล้วเขาเริ่มทำพวกนี้ตั้งแต่10ขวบโดยช่วยที่ครอบครัวมาแล้วก็หาบเล่แผงลอยมาเป็นวันท่านอายุ73ปีนะคร
10: ับ เรามาพบกับเรื่องราวนี้แล้วก็ไปพบกับรสชาติแห่งความอร่อยเราก็เลยอยากจะบอกท่านว่าถ้าเกิดท่านไปอุบลราชธานีแล้วท่านไม่ไปร้านนี
2: ้ถือว่าผิด
13: ร้านเจ๊เนืองก๋วยจั๊บเวียดนามสูตรโบราณจังหวัดอุบลราชธานีครับเจ๊เนืองนะครับหรือคุณธิดาสาเสียนนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านอายุ73ปีแล้วนะครับช่วงที่10ขวบเนี่ยก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่อพยพจากเวียดนามเนี่ยมาเร่ขายก๋วยจั๊บพอประมาณปี41อ่ะครับเก็บเงินเก็บทองได้ก็เริ่มมาเปิดร้านครับในย่านเดิมเลยที่ถนนพระโลชัยด้วยสูตรลับความอร่อยของเวียดนามขนานแท้ที่สืบทอดมากว่า60ปีเนี่ยคุณต้องปักหมุดมาลองกันให้ได้นะครับว่ามาร้านนี้ไม่กินก๋วยจั๊บเวียดนามถือว่าผิดแบ่งแกงหรือว่าจ๋าวแกงซึ่งหมายถึงเส้นแป้งขาวเนี่ยครับเขาจะมีลักษณะที่หนาและนุ่มเหนียวอยู่ในน้ำซุปแบบใสๆเลยนะครับเคล็ดลับของเขาเนี่ยน้ำซุปเขาใช้กระดูกหมูส่วนสันหลังหมูนะครับต้มแล้วก็เคี่ยวนานเลยเน้นที่ความหอมเลยนะครับแล้วก็ความกลมกล่อมจากวัตถุดิบทางร้านเนี่ยทำเส้นก๋วยจั๊บเองจะได้เนื้อสัมผัสที่มันจะแน่นหนึบมากเลยนะครับพิถีพิถันขนาดนี้ผมแนะนำให้คุณมาลองเลยครับเครื่องเขาเขาใส่แบบจัดเต็มเลยนะครับมันหอมมากเลยคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีเมนูให้ชิมอีกเพียบนะครับทั้งแหนมเนืองที่มีพืชผักมากมายน้ำเมี่ยงสดปอเปี๊ยะทอดปักหม้อเวียดนามไข่กระทะพร้อมขนมปังใส่ไส้แต่ละอย่างไม่แพงเลยนะฮะร้านเจ๊เนืองครับก๋วยจั๊บเวียดนามสูตรโบราณจังหวัดอุบลราชธานีเปิด6โมงครึ่งถึงบ่าย2แล้วก๋วยจั๊บเขามี2แบบให้เลือกนะครับใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่อันนี้บอกเลยอร่อยคนละแบบครับแต่วันนี้อยู่ในรายการแล้วครับ
12: ขออนุญาตนะ
10: เออผมเห็นคุณปรุงอร่อยมากเลย
12: อ
10: ขอคำเดียวนี้
12: เนี่
10: ยแหมแค่นี้ร้องอาแอโอ้โหมีแต่ลูกขี่ชาม
11: เนี่ย
10: ไม่ได้ว่ายุ่งอะไรสักหน่อย
12: ใช่ไหม
11: แค่นี้เอง
10: เอาแค่นี้ไม่ได้เอาเยอะสักหน่อย
13: เอาไปเลยไม่ได้อะไรเลย
12: ระวังหกครับระวังหก
13: ไปนี่เลยอยาก
12: เอาไปได้สิ
13: มันยกไปไม่ได้แล้วนี่คือเจ๊เนืองคุณผู้ชมครับก็คือก๋วยจั๊บเวียดนามสูตรโบราณของจังหวัดอุบลเขาเปิด6โมงครึ่งถึงตอนประมาณรักบ่าย2อะครับแบบมี2แบบให้เลือกแบบที่เราอยู่ในชามเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบใส่ไข่นะมันจะมีความนุ่มๆเหมือนเรากินไข่ออนเซ็นนะคุณผู้ชมแล้วอยู่ในก๋วยจั๊บเวียดนามและทีเด็ดเขาคืนนี้ที่ผมบอกว่า

0: เส้นเขาทำเองเลยคุณผู้ชมตั้งแต่หุงขึ้นมาโม่ขึ้นมานวดขึ้นมารีดนะครับแล้วก็เอาน้ำออกเสร็จปุ๊บจากนั้นมาตัดแบ่งเป็นเส้นแล้วก็ค่อยเริ่มทำแบบนี้เสียเวลาเป็นวันๆแต่เพื่อรสชาติรสสัมผัสที่สมบูรณ์แบบที่สุดนี่คือเจ๊เนืองก๋วยจั๊บเวียดนามสูตรโบราณ
1: แล้วเส้นเขาทนทานมากอันนี้ทำมา60กว่าปีแล้วนะครับ
2: ทำใหม่ครับ
1: หมายถึงสูตร60กว่าปีอ๋อผมคิดคุณอ้อพูดผมก็นึกว่าทำมา60ปีมันเป็นความอร่อยที่แตกต่างจริงและเป็นความอร่อยที่บอกว่าราคาก็ประหยัดด้วยเพราะฉะนั้นท่านไปอุบลราชธานีท่านอย่าลืมแวะไปร้านนี้นะ
0: น้ำดี
1: น้ำข้นมากเลยนะฮะน้ำนี่แบบอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้ตอนที่เราอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเราเขาทำยังไงเขาทำเพื่อให้มันข้นขนาดนี้อย่างนี้เลยอย่าพลาดนะเวลาเกิดไปขึ้นมานะครับ อีกอันนึงห้ามพลาดเลยครับโกนต่อยกทัพอีกไม่กี่วันแล้วเซนทรัลลำปางอย่าพลาดพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับยากินมูสไปซี่ครับ
2: มันมีความทวิตี้มีความครีมมี
0: ่มันเป็นคำที่สมบูรณ์แบบมาก
1: มันเป็นอะไรอีกเมนูนี้ท่านน่าสนใจมากนะ
2: เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี
0: พี่ครับห่อให้ถูกให้ห่อด้วยขอบคุณเลยทุเรศ

0: ยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
2: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: มีนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: ต้องบีบเต็มแปลง
6: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าด้วยโ
7: อเค
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเลนเสียพี
10: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองHigh QEST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
13: กาญจนาภิชาค่ะมินนี่พาพันธ์ค่ะวันนี้พวกเรา2คนนะคะจะมาเรียนรู้วิธีการฟันดาบกันโอเคอาร์ตค่ะ
14: พี่รุ่งพี่รุ่งยังดูดีมากเลย
15: ขอบคุณค่ะ
14: ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ
15: 81ค่ะ
14: 81สุขภาพร่างกายแข็งแรง
16: พอจำได้ไหมครับว่าทั้งหมดร้องเพลงมาเท่าไหร่แล้วครับ
15: 2,000 เพลงตอนจบและหลังจาก 2,000 ก็เลยเลิกจบค่ะ
0: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
17: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
18: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
0: ์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี้

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: มาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร
2: ์มีเอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อย
4: ครับ
3: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่า In the Middle by Kaizen พอพูดชื่อว่าคำว่า Kaizen ก็รู้แน่ๆแล้วว่าต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมฮะวันนี้เมนูที่จะมาสอนมันเป็นข้าวหน้าเนื้อแต่มันเป็นยากินิกุสไปซี
4: ่
3: ท่านผู้ชมครับต้องมาดูวิธีที่เขาทำงานที่เขาทำและชุดที่เขาทำมันเป็นชุดฮะอันนี้จริงๆมันเป็นชุดแต่ว่าถามว่าเวลาที่เราเห็นอย่างนี้แล้วเราอยากจะไปกินเราต้องมีความรู้สึกก่อนว่าเออร้านนี้เป็นยังไงนะเขาทำมานานแค่ไหนแล้วเขาใส่ใจอะไรยังไงเพราะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยข้อสำคัญจริงๆเลยว่าถ้าเกิดเราไม่รู้จักในส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยกล้า
4: ไม่ค่อยกล้าม
3: ันอาจจะไม่ถูกสไตล์เราไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะอาจจะไม่ถูกแต่ร้านนี้ถ้าท่านลองไปดูท่านจะได้เห็นว่าเอ๊ะมันถูกสไตล์ท่านหรือเปล่า
4: ครับ
3: แล้วเขาทำข้าวหน้าเนื้อแบบนี้มันใช่เราหรือเปล่าขอเชิญท่านผู้ชม

0: พบกับคุณกาดกวินจารุนาคจากร้าน In The Middle by ไข่เซนครับ
1: พี่อังครับสวัสดีครับพี่อัง
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
5: เชิญเลยครับ
6: โหแต่ละอันบนโต๊ะ
0: อามร้านนี่มันเปิดไปกี่ปีละ
1: 11ปีแล้วครับ
0: 11เนี่ย11ปีกับร้านญี่ปุ่น
1: ครับผม
0: มีกี่สาขา
1: ตอนนี้มีทั้งหมด7สาขาครับ
0: 7
1: มี4กรุงเทพในมี4สาขาในกรุงเทพแล้วก็มีอีก3สาขาที่ต่างจังหวัดครับที่มีทั้งขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็อุรัชธานีครับผม
0: โอ้โหถือไม่ธรรมดานะ
7: อีสาน
0: กล้าหาญนะกล้าหาญ
7: ขอนแก่นอุดรและอุบลราชธานี
0: ถามข้อมูลตรงๆเลยถามตรงนิดนึงเวลาเราไปเปิดสาขาต่างจังหวัดเนี่ยเราไปเปิดที่อีสานแล้วเราเอาอาหารญี่ปุ่นไปลงมันกี่ปีละ
1: โอ้น่าจะประมาณ 4-5 ปีขั้นต่ำนะครับ 4-5
0: ปีก็แสดงว่าจริงๆเรา10กว่าปีใช่ไหมร้านเราแต่ว่าพอเราทำที่กรุงเทพก่อน
1: ใช่พอสุขภาพเสร็จแล้วก็เริ่มขยายสาขา
0: เริ่มขยายเริ่มขยายแต่นี่เราไปอยู่ที่จังหวัดในหัวเมืองอีสานเนี่ยประมาณ 4-5 ปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เขาตอบรับยังไง
1: ดีมากเลยครับ
0: นี่ไม่น่าเชื่อนะอันนี้ท่านผู้ชมดูเลยนะฮะคือความสำเร็จเนี่ยการตอบรับมันเพราะอะไรทำไมเขาถึงบอกดีมาก
1: อาจจะด้วยความที่ว่าตัวอาหารของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าเรียกว่ายังไงเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีไปถึงเสร็จปั๊บมาแล้วร้านตามต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีอะไรแบบอย่างนี
0: ้
1: พอไปถึงเสร็จปั๊บเนี่ยการตอบรับกำลังซื้อที่อาจจะซ่อนอยู่ก็ได้ทำให้เราขายดีครับแล้วสามารถขยายสาขาได้เรื่อยๆครับ
7: เป็นความแปลกใหม
0: ่เขาคำนี้ดีมากกำลังซื้อที่ซ่อนอยู่
7: จริง
0: คือหมายความว่าคนมีตังมีแล้วคนที่อยากจะกินของดีมีแล้วคนพวกนี้เขากินเป็นเมื่อเขากินเป็นเขาเคยมากินที่กรุงเทพแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปเอามาเปิดที่บ้านฉันกินสักทีหนึ่งถูกไม่ถูกมากินสักทีหนึ่งถ้าได้เรื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันพอเขามากินแล้วพอมันได้เรื่องได้เรื่องไม่พอต้องได้ราคาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เขาเป็นแฟนแฟนสำคัญไหม
1: โอ้สำคัญมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่ามาสาขากรุงเทพแล้วเป็นแบบนี้พอเราก็ชอบเสร็จปั๊บพอไปสาขาต่างจังหวัดมีการเปรียบเทียบกันแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้แต่ละร้านแล้วก็เชียร์ร้านต่อไปเรื่อยๆครับผม
0: นี่คือความสำคัญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการทำงานพวกนี้เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีช่องว่างให้ท่านเติมเต็มเสมอ
1: ใช่
0: มันมีเสมออยู่ที่ว่าท่านหามันเจอหรือเปล่าแล้วเราทำร้านอาหารเป็นยังไงถูกใจเขาไหมแต่สำคัญที่สุดนะครูคุณต่อยพูดตลอดเวลานะถ้ามันเป็นการทำอาหารมันต้อง
7: อร่อย
0: ถูกไม่ถูก
1: ถูกครับผม
0: มันต้องอร่อยหรือเปล่า
1: ต้องอร่อยตั้งแต่คำแรกที่ทานเลย
0: นั่นไง
7: ต่อให้วัตถุดิบเลิศหรูยังไงแต่ถ้ามันไม่อร่อยมันต้องอร่อยอ่ะ
0: ใช่ถ้ามันไม่อร่อยโอกาสยากครับโอกาสที่เขาจะเดินมาอีกทีนึงมาถ่ายรูปที่ร้านท่านมาชอบตรงนู้นชอบสวนตรงนี้ยากครับเขามากินข้าว
6: การซื้อซ้ำจะยาก
0: ใช่ไหม
1: ต้องอร่อยแล้วก็คุ้มค่าด้วย
0: ใช่เขามากินข้าวเป็นหลักแล้วเรามาดูกันนะครับวันนี้เขาทำอย่างไรกับเมนูนี้ท่านผู้ชมครับมันเป็นข้าวหน้าเนื้อเป็นยากินิกุแต่เป็นสไปซี่ In the Middle by ไข่เซนครับมีทั้ง7สาขานี่สาขาที่
1: 7เลยครับผมตัวนี
0: ้อยู่ที
1: ่โครงการรามคำแหงฮิลครับผม
0: รามคำแหงฮิลนะครับอยู่ชั้นล่างเลยนะคร
1: ับ ชั้นล่างเลย
0: มาเริ่มเพิ่มเลยนะครับสาขานี้สาขาที่7เลยนะเพิ่งเปิดใหม่เอี่ยมเลยนะฮะนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ทำเริ่มต้นจาก
1: การใช้มันเนื้อครับตัวนี้ไปเจียวให้เกิดเริ่มให้เนื้อเริ่มละลายแล้วก็มีความหอมขึ้นมาตามด้วยขิง
0: ครับ
1: ผัดให้เริ่มนิ่ม
0: ครับ
1: แล้วตามด้วยผักที่เป็นหอมใหญ
0: ่ครับ
1: ผักหอมใหญ่เริ่มนิ่มแล้วเสร็จตามด้วยแครอทย่างครับ
0: ครับ
1: พอแครอทย่างเสร็จปั๊บเริ่มนิ่มปั๊บก็ตามด้วยต้นหอมญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ผัดจนเริ่มนิ่มเริ่มหอมเสร็จปั๊บเราก็จะทำการเติมน้ำเปล่าครับผม
0: ครับเขาต้องการทั้งรสนะท่านผู้ชมและต้องการทั้งกลิ่นเติมน้ำเปล่าไปเสร็จแล้วตามด้วย
1: โชยุเพื่อปรุงรสชาติครับ
0: โชยุ
1: โชยุน้ำตาลทราย
0: ครับ
1: เสร็จปั๊บตบท้ายด้วยสาเกครับผม
0: ครับนี่ฮะ
1: เพิ่มรสชาติอีกทีนึง
0: นี
1: ่เสร็จปั๊บเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ประมาณ
1: 30นาที
0: 30นาทีนะท่านผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยๆถ้ามันงวดก็เติมน้ำอีกหน่อยเติมน้ำอีกหน่อยนึง
1: ใช่ครับ
0: นี่ฮะดูนะฮะ
1: พอครบ30นาทีแล้วเราก็กรองเอาเศษที่เหลือออกเหลือเป็นน้ำซอสแล้วพักให้เย็นครับ
0: นี่คือน้ำซอสพักทิ้งไว้เลยคราวนี้
1: เราจะไปผสมกับซอสพริกครับผม
0: บ
1: เพื่อจะเพิ่มความเผ็ดเปรี้ยว
0: ซอสพริก
1: ตัดเลี่ยน
0: กับน้ำเมื่อกี้นะฮะ
1: น้ำซอสเมื่อกี้ครับผม
0: uh-huh.
1: พอผสมเสร็จแล้วก็เอาไว้สำหรับในการอาจจะหมักเนื้อหรือนวดเนื
0: ้ออ๋อนี่เราเอาเนื้อนี่มาแล้วเอาเมื่อกี้เอามานวดเอาไอ้ซอสสไปซี่ของเราเนี่ยยากินิกุเนี่ยนะฮะเอามาหมักกับเนื้อ
1: แล้วก็จะมีการนวดนี้กดเนื้อกดอะไรอย่างเงี้ยให้ซอสเข้าไป
0: ให้มันเข้าไป
1: ครับ
0: คราวนี้ตั้งเตาใส่น้ำมัน
1: ลงกระเทียม
0: กระเทียม
1: ผัดพอให้มีกลิ่นหอม
0: ครับ
1: สักพักนึงลงต้นหอมใหญ่ลงไปผัดหอมใหญ่ให้เริ่มมีความนิ่มครับเริ่มมีความนิ่มๆกรุบๆนิดนึงเสร็จปั๊บเร่งไฟแรงแล้วก็ตามด้วยเนื้อที่เราหมักไว
0: ้เมื่อกี้นั่นแหละนะฮะผัดเลย
1: ผัดเลยเพื่อแล้วก็เร่งไฟแรงเพื่อให้เนื้อได้เก็บความชุ่มฉ่ำและข้างในไม่สุกจนเกินไปและก่อนจะออกก็ราดซอสเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้น
0: ครับ
1: จากนั้นครับก็สุกได้ที่เสร็จปั๊บก็นำไปออนท็อปหรือว่าราดบนข้าวญี่ปุ่นที่เราเตรียมไว
0: ้นี่
1: หลังจากนั้นก็

0: จะเพิ่มความนัวเพิ่มความเป็นคนในการใส่ไข่ดองลงไปออนท็อปข้างบนด้วยครับผมแล้วปิดจ็อบด้วยการโรยหอมเขียวและงาคั่วเป็นปิดจ็อบพร้อมเสิร์ฟครับผม
1: นี่ครับท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้แล้วเราเรียกมันว่าข้าวหน้าเนื้อยากินทั้งคู่สไปซี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ที่เห็นทั้งหมดนี่มันอยู่ในเมนูซึ่งจริงๆมันเป็นเมนูที่เรียกว่า
0: เป็นบุฟเฟ่ครับ
1: เป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ
0: ่ในคอสตัวค่อนข้างจะเป็นตัวล่างสุดของที่ร้านด้วย
1: นี่ฮะ
0: แต่ก็ได้ทานเนื้อระดับนี้แล้ว
1: ใช่นี่มันเป็นบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่นี่เท่าไหร
0: ่ที่ร้านเริ่มต้นตั้งแต่589บวกบวกครับ
1: 589บวกบวก
0: ไปจน849บวกบวก1159บวกบวกและสุดท้ายคือ1699บวกบวกคร
1: ับ แล้วแต่คนจะชอบแบบไหนแต่นี่คืออยู่ในชุด
0: 589บวกบวก
1: ซึ่งได้เนื้อแบบนี้แล้วได้ความรู้สึกแบบนี้ไอ้เนื้อที่ใช้นี่เป็นเนื้อสันคอนะท่านผู้ชมเป็นเนื้อสันคอที่เป็นเอจจิ้งด้วยนะและเป็นออสเตรเลียนวากิวถูกไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่ไหมฮะหรือเขาเรียกกันว่าอะไรนะโจ
0: จะเป็นส่วนที่ดีสุดของสันคอเรียกว่าในร้านจะเป็นหนูที่ชื่อว่าโจโรสิกซึ่งเหตุผลที่เลือกเนื้อตัวนี้เพราะว่าเป็นเนื้อที่มีรสชาติกับความเข้มข้นที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะเอาไปเอจจิ้งม
1: า
0: และมีไขมันแทรกที่ไม่มากเกินไปจนเกิดความเลี่ยนเมื่อนำไปผัดหรือไปปิ้งย่างครับมันจะซึมซาบรสชาติและค่อนข้างชัดเจนเวลาไปทานอย่างเงี้ยครับผมก็เลยนำมาผัดนำมากับข้าว
1: นี้ผ่านการบ่มอยู่กี่วันเนี่ย
0: เจ็ดวันครับ
1: เจ็ดวันนะท่านผู้ชมเอจจิ้งอยู่นะนะแล้วตัดแต่งไอ้พวกอะไรที่ไม่ต้องการไอ้พังผืดแล้วเอาออกแล้วมาทำอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับคุณดอครับ
2: คือพอเวลาเนื้อทำพวกเอจจิ้งทำไดเอจเนี่ยครับคุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นของตัวขึ้นมาเยอะอยู่แล้วแล้วเจอกับซอสผัดที่เป็นซอสเหมือนลักษณะเป็นเหมือนคล้ายซุกี้ยากี้นะครับซึ่งมันจะมีความหวานจากหอมแครอทนู่นนี่นั่นแล้วมีมันเนื้อที่มันผสมอยู่แล้วกลับมาหมักแล้วนวดเข้าไปอีกแล้วเขาก็ค่อยเอามาท็อปสมบูรณ์แบบมากมันเป็นคำที่สมบูรณ์แบบมากแล้วเขาไม่ได้ทำให้มันสุกเกินไปแล้วตัวไข่แดงที่ดองกับโชยุครับเขาไม่ได้ดองทิ้งไว้นานนั่นหมายถึงว่ามันยังมีความฉ่ำของมันอยู่มันอร่อยมากอ่ะแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่พอดีเลยครับงาขาวไอ้ส่วนที่เป็นเล็กๆข้างบนเนี่ยมันมาเพิ่มจังหวะกัดและดังกรึบนิดๆมันทำเป็นเสน่ห์นะอันนี้คือผมชอบมากพี่ครับ
1: ห่อให้โชยห่อยด้วย
3: ใช
2: ่ครับพูดเล่น
3: คืออยากจะบอกว่าอย่างที่พี่อ้อบอกครับว่าไข่ดองมันมีความพอตีเข้ากับเนื้อคุณผู้ชมแล้วเข้ากับข้าวญี่ปุ่นมันมีความจุยซี่มีความครีมมี่คือแบบกินเข้าไปแล้วมันมีรสของไข่ดองด้วยคุณผู้ชมคือมันจะแบบออกแบบรสชาติแล้วแบบหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันจะเลี่ยนไหมไม่เลี่ยน
2: เลย
3: อร่อยมาก
2: ไม่เลี่ยนเลยมีเปรี้ยวมีเผ
3: ็
2: ด
3: ใช่ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าสไปซี่เพราะมันมีความสไปซี่เล็กหนูว่าเด็กกินได้ครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีคุณผู้ชมครับร้าน In the Middle by ไข่เต็นกับเมนูข้าวหน้าเนื้อยากิน
2: ิกุ
3: สไปซี่เมนูนี้รับไปครับ10 คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
0: ขอบคุณมากครับ
2: อร่อยมาก
1: คร
2: ับแล้ว
1: ก็มีวาซาบิ
0: วาซาบิดองด้วยใช่ครับ
1: วาซาบิสดด้วย
0: แล้วเมื่อกี้ตัววาซาบิตัวเป็นยูสุโคโชด้วยสำหรับตัดเตี้ยนได้ด้วยครับ
1: ใช่ไหม
0: เปรี้ยวชายข้างๆครับ
1: และที่สำคัญที่สุดถามตรงๆเอาจริงๆนะ
0: ครับ
1: อย่ามาพูดนั่นเนี่ยเพราะมันสำคัญมากข้าวคุณใช้ข้าวอะไร
0: เป็นข้าวญี่ปุ่นครับจากโจนิกาตะครับผมตัวนี
1: ้ข้าวนิกาตะ
2: เพราะเมื่อกี้ผมก็ดูเม็ดสวยจังเลย
1: มันรู้เลยอ่ะมันแพงนะคุณ
0: แต่ก็เพื่อลูกค้าครับผมมีคอนเซ็ปต์ว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาทานชุดไหนแล้วให้รู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดในทุกๆชุดและกับเงินที่จ่ายไปในแต่ละคอร์สที่ลูกค้ามาทาน
1: ข้าวนี่กระต่ายคุณใช้จริงๆเหรอ
0: ใช่ตรงน
1: ี้ตลอดจริงๆเลยเหรอ
0: ยาวๆเลยครับ
1: ยาวๆเลย
2: เจ๋ง
1: ท่านผู้ชมฮะคือเมนูเนี่ยมันจะอร่อยไม่อร่อยจริงๆอ่ะสำหรับไอ้การผัดเนื้ออะไรที่เขาทำทั้งเมื่อสักครู่นี้มันใช่อยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามันไม่ได้กินกับข้าวแบบนี้นะ
0: ใช่
1: มันอร่อยสู้ยาก
0: ข้าวตอนนี้ที่ข้อดีคือมันจะซับซอสแต่จะคือรสจะกินจะเป็นอร่อยถึงข้าวสุดท้ายเพราะมันจะดูดซึมซอสได้ค่อนข้างด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: อร่อยได้ถึงข้าวสุดท้ายเลยเราชั้นเรื่องข้าวเป็นต้นที่มา
2: ป้อมป้อมอ้วนๆแล้วก็อย่างนี้แล้วมันซอสมันจะเกาะอยู่หมดเลยคุณผู้ชมและเม็ดมันเรียงสวยมีความนุ่มและเป็นยางนิด
3: ก็อย่างที่บอกครับว่าคือข้าวนี่ก็ตาที่เคยบอกว่ามันเป็นเดอะเบสของข้าวญี่ปุ่นแล้ว
1: ผมงงท่านที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าญี่ปุ่นเองอ่ะที่เวลาไปบางจริงบางที่ไม่ได้มีขายนะฮะขายยากผมไม่รู้ข้าวมาได้ยังไงแต่ว่าในเมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นเยอะหลายเจ้ามากที่ใช้ข้าวของนิกาตะก็วันนี้ก็เลยบอกว่าด้วยราคานี้ท่านลองดูเอาเองก็แล้วกัน In the Middle by Kaizen ผมมั่นใจและนี่คือทีมงานขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีกับกล้องนะครับสวัสดีครับไอ้คนผมทองตรงกลางเป็นใครครับ
0: เป็นเชฟพุ่นส่วนครับผม
1: เป็นพุ่นส่วนนะฮะโอเคครับ
3: เ
1: ฮ้ยเดี๋ยวจำหน้าได้ป่ะโอเคคือหมายความว่าถ้าเกิดไปให้เห็นหน้า

0: โอเควันนี้จะขอขอบคุณคุณอามต้องขอขอบคุณร้าน In The Middle by Kaizen ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดมันเป็นอะไรอีกเมนูนึงที่ท่านน่าสนใจมากนะด้วยราคานี้แล้ววิธีการที่เขาคิดเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ผลไม้ที่ท่านทานเข้าไปแล้วมันจะช่วยแก้ผมร่วงได้
1: ผลไม้ที่แนะนำให้รับประทานเพื่อเป็นตัวช่วยได้แก่อันนี้เป็นพวกตระกูลเบอร์รี่ฝรั่งแล้วก็ส้ม
2: ฝรั่งแล้วก็ส้ม
1: กล้วยครับ
0: อันนี้อันต่อไป
1: อะโวคาโด
0: นั่นนะฮะน่าจริงฮะท่านผู้ชมก็พูดถูกแล้วมันน่าจริงๆขนมไหว้พระจันทร์ใส่เอสเปรสโซ่ลำไยสีทองครับ
3: นี่คือความสุดยอดจริงๆ
1: มันมีความเป็นเอสเปรสโซ่อยู่เต็มๆเลย
4: มันแตกต่าง
3: ปีหน้าจะเป็นอะไรอาจจะกลายเป็น
0: ขนมไหว้พระจันทร์ใส่ถั่วงา
1: เราจะไปรู้ได้ยังไง
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
7: ้แป้งเดอะเอแป้งที่ใครๆก็ใช้
8: แป้ง
7: ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
9: 生産面では良質の原料を使用しそのため最新のスキンケア製品が完成し肌を内側から保護し栄養を与えることができます私たちは製造過程で現代のテクノロジーイノベーションを使用し男性も女性も安心して高品質のものを使用できます
7: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดี
10: สวัสดีครับได้เวลาของแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้วันนี้ความสุขจะเกาะติดหน้าเลยเพราะว่าผมมาพร้อมกับแป้งขายดีแบรนด์เดอะเอแป้งเดอะเอสูตรยอดนิยมผมเน้นย้ำเลยว่าผมเองเนี่ยมีปัญหาบนใบหน้าเยอะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมอายุ54ปีแล้วฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำความมันบนใบหน้าเต็มขนาดนี้เลยใช้แป้งตัวนี้เป็นแป้งขายดีเป็นแป้งใช้ดีและเป็นแป้งยอดนิยมของแบรนด์เดอะเอผมเน้นย้ำเลยวันนี้เจอกันถือว่าโชคดีมากปกติ1ตลับ590บาทวันนี้คุ้มๆโปรใหม่ล่าสุดรับไปทั้งหมด5ตลับคุ้มค่ามากยังไม่พอครับวันนี้รับเพิ่มกับของแถมสุดพิเศษเลยพับสำรองนุ่มๆให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพัดเลติโนนอีก2ตลับและที่สำคัญเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้าวันนี้จัดไปเลยกับสบู่เซรั่มตัวดังอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีปออีก5ใบพาเลทแต่งหน้าสีสวยๆ10ช่องสีจัดไปโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและที่สำคัญวันนี้โทรสั่งทันรับเพิ่มเป็นของแถมใหม่ล่าสุดกับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆใส่ของจุๆอีก1ใบและยังไม่หมดวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับกับสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดคระแบบคระลายไปให้สวยๆทั้งนั้นอีก1เส้นบอกเลยว่าสร้อยคอสีทองสวยมากงานประณีตงานละเอียดแล้วให้เป็นของขวัญอยู่ในเซตของหลักรวมของแถมวันนี้คือ27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเน้นย้ำเลยว่าเซตโปรโมชั่นวันนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทวันนี้ 8,000 ไม่ต้องจ่าย 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ยังแพงไปวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นผมเน้นย้ำเลยว่าหลายคนมีปัญหาที่แตกต่างกันดร.เอปีนี้ดูจากกระจกแล้วเห็นแล้วตกใจปัญหาบนใบหน้าเยอะมากแต่ไม่กลัวนะครับเพราะว่ามีแป้งตลับนี้แป้งตลับดำในตำนานเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีวิธีการใช้ง่ายมากนี่เลยทาทาปัดปาดทาทาตบตบเข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดมีปัญหาใต้ตามีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สม่ำเสมอของสีผิวไม่ต้องกังวลทาทาตบตบกดกดนิดหนึ่งปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหารอบดวงตาปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำปัญหาความมันบนใบหน้าผมให้เห็นแบบนี้เลยผมใช้เบอร์2นะครับสำหรับผิว2สีถ้ามีปัญหาหน้ามันบนใบหน้าสภาพหน้าจะเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วจะได้ความเนียนเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วเนี่ยความมันจะไม่เกาะติดเลยจะได้ความ

ทำเนียนแบบนี้ผมบอกเลยนะวันนี้คือคุ้มค่ามากเป็นแป้งที่มีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ใครเห็นโปรโมชั่นอยู่ต้องรีบสั่งเลยเป็นโปรใหม่ล่าสุดเน้นสำหรับหลายๆคนที่ต้องการความคุ้มค่าวันนี้รับแป้งไปทั้งหมด5ตลับจะใช้เองจะซื้อฝากจะนำไปขายต่อยังไงเต็มที่ไปเลยอย่าลืมรับของแถมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพับสำรองเนื้อนุ่มๆให้ไปอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัดเลติโนนสบู่เซรั่มให้ไปอีก5ก้อนถูตะข่ายขัดผิวและตีฟองให้ไปอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสวยมาก10ช่องสีโลออนน้ำหอมให้ไปอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆอีก1ใบและสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดที่ผมคละลายไปให้สวยๆเลยทั้งหมดนี้27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางราคาเต็มของเซตนี้ประมาณ 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญได้ความสวยแบบแน่นๆความสวยแบบทนๆผมเน้นย้ำเลยนะคนถามมาเยอะว่าแป้งดร.เอกันน้ำหรือเปล่าแป้งดร.เอใช้แล้วจะเป็นยังไงแป้งดร.เอเวลาใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้ทนนานหรือเปล่าผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์และนี่คือเป็นโปรฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดย์เอคือคุ้มค่ามากได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดมากให้เห็นเลยนะว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมีปัญหาแบบข้างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำตามวัยคนอายุ54ปีมีความมันบนใบหน้ามีความคล้ำรอบดวงตามีร่องน้ำหมากแต่ปัจจุบันกลายเป็นแบบนี้แล้วคนถามมาอีกกันน้ำไหมกันเหงื่อหรือเปล่าสำหรับคนเหงื่อออกง่ายๆผมบอกเลยว่ามาทางนี้เพราะว่าเราเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของทั้งโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยจุดเด่นก็คือเน้นการปกปิดควบคุมความมันระหว่างทาปกปิดอำพรางซ่อนเลนปัญหาต่างๆบนใบหน้าผมเน้นย้ำเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่าแป้งดร.เอเนี่ยกันน้ำหรือเปล่าขออนุญาตจุ่มไม่เห็นกันแบบนี้จุ่มไม่เห็นกันแบบนี้กันน้ำไหมละจ๊ะกันน้ำไม่ละจ้าให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วนำขึ้นมาทาหน้าต่อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอจะทำให้ดูว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบบง่ายๆแป้งแบรนด์เดอร์เอควบคุมความมันเน้นการปกปิดปัญหาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้ามาทางนี้แล้ว1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมใช้ได้จุกๆคุ้มค่าแบบยาวหนวดยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนความปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเกลี่ยให้เห็นแบบนี้นี่เกลี่ยเข้าหากันให้ได้ดูแบบง่ายๆมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดจัดการไปได้เลยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอผมบอกเลยนะก่อนหน้าจะมีปัญหาหลายคนรู้อยู่แล้วดร.เออายุเยอะแล้ว54ปีปัญหามีทั้งฝ้ากระจุดด่างดำความมันบนใบหน้าริ้วรอยต่างๆรอยยุงกัดรอยผดรอยผื่นอะไรเต็มที่ไปเลยผมเน้นย้ำเลยว่าณปัจจุบันให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์จริงของผู้ใช้จริงและเป็นเจ้าของแบรนด์ให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งบอกเลยตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วหลายคนถามมาบอกว่าแป้งกันน้ำแล้วอยู่บนหน้ากันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้กันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้แล้วให้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอติดหน้าติดเนียนติดทนและติดหน้านานๆแบบนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะแล้ววันนี้ต้องรีบสั่งนะเพราะว่านานๆทีมีหนกับแป้ง5ตลับ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีเข้ามาได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอครับยังมาพร้อมกับขบวนของแถมซึ่งวันนี้ให้คุ้มจุใจจริงๆนานๆมาทีมีทั้งพับสำรองมีทั้งครีมไข่มุกพัดเลติโนนตัวดังและที่สำคัญยังมีจุดเด่นเลยเรื่องของการทำความสะอาดสบู่เซรั่มวันนี้ให้ไปไม่ได้1ก้อน2ก้อนนะให้ไปเลยทั้งหมด5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีปองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสีสวยมากและที่สำคัญโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆให้ไปด้วยกระเป๋าสวยๆเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่คุ้มจุใจสีสวยๆน้ำหนักเบาๆใส่ของได้เยอะมากอีกหนึ่งและที่สำคัญวันนี้สั่งซื้อสำเร็จรับไปเลยครับแบบไม่ต้องลุ้นสร้อยคอสีทองคละลายไปให้สวยมากๆงานประณีตจริงๆทั้งหมดนี้ราคาเต็ม

8,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายนะ 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ไม่ให้จ่ายวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรสั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอย The Ego National Miracle Two Way Cake Powder รับไปเลยครับทั้งหมด5ตลับคุ้มๆ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอฉลองครบรอบ10ปีทั้งทีพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพลัสเลตินอนอีก2

0: 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 1,000 บาทจัดส่งฟรีโทรเลยครับตอนนี้021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Raisins
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
3: ่ Raisinsตุ๊กครับ
2: ครับ
3: ปัจจุบันเนี่ยหนี้ครัวเรือนประเทศไทยสูงมาก
2: เยอะมากใช่ไหม
3: ใช่ครับผมและบางคนเนี่ยถึงแม้จะเกษียณอายุไปแล้วก็ตามแต่ยังคงเป็นหนี้อยู
2: ่แล้วทำไงอ่ะ
3: การใช้ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความลำบากลำบนถูกไหมคร
2: ับ เขาไม่มีรายได้แล้ว
3: ถูกต้องฮะทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหนี้และวิธีการไกล่เกลี่ยนี่มีประโยชน์มากมากเลยคร
2: ับ โอ้มีการไกล่เกลี่ยนี่นะ
3: ใช่ครับ
2: ก็น่าจะดีนะคะ
3: ครับ
2: อาจารย์ชอบทานกุ้งแม่น้ำเผาไหม
3: ทานได้ครับ
2: อาหารทะเลล่ะ
3: ทานได้ครับ
2: วันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปแถวแถวรามอินทราชื่อร้านครัวกุ้งหวานไม่ต้องไปถึงทะเลก็มีซีฟู้ดให้ทานไม่ต้องไปถึงอยุธยาก็มีกุ้งแม่น้ำเผาให้ทานจะน่าทานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
4: วันนี้ผลมาเอาใจคนที่ชอบกุ้งแม่น้ำเผานะคะตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆแล้วก็มันเยิ้มๆเลยรวมถึงใครที่ชอบปูทะเลแล้วก็ซีฟู้ดด้วยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลอยู่ที่ร้านครัวกุ้งหวานค่ะอยู่ติดกับเซ็นทรัลรามอินทราเลยนะคะเป็นร้านเด็ดที่เขาบอกต่อกันมาว่าซีฟู้ดที่นี่จัดเต็มส่งตรงความสดจากทะเลแบบวันต่อวันค่ะไม่ต้องขับรถไปไกลถึงทะเลก็อิ่มอร่อยแบบครบๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ซีฟู้ดนะคะแต่ว่ายังมีเมนูอาหารไทยอาหารจีนรวมแล้วกว่า100เมนูวันนี้ฝนจะคัดเมนูเด็ดๆอะไรมาบ้างตามฝนมาเลยค่ะช่องขาดูสิคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะเรียกว่ายกมาทั้งทะเลเลยค่ะซีฟู้ดของเขาทั้งกุ้งหอยปูแล้วก็ปลาหมึกนะคะแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนี่เลยค่ะพระเอกของร้านนี้คือกุ้งแม่น้ำเผานะคะที่เป็นไซส์ใหญ่3ตัวโลมันกุ้งคือแบบเยิ้มๆแล้วกุ้งคือตัวใหญ่น่ากินมากแค่อาหารทะเลของเขาแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้เขาบอกเลยว่าเป็นมะนาวแท้ 100% แล้วก็ไม่มีผงชูรสด้วยพูดขนาดนี้ต้องชิมละค่ะนี่เลยใหญ่มากเนื้อแน่นนะคะแล้วก็มันนี่แบบมันเยิ้มสะใจคนชอบกุ้งแม่น้ำเผาแน่นอนอร่อยมากมันกุ้งคือหวานแบบหวานเต็มปากเต็มคำเลยค่ะแล้วก็ตัวกุ้งคือเขาย่างมากำลังดีสุดๆย่างมาแบบไม่สุกเกินไปเนื้อมันเด้งเนื้อแน่นเต็มปากเต็มคำสดมากๆและน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเผ็ดกำลังดีมันช่วยชูรสชาติของกุ้งเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะส่วนเมนูนี้ค่ะจัดใส่พานมาให้เราเลยบอกเลยว่าถูกใจคนชอบกินปูแต่ไม่ชอบแกะปูเพราะว่าเขาแกะมาให้หมดแล้วแบบนี้เลยปูเนื้อแน่นหวานหวานแบบธรรมชาติค่ะคือสดมันจะหวานแบบนี้แหละแล้วก็ไปเจอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่โหมันต้องเผ็ดประมาณนี้แหละมันถึงจะอร่อยเวลากินกับซีฟู้ดมาต่อกันที่นี่เลยค่ะเมนูหอยนางรมสดๆที่ส่งตรงมาจากสุราษฎร์นะคะดูขนาดตัวซะก่อนหนึ่งฝ่ามือของฝนได้เลยความรู้สึกคือไม่ได้กินหอยนางรมที่มันตัวใหญ่แล้วสดแบบนี้มากนานมากเพราะว่าปกติมันต้องไปหาทานที่สุราษฎร์ใช่ไหมคะแต่เนี่ยเขาส่งตรงมาจากสุราษฎร์แล้วมันยังสดมากแล้วมันไม่คาวค่ะมันได้ความหวานแบบหวานธรรมชาติของหอยนางรมเลยส่วนจานนี้เลยค่ะส่วนหอยนางรมกระทะร้อนค่ะเสิร์ฟมาแบบร้อนร้อนควันขึ้นแบบนี้เลยแหละคือมันจะเป็นส่วนนุ่มเนาะมันก็คือมีไข่มีแป้งนิดนึงแล้วก็เป็นตัวหอยนางรมที่มันสดมากหวานหอยนางรมแต่

0: มชาติอร่อยไม่ต้องกลัวเรื่องแข็งไม่ต้องกลัวมันจะเกี่ยวยากนุ่มมาต่ออีกหนึ่งซีฟู้ดค่ะที่ฝนชอบมากเลยคือปลาหมึกไข่อันนี้เขาเอามาผัดกะปินะคะปลาหมึกไข่ของเขานี่คือไข่ในตัวปลาหมึกมันแน่นๆแล้วก็มาเป็นตัวเลยนะคะแล้วก็มีกะปิที่เขาผัดแบบหอมๆเคลือบทั่วตัวปลาหมึกเลยค่ะเป็นปลาหมึกไข่ผัดกะปิที่มีความแซ่บกะปิไม่เค็มนะคะแต่มันจะได้ความหอมแล้วก็กับรสชาตินัวๆของกะปิแล้วก็ได้ความเป็นพริกที่เขาใส่ลงไปด้วยอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เขาบอกว่าลูกค้าประจำของที่ร้านนี้มาแล้วต้องสั่งก็คือเมนูนี้เลยค่ะสตอผัดกุ้งหมูสับรสชาติเข้มข้นกุ้งคือตัวใหญ่สดคือเมนูนี้ได้ยินชื่อปุ๊บจะรู้เลยว่ามันต้องเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดจนแบบกินได้แค่คำเดียวแล้วมันต้องเลิกแต่มันเผ็ดแบบอยากกินอีกกินกับข้าวสวยพอดีเลยค่ะส่วนคนนี้นะคะนอนรออยู่เลยค่ะปลาบู่นึ่งซีอิ๊วนะคะเป็นเมนูที่หาทานยากมากๆเลยค่ะทางร้านเนี่ยเขาคัดมาเป็นปลาบู่ที่แบบตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆนะคะเอามานึ่งกับซีอิ๊วสูตรพิเศษเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ทานปลาบู่นะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบทานเพราะมันหาทานยากแล้วเนื้อมันนุ่มแบบนุ่มละลายในปากเลยอะถ้าไม่ต้องเคี้ยวเลยอะชิ้นใหญ่ๆเนื้อแน่นๆแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะซีฟู้ดเขาจัดเต็มสดแซ่บสะใจแบบที่ฝนบอกเลยใช่ไหมล่ะคะใครกำลังมองหาร้านอาหารทะเลสดๆนะคะแนะนำเลยค่ะครัวกุ้งหวานค่ะปักหมุดมาที่ซอยรามอินทรา3นะคะจะสายซีฟู้ดอาหารไทยหรืออาหารจีนที่นี่มีครบเลยค่ะพิกัดก็เดินทางมาง่ายมากๆเลยคือร้านเขาอยู่ติดกับเซ็นทรัลรามอินทราเลยนะคะใกล้ทั้งทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยร้านเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา 10:30 นจนถึง 5:30 นนะคะตามมาชิมกันให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วส่วนครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: นี่วันหลังเราจะแลกหน้าที่กันน้ำฝนบ้างแบบว่าเราออกไปกินกันนะให้น้ำฝนอยู่ในนี้นะ
2: ใช่แม่อิตาบุตรกับน้ำฝนมาทำแล้วผมไปกินบ้าง
1: ใช
2: ่โอ้ช่วงนี้มีทีเด็ดมาฝากเลยสำหรับรุ่นวัยเซียนโดยเฉพาะพี่ตุ๊ก
1: คือ
2: 4ท่าบริหารครับที่ลดอาการล้มแล้วทำให้เดินคล่องขึ้นด้วย
1: ทำให้ล้มยากหน่อย
2: ใช่ครับผม
1: ดีมากดีม
2: ากลองไปชมนะครับมีอะไรบ้าง4ท่าครับ
3: 4ท่าบริหารสร้างความสมดุลให้คนสูงอายุครับท่าที่1เป็นท่ายืนขาเดียวครับเริ่มแรกนะครับให้ใช้มือแตะเบาๆทั้ง2ข้างพอเริ่มชินให้แตะแค่ข้างเดียวครับยืนให้ได้ข้างละ20วินาทีนะครับแล้วสลับเปลี่ยนข้างทำครับพอเริ่มชำนาญนะครับให้แกว่งขาเล็กน้อยเหมือนเรียนแบบท่าเดินครับทำประมาณ20วินาทีเหมือนเดิมครับแล้วเปลี่ยนข้างทำนะครับทำประมาณสัก 3-4 เซตต่อวันนะครับท่าที่2เราเรียกว่าท่าเดินต่อขานะครับให้เดินแบบเท้าต่อเท้าไปเรื่อยๆนะครับท่านี้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าไม่เคยทำอาจจะล้มได้ต้องมีคนประคองในช่วงแรกๆครับของคุณแม่ผมนะครับทำวันแรกๆนี่เซไปเซมาเลยครับถ้ามีกระจกส่องนะครับก็ทำให้ท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ดีมากขึ้นครับทำช้าๆไม่ต้องรีบครับเดินไปเดินกลับประมาณ 5-10 เมตรก็เพียงพอครับทำประมาณ 3-4 รอบนะครับพอทำไปทัก2สัปดาห์ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือเดินได้มั่นคงและไม่เซไปมาครับท่าที่3เราเรียกว่า sit to stand นะครับหรือเปลี่ยนอริยบทจากนั่งเป็นยืนครับหาเก้าอี้นั่งที่มั่นคงนะครับให้เอามือวางที่ลำตัวไว้แล้วลุกขึ้นยืนครับแรกๆถ้าทำไปได้ใช้มือช่วยประคองได้เลยครับท่านี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและเพิ่มความสมดุลในการเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นยืนครับท่าที่4คือท่าฝึกการเดินขึ้นบันไดไปตัวสเต็ปที่มั่นคงนะครับแล้วก็ฝึกเดินขึ้นลงธรรมดาเลยครับเหมือนเราขึ้นลงบันไดเป็นการเรียนแบบการเดินขาเดียวในจังหวะขึ้นบันไดครับทำประมาณ 10-15 ครั้ง 2-3 เซตครับทำทั้ง4ท่าเป็นประจำนะครับสักประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับลดความเสี่ยงในการหกล้มได้เลยครับ
1: ต้องฝึกเรื่อยๆถ้าเผื่อเราอายุยังไม่มากไอ้ทำท่าพวกนี้มันไม่ยากนะอาจารย์แต่พออายุมากๆแล้วการทำนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
2: อ
1: ย่างเดินขาต่อขาเนี่ยโอ้อาจารย์ไม่ง่ายไม่ง่ายยากแต่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรใส่ถุงเท้าเนาะเพราะมันลื่นนะคะแล้วก็หาที่จับที่มันมั่นๆหน่อยนะแข็งแรงหน่อย
2: ค่
1: ะของพี่จะเป็นคลิปที่ลูกสาวพาคุณแม่ป่วยติดเตียงแต่ว่าพาไปเที่ยวทะเลได้อีกครั้งนึง
2: โดย
1: ใช่แต่นั่งวีลแชร์แบบว่าลงไปชายหาดได้เลย
2: หมายถึงพอถึงชายหาดแล้วก็อุ้มลงไป
1: ไม่อุ้มนั่งวีลแชร์ลงไปที่ชายหาดได้ไปดูกันคุณแม่จะมีความสุขแค่ไหนไปชมกันค่ะ
4: ครั้งแรกในประเทศไทยกับวีลแชร์ชายหาดให้ช้างได้ยินเสียงหัวเราะของแม่เมื่อกี้ไหมมันคืออะไรที่เติมเต็มเรามากๆเราไม่ได้ยินเสียงหัวเราะนี้มันนานแต่แม่เราเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราพยายามหาวิธีที่

0: ปลอดภัยในการพาแม่มาสัมผัสหาดทรายมาโดนคลื่นกระทบตัวแบบนี้วิวแชร์ชายหาดให้เช่าคือตอบโจทย์มากๆเลยไม่ว่าเราจะมีความประทับใจกับหาดที่ไหนก็ตามเราสามารถพาแม่ไปเติมเต็มและลึกความหลังตอนที่เรายังเป็นเด็กแล้วเขาเคยอุ้มเราเล่นน้ำทะเลได้ทดสอบการลอยน้ำมาให้นะคะลอยได้จริงๆแต่คุณแม่ไม่ได้เล่นนะใครได้เช่าใช้มาเล่าให้ฟังด้วย
1: ช่างสรรหานะ
2: ยังไงมีให้เช่าหรือเขาทำเอง
1: คือมันมีบริษัทหนึ่งชื่อ Well Cap Together เขาให้บริการรถตู้นะแล้วก็มีวีลแชร์ที่เข็นลงน้ำได้แบบเนี้ย
2: โอเคคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าสำคัญมากๆเลยใครเป็นหนี
1: ้
2: ต้องฟังแล้วครับนะเราจะได้มาปลดหนี้เฉลี่ยหนี้หรือว่าไกลเกลี่ยหนี้กันได้ครับสักครู่เดียวครับไวน์ดงซีเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
3: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
4: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
5: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: คุณเป็นนักแสดงได้เพราะการดูดวง
7: ในชีวิตนี้ไม่เล่นละครเด็ดขาดงั้นถามหมอดูเลยถ้าหมอดูบอกว่าเล่นละครได้เดี๋ยวจะเล่นให้
8: ลองจับมือต้นหอมด
9: ูโอเค
8: จับมือเขาขอแต่งงานเลยนี่ขอมือหมาเหรอครับเนี่ย
10: หอมกระหอยชอ
11: ความสนุกสนานมวลซึนพ่อแซวจากศิลปะวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีธรรมะหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
12: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอดบ่าย 2:35 นทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
13: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนไหมคะ
14: ไม่มั่นเลยพี่ต้องตายกันเป็นคัก
13: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
15: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอ๊คเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
16: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: และที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
1: ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดีค่ะคุณเฉลิมชัยบัวจันทร์อัดค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านรองครับพูดถึงเรื่องหนี้เนี่ยช่วงนี้เขานิยมเป็นหนี้อะไรกันเยอะที่สุดครับ
1: นิยมเป็นหนี้เหรอ
2: นิยม
19: คือถ้าจะเรียนว่าก็เป็นหนี้ทุกประเภทหรอครับ
2: นั่นแหละ
19: ครับไม่ว่าเป็นหนี้บ้านหนี้รถนะครับหนี้เช่าซื้อหนี้บัตรเครดิต
1: มีทุกประเภทอย่างเป็นหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าบัตรเครดิตตั้งแต่ตอนยังไม่เกษียณจนกระทั่งเกษียณก็ยังเป็นหนี้อยู่เนี่ยแนะนำยังไงคะ
19: เป็นหนี้นะครับถ้าเราไม่จ่ายเขานะครับเจ้าหนี้เองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องนะครับเขาไปยึดทรัพย์เองไม่ได้นะครับเขาต้องไปฟ้องให้ศาลตัดสินก่อนนะครับเมื่อศาลตัดสินแล้วนะครับเขาอยากจะบังคับคดีอยากจะยึดทรัพย์นะครับเขาก็ต้องมาขอให้เจ้าพนักงานดีกรมเขามีนี่นะครับไปทำการยึดทรัพย์แต่กฎหมายก็บอกว่า
2: ต้องมาบอก
19: ต้องมาแจ้งครับเพราะว่ากรมเขาดี
1: ไม่สามารถ
19: ไม่นะที่ไปสืบมาสืบไม่ไหวแล้วครับสืบได้เจ้าหนี้ต้องไปสืบก่อน
1: ค
19: ราวนี้สิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะบังคับคดีนะครับกฎหมายก็บอกว่าให้ระยะเวลา10ปีตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาแต่ถ้าเจ้าหนี้ไปสืบทราบว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนถ้าไม่สามารถยึดทรัพย์ได้10ปีก็พ้นระยะบังคับคดีมาหาเจ้าบังคับคดีเจ้าหนี้ก็ไม่ยึดทรัพย์ให
2: ้เกิน10ปีไม่ได้แล้ว
1: เกิน10ก็หมายความว่าก็ไม่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ย
19: จริงๆก็ต้องเป็นหนี้แหละครับจริงๆควรจะใช้ดีกว่า
2: ทีนี้เกิดเข้ามาฟ้องให้เราไปบังคับคดี
19: ครับ
2: มีไหมไม่อยากทำ
19: ต้องทำครับ
1: ต้องทำมันเป็นหน้าที่
19: ของกรมบังคับคดี
2: โอ้แบบเลี้ยงลูกตัวแดงๆอยู่เลยอ่ะแล้วก็โอ้ทำมาหากินกันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเงี้ยทีนี้เราก็ทำยังไงสมมติเราสงสารมาก
1: ประนอม
19: ไหมคือไปเราก็ต้องประนีประนอมกันนะครับต้องคุยกันเราก็แนะนำว่าอย่างนั้นมาเจรจา
1: แนะนำยังไงครับเวลาแนะนำ
19: กรมบังคับคดีก็จะเป็นคนกลางในการที่จะพูดคุยเจรจาให้นะครับ
1: ช่วยไกลเกลี่ย
19: ใช่ครับช่วยไกลเกลี่ยว่ามีเท่านี้ใช้ได้เท่านี้นะครับมีจะมีผ่อนผันกันอย่างไรอะไรต่าง
1: ๆไกลเวลาไกลเกลี่ยนี่ไกลเกลี่ยทั้ง2ฝ่ายใช่ไหมคะไม่ใช่เข้าข้างเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ใช่ไหมคะ
19: อันนี้เข้าข้างใครไม่ได้ครับกรมบังคับคดีต้องอยู่เป็นคนกลางนะครับในพูดคุยเพราะว่าเราก็อยากเห็นให้พี่น้องประชาชน
1: อ
19: ่ะคุยหันหน้าคุยกันดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างของกรมบังคับคดีน่ะมันก็จะเป็นการบังคับคดีของยึดทรัพย์ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะ

0: แต่บางทีไปยึดบ้านยึดที่ดินยึดที่อะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นถ้ามีการเจรจากันแล้วนะครับพูดคุยตกลงกันได้นะครับก็อาจจะมีการชะลอการขายทอดตลาดไว้ก่อน
1: สมมติไปยึดมาแล้วเนี่ยนานแค่ไหนคะถึงจะขายทอดตลาด
0: ปกติก็ไม่นานครับแล้วก็มีกระบวนการตามกฎหมายนะครับ
1: ประมาณ
0: 3-4 เดือนก็จะมีการขาย
1: ประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้นเองเหรอคะ
0: ครับ
1: งั้นต้องรีบเลยเนาะอย่างถ้าใครโดนยึดแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องรีบยังไงคะ
0: แต่ว่าอย่างนี้ครับอย่างนี้นำเรียนว่ากรมเองก็มีนโยบายว่าก่อนขายทอดตลาดเราอยากให้พี่น้องมาพูดคุยกันก่อนมาเจรจากันก่อนมาพูดคุย
1: ก็ไกลเกลี่ย
0: ไกลเกลี่ยมาไกลเกลี่ยก่อนที่จะขายทอดตลาดนะครับ
2: ขาย
0: เพราะว่าจะได้หาทางออกร่วมกันนะครับเพราะมันเป็นประโยชน์ในเรื่องของการถ้าตกลงกันได้นะครับบ้านก็ไม่ต้องขายก็อยู่ต่อเจ้าหนี้เองก็ได้รับเงินเร็วขึ้นนะครับหรือบางทีเจ้าหนี้เองก็อาจจะมีการลดหนี้ให้อะไรให้เพราะว่า
2: ขาดเน
0: า
2: ะ
0: หนี้ตามคำพิพากษานะครับถึงแม้นตัดสินแล้วมันก็ยังจะได้สามารถลดหย่อนหนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถเอาเกินที่ศาลตัดสินได้นะครับบางคนจะบอกว่าศาลตัดสินแล้วมันต้องจ่ายตามที่ศาลตัดสินเนื่องจากมันเป็นคดีแพ่งมันเป็นคดีแพ่งก็ยังคุยกันได้นะครับเจ้าหนี้จะเอาน้อยกว่าหรือเจ้าหนี้จะไม่เอาเลยก็ได้นะครับมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้ครับผม
2: ท่านรองครับถ้าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยค่ะสามารถมาฟ้องให้แบบกรมบังคับคดีจัดการได้ไหม
0: คือของเราจะต้องผ่านกระบวนการที่ศาลตัดสินแล้วนะครับว่าเป็นหนี้กันถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ทีนี้รัฐจะมีวิธีเข้ามาช่วยเขายังไงบ้างคะ
0: คือในส่วนของรัฐนะครับของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมนะครับเราก็มีการจัดมหกรรมไกลเกลี่ยนะครับ
1: จัดอะไรนะคะ
0: จัดมหกรรมไกลเกลี่ย
1: มหกรรม
0: ไกลเกลี่ยนี่แหละครับจัดให้เลยนะครับ
1: จัดเป็นงานขึ้นมา
0: จัดเป็นงานขึ้นมานี่แหละครับอย่างกรมบังคับคดีปีนี้ก็จัด50กว่าครั้งนะครับจัด50กว่าครั้งเพื่ออยากเชิญชวนลูกหนี้เจ้าหนี้มา
1: ให้มาไกลเกล
0: ี่ยกันอย่างที่ผมเรียนตั้งต้นแล้วว่าเจ้าหนี้เองน่ะเขาไม่อยากจะยึดอยากได้บ้าน
1: เขาอยากได้เงิน
0: เขาอยากได้เงินแค่นั้นเอง
1: เ
0: พราะนั้นการมาคุยกันการมาพูดมาคุยกันแล้วตกลงทั้งสองฝ่ายพร้อมกันนะครับก็ถอนกันเนื้อถอนกลางก็ดีออกไป
1: จากการที่จัดงานมาเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
0: น่าพอใจมากนะครับในเรื่องของการพูดคุยนะครับว่าบางทีเรียนตรงๆว่าบางทีชาวบ้านกลัวพอเห็นบางทีชื่อกรมบังคับคดีรู้สึกว่ายึดทรัพย์อะไรต่างๆนะครับจริงๆเราไม่ได้จะยึดทรัพย์อย่างเดียวนะครับเราก็มีทางว่าจะอยากให้พูด
1: คุย
0: อยากให้เจรจา
2: น้อยลงด้วย
0: ใช่ครับถ้ามันเสร็จเร็วมันน้อยลงนะครับจะได้ไม่ต้องขายเพราะว่าเราบางทีเราอยู่กับคนเป็นหนี้นะครับบางทีขายทอดตลาดของเขามันก็ไม่ได้อะไรบางทีมันก็ไม่คุ้มหนี้ที่เป็น
1: หลายคนหลายเท่าที่เห็นเท่าที่สังเกตบอกว่าไปโดนยึดทรัพย์มาแล้วเนี่ยแล้วเวลากรมบังคับคดีขายทอดตลาดเนี่ยจะขายถูกกว่าราคาจริงๆใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าลูกคนที่เป็นลูกหนี้เองเนี่ยมาซื้อเพื่อที่จะได้ราคาถูกลงมีแบบนั้น
0: จริงๆกระบวนการมันไม่ได้ถูกนะครับเป็นกระบวนการแล้วก็ขายตามกระบวนการของเราเพราะว่าเราขายโดยวิธีประมูลนะครับประมูลอย่างเดียวนะครับขายให้ราคาสูงสุดคนนั้นก็ได้ไป
2: แล้วมีแบบพี่ทุกบอกไหมว่าลูกหนี้กลับมาซื้อบ้าน
0: คือสิทธิในการ
2: ม
0: ีตามกฎหมายนะครับกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามใครเข้าประมูลทุกคนมีสิทธิประมูลอาจารย์ก็ยังเข้าประมูลได้แต่ว่าการประมูลนะครับเราประมูลโดยเปิดเผยนะครับทุกคนมีสิทธิ์เข้าประมูลไม่ว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก
1: ตั้งราคาต่ำหรือเปล่าฮะ
0: ไม่ได้ต่ำครับ
1: ไม่ต่ำ
0: เพราะว่าทุกคนต้องมีการมูลต้องประมูลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
1: ทำไมพี่เห็นนะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปกรมบังคับคดีไปเนี่ยไปประมูลไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมฮิตไปประมูลกันจัง
2: เขาเริ่มจากต่ำพี่
1: เขาเริ่มจากต่ำใช่ไหมล่ะ
0: เริ่มจากราคาแล้วก็ไล่ราคาขึ้นไปนะครับเพราะว่าตามที่ทรัพย์ที่อยู่ในสภาพที่ถ้าสนใจกันเยอะก็จะมีการไล่ราคา
2: ประมูลลดโดนยึดอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับท่านมีอะไรจะฝากเรียนเชิญครับ
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับเป็นหนี้เป็นสินนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราอยากให้เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับเพราะมันไม่ได้มีผิดกฎหมายอะไรนะครับนะครับอยากให้เข้ามาพูดคุยอยากให้มาเจรจานะครับโดยเฉพาะหนี้สินนะครับไม่ว่าเป็นบัตรเครดิตนะครับซึ่งเราก็จะมีมหกรรมในวันที่20กันยานะครับที่เชียงใหม่กับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะนั้นอยากให้เชิญชวนให้เข้ามานะครับให้ทางกรมบังคับคดีช่วยแก้ไขหนี้ให้ตรงนี้นะมาลองดูก่อนครับไม่พร้อมก็ลองมาคุยกันก่อนครับอยากเชิญชวน
1: ได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องมาลองก่อน
2: ขอบคุณครับท่านรองครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านรองค่ะ
2: มีประโยชน์มากมากเลยใครเป็นหนี้จัดการซะนะครับนะการไม่เป็นหนี้คือลาภอันประเสริฐ
1: ถูกต้อง
2: คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ฮะเก็บเงินเพื่อให้เหลือไม่ใช่รอให้เหลือแล้วค่อยเก็บถ้าทำก็ทำได้ที่ทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำครับ
1: ค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปซะตั้งแต่ต้นๆอย่าเพิ่งรออย่ารอให้เกษียณแล้วค่อยมาเก็บต้องเก็บก่อนเกษียณนะเพื่อเงินเขาเรียกว่าเงินอนาคต
2: ใช่ครับ
1: นะคะเก็บหอมรอมริบ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้นะคะรับชมสาระแล้วก็ความบันเทิงทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะวันนี้อยู่กับพี่แหวนแหวนปวริษาและโบตันลลิภักค่ะ
1: แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะกับการถูกจัดให้ติดอันดับอีกแล้วกับประเทศไทยของเรานะคะแต่รอบนี้เป็นอันดับที่ดีค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่3เมืองแห่งจุดหมายปลายทางสำหรับชาวฟรีแลนซ์และเป็นอันดับที่4นะคะปลายทางสำหรับวัยเกษียณด้วยค่ะWeian Express International สื่อของเวียดนามและ The Star สื่อของมาเลเซียรายงานผลการจัดอันดับRumavi Global Relocation Index 2026ซึ่งเขาก็ได้ประเมินจาก192ประเทศและดินแดนทั่วโลกโดยประเทศไทยนะคะถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่3สำหรับการเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่ม Digital Nomads หรือกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการหาเลี้ยงชีพซึ่งทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออฟฟิศเป็นประจำส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือชาวฟรีแลนซ์ทั้งหลายโดยไทยเราได้คะแนนไปถึง 75.4 เป็นรองแค่มาเลเซียและโปรตุเกสนอกจากนี้นะคะยังติดอยู่ในอันดับที่4จุดหมายปลายทางสำหรับวัยเกษียณที่ทำคะแนนไปได้ถึง 74.3 โดยในส่วนของการให้คะแนนโลกหลังเกษียณนะคะหลักๆเขาก็จะประเมินจากคุณภาพของระบบสาธารณสุขส่วนนี้ค่ะจะให้ความสำคัญค่อนข้างมากรองลงมานะคะคือแนวทางการจัดเก็บภาษีรายได้ในต่างประเทศค่าครองชีพความปลอดภัยบนท้องถนนและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพซึ่งจุดแข็งที่ทำให้เราอยู่ในอันดับ3และ4ในครั้งนี้นะคะหลักๆเลยก็มาจากค่าครองชีพในประเทศที่เข้าถึงได้โดยคะแนนในส่วนนี้ค่ะไทยเราได้ไปถึง 96.9 คะแนนตามมาด้วยปัจจัยด้านระบบเงินตราและธนาคาร 91.8 คะแนนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล 89.4 คะแนนและคุณภาพและต้นทุนการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้ไปอย่างละ78คะแนนค่ะ
0: ค่ะสำหรับชาวต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าค่าครองชีพในบ้านเราเนี่ยถูกใช้เงินไม่มากแต่ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศนะคะแต่สำหรับคนไทยเองค่ะเมื่อเปรียบเทียบค่าครองชีพกับรายได้เฉลี่ยเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังมองว่าอุ๊ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่บ้านเราก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะเขาเคยทำผลสำรวจเกี่ยวกับจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในประเทศเอาไว้ค่ะโดยพบว่าปีนี้นะคะจังหวัดที่เป็นแชมป์เลยได้แก่ภูเก็ตค่ะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับการอยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ 33,150 บาทต่อเดือนเลยนะคะตามมาด้วยกระบี่ค่ะ 29,073 บาทต่อเดือนและต่อด้วยชลบุรี 27,129 บาทต่อเดือนค่ะส่วนที่ตามมาติดๆก็จะเป็นสระบุรีราชบุรีจันทบุรีสุราษฎร์ธานีระยองพระนครศรีอยุธยาชุมพรตามลำดับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวติดทะเลกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะค่าของชีพโดยรวมก็เลยค่อนข้างที่จะสูงกว่าจังหวัดอื่นๆนั่นเองค่ะ
1: ขณะที่ยังมีอีกหนึ่งการจัดอันดับที่น่าสนใจนะคะกับผลสำรวจของ Julius Baer Global Wealth and Lifestyle Report 2026ที่จัดให้กรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่10นะคะเมืองที่มีค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีสินทรัพย์สูงหรือ High Net Worth Individuals แพงที่สุดในโลกซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ซึ่งต้องย้ำนะคะว่าเป็นต้นทุนค่าครองชีพสำหรับการใช้ชีวิตระดับลักชัวรี่ของผู้ที่มีสินทรัพย์สูงเท่านั้นซึ่งผลสำรวจตรงนี้ค่ะอีกในนึงก็สะท้อนได้ว่าเมืองหลวงของบ้านเราขยับขึ้นมาโดดเด่นในด้าน accessible luxury หรือความหรูหราที่จับต้องได้ที่เริ่มถูกนำไปเปรียบเทียบกับเมืองที่เป็นศูนย์กลาง luxury ระดับโลกมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: แหมมาดูข่าวนี้กัน

0: หน่อยนะคะลิปสติกสาวๆกี่แท่งคะ
1: น่าจะหลักร้อยหมดอายุไปก็น่าจะครึ่งหนึ่ง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่แหวนต้องฟังข่าวนี้นะคะเพราะว่าสาวๆหลายคนเนี่ยลิปสติกเยอะแล้วก็ใช้ไม่หมดเสร็จปุ๊บก็คือทิ้งไงแต่ว่ามีประโยชน์ตรงนี้ค่ะเชิญกันนะคะสาวๆที่มีลิปสติกมากเนี่ยไปบริจาคที่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกันค่ะโดยลิปสติกเก่าๆที่เรานำไปบริจาคนั้นนะคะทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยเนี่ยจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินแล้วก็ดูแลผู้ป่วยค่ะซึ่งเขาจะเอาไว้เขียนเพื่อช่วยระบุตำแหน่งจุดกดเจ็บเช่นตาปลาแล้วก็จุดกดเจ็บบริเวณฝ่าเท้านะคะวางแผนปรับแต่งแผ่นรองฝ่าเท้าจากรอยเปื้อนเพื่อก็จะรูแล้วก็ลดความหนานะคะหรือว่าปรับแต่งบริเวณที่เหมาะสมช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะโดยสามารถนำไปบริจาคได้ที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือว่าใครไม่สะดวกไปด้วยตัวเองนะคะก็ส่งไปรษณีย์ตามที่เราขึ้นก็ได้นะคะส่งไปที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยเลขที่199ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ10280หรือว่าโทรศัพท์ติดต่อไปที่0812347110ค่ะ
2: นี่เป็นเรื่องของการส่งต่อลิปสติกที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ได้หรือฉันจะยกเป็นลังเลยค่ะเป็นมอบให้สภากาชาดไทยนะคะมีอีกหนึ่งการรียูสที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือกระดาษนั่นเองซึ่งทุกวันนี้นะคะก็เราก็พยายามจะรียูสกันแบบใช้ทั้งสองหน้าอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังแบบอยากจะรียูสให้ได้มากกว่านี้ค่ะวันนี้ต้องมาดูสกู๊ปนี้เลยนะคะกับน้องเจ้านายที่ได้นำเอากระดาษนะคะที่เป็นแบบว่าใช้ไปหมดแล้วทั้งสองหน้าเอามาทำเป็นชิ้นงานนะคะที่ผสมผสานหัตถกรรมทำมือและเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านชิ้นงานศิลปะและยังเป็นชิ้นงานที่สร้างรายได้ได้อีกด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
3: เมื่อกระดาษถึงทางตันและกำลังหมดคุณค่าถูกมองใหม่ผ่านงานศิลปะและการออกแบบ Paper Art ไทยงานศิลปะที่ต้องการชวนทุกคนมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับงานคราฟจากผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลหัตถกรรมท้องถิ่นจากชุมชนจังหวัดสมุทรสาครไอเดียที่ต้องการลดขยะจากกระดาษสู่การสร้างเป็นของชิ้นใหม่ที่เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายในสไตล์ Contemporary Minimal Art ผสมผสานเรื่องราวไทยด้วยศิลปะลวดลายเบญจรงค์สีทองในคอนเซ็ปต์ศิลปะจากมือเราเพื่ออนาคตของโลก
4: ผมทำงานจากกระดาษนะครับกระดาษเหลือใช้ในชุมชนนะครับเอามาทำเป็นงานหัตถกรรมพื้นถิ่นเป็นเศษกระดาษเหลือใช้ครับเป็นแกนกระดาษกล่องกระดาษนะครับที่ใช้แล้วนะครับในชุมชนไม่มีประโยชน์หรือขายเป็นพวกเศษกระดาษนะครับ

0: ทั้งหมด12ปีแล้วครับโดยใช้แรงงานของชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยครับเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำผลิตภัณฑ์ครับ
1: งานศิลปะจากกระดาษหลายคนอาจจะกังวลเรื่องความคงทนแต่เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานแล้วสามารถใช้งานได้มากกว่า 5-6 ปีทั้งยังมีผิวสัมผัสที่เรียบเนียนน้ำหนักเบาและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
2: เป็นชิ้นงานแบบนี้เราผ่านกระบวนการอะไรบ้างพี
0: ่เราก็จะเอากระดาษเหลือใช้เนี่ยมาแช่น้ำนะครับแล้วก็เอามาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆปั่นจนละเอียดนะครับแล้วก็คั้นเอาน้ำออกเป็นให้มันหมาดๆนะครับมาผสมกาวลาเทกซ์กันชลานะครับจนนวดคล้ายๆกับดินนะครับดินกระดาษนะครับเราก็เอามาปั้นขึ้นรูปครับปุ๊บเราก็มาขัดแล้วก็มาทำผิวขาวแล้วขัดมันให้มันเหมือนเซรามิกครับแล้วก็เพ้นสีกันน้ำแล้วก็เขียนลาย
2: มันมีตัวบล็อกหรือว่าตัวแม่แบบอะไรไหมพี
0: ่เราจะมีตัวกำหนดคือเราปั้นเป็นตัวบล็อกเพื่อกำหนดทรงก่อนนะครับพอเราได้ตัวต้นแบบมาปุ๊บเราก็จะมาปั้นใหม่เพื่อให้เข้าทรงแล้วก็ตัดจนกว่าจะแห้ง
2: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการคือทำมือหมดเลย
0: ใช่ครับเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับ
1: ใครที่สนใจเรื่องราวของ Paper Art ไทยศิลปะงานคราฟจากกระดาษก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage Paper Art ไทยธีรภัทรจันทรัตน์รายงาน
3: ต้องบอกว่าชอบแบรนด์นี้มาก
4: สวยอ่ะ
3: สวยมากแล้วคือเวลาซื้อไปเป็นของฝากใครที่ต่างประเทศมันเบา
4: จริง
3: ใช่ดิฉันก็เลยเหมาทีเป็น10ค่ะเอาไปแจกที่ต่างประเทศแล้วมันก็แบบรีไซเคิลด้วยแล้วก็ลวดลายสวยมากเลยนะคะ
5: เตรียมอุ่นหนุนเพราะเดี๋ยวพี่แวนจะไม่อยู่
3: เดี๋ยวจะไม่ใช่เอาไปแจกอีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอ

0: เดียที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่มีไอเดียที่น่าสนใจนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยที่แฟนเพจ Facebook ข่าว3สีนะคะอันไหนที่โดนใจเราเดี๋ยวเราจะส่งน้องเจ้านายนะคะไปนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาบอกต่อกันค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ค่ะที่ครั้งนี้เนี่ยพี่คาราบาวเนี่ยปลุกตำนานเพลงเพื่อชีวิตมาจัดเต็มได้ทั้งความสุขแล้วก็ยังได้บุญด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: ปากเหม็นแน่ๆ
4: อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: เครมิล
6: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
7: และกรดไหลย้อนจากกรดเดิน
6: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
7: อ
6: าจลักใช่ยา
8: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
9: Is that good

0: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
2: จะอาบน้ำยังไง
1: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
2: นอน
3: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
4: นะ
3: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
4: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
5: นนเป็นคนที่ผมแคร
6: ์ผมอยากให้นนเป็นแฟน
1: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
4: พี่ขอเวลาหน่อย
1: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
5: ่นนรักพี่นะ
0: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินแคเพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
9: แบ็คแบ็ค
10: แบ็คเหรอ
11: แม่มีแบคทีเรีย
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
9: คปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทยเท่านั้นค
12: ่
9: ะ
12: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
13: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร
14: ์ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
15: มาคิดแล้วมาฝึก
16: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีบชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้ค่ะกับบรรยากาศภาพของความสนุกสนานและความประทับใจนะคะของคอนเสิร์ตมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ Live House Sir Studio รามคำแหง81งานนี้บอกเลยว่าจัดเต็มทั้งความสุขและอิ่มบุญกันทั้งงานซึ่งก่อนจะได้พบกับโชว์สนุกสนุกที่รอคอยจากคาราบาวนะคะเราก็เปิดเวทีด้วย Opening Act จากศิลปินมากฝีมือหนูเล็กชนิดาและซินจิรัญญาศิลปินจากค่าย Lunar Musica มาเรียกน้ำย่อยกันก่อนจากนั้นค่ะพี่ๆวงคาราบาวก็เสิร์ฟความสนุกให้กับแฟนๆแบบจัดเต็มเรียกว่าขนเพลงฮิตมาเยอะมากทั้งเพลงที่เป็นตำนานรวมถึงเพลงที่แฟนๆหลายคนคิดถึงเรียกว่าได้เต็มอิ่มกว่า2ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกไฮไลท์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการประมูลของไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปร่งพร้อมลายเซ็นเสื้อยืดมนต์เพลงคาราบาวพร้อมลายเซ็นรูปภาพพร้อมลายเซ็นและอีกมากมายต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากจะเต็มอิ่มกับเพลงระดับตำนานของพี่ๆคาราบาวแล้วยังได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนอกจากนั้นนะคะทุกคนก็ยังอิ่มบุญอิ่มใจกันอีกเพราะรายได้จากการประมูลและรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการ support ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัท Search ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะโดยครั้งนี้ค่ะจะนำเครื่องดนตรีไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงสนับสนุนโรงพยาบาลในการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการดูแลผู้ป่วยและเป็นกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานด้วยนะคะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศล Charity Edition จริงๆซึ่งคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีต้องขอขอบคุณค่ะสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logisticsบริษัทสยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดและยางดันลอปบลูรีสปอนส์ทีจีค่ะ
2: ค่ะพูดถึงพี่ๆวงคาราบาวล่าสุดนะคะพี่แอร์คาราบาวค่ะก็ได้รวมตัวขุนพลกีตาร์ระดับตำนานนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเป็นสุดยอดศิลปินระดับปรมาจารย์ของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โอโอลานค่ะมือกีตาร์ระดับตำนานวงการร็อกนะคะพี่ป๊อปเดอะซันค่ะโซโล่กีตาร์สุดดุดันเลยนะคะพี่กิติกีตาร์ปืนมือกีตาร์ระดับครูร่วมด้วยพี่หมูคาเลโดสโคปค่ะที่มาร่วมเติมเต็มความหนักแน่นของลายกีตาร์ในโปรเจกต์พิเศษกับการทำเพลงเน่เน่ไหนแน่มากนะคะซึ่งมีพี่แอ๊ดคาราบาวค่ะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดเสียงร้องด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์นะคะโดยเพลงนี้นะคะพี่แอ๊ดแล้วก็พี่ๆศิลปินเนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อส่งกำลังใจให้กับเยาวชนไทยน้องเน่เน่นะคะที่ไปเข้าแข่งขันในรายการระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะจนสร้างความประทับใจไปทั่วโลกแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งในปีนี้เลยนะคะพี่แอ๊ดเองก็ภูมิใจในตัวของน้องเน่เน่มากนะคะตอนที่น้องเนี่ยได้โกลเด้นบัซเซอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แอดก็ถึงกับประกาศผ่านโซเชียลเลยนะคะว่าขอมอบเงินอัดฉีดให้น้องเน่เนี่ย1ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนการไปคว้าแชมป์ในครั้งนี้มาแล้วด้วยนะคะ
1: นี่นะสุดยอด
2: โอ้ไปเต็มที
1: ่ไปเต็มที่เชื่อว่าน้องเน่เน่ต้องกำลังใจพุ่งแบบว่าทะลุมาเต็มแน่ยังไงก็ส่งแรงใจให้เธอด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่อีก2สาวฮอตนะคะน้องลีน่าและน้องหมิวนั่นเองซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะซีรีส์เรื่องที่2ของพวกเธอนะคะ Please Love รักได้ไหมเพิ่งออกอากาศเป็นตอนแรกแล้ววันนั้นนะคะสาวๆเนี่ยเขาก็ชวนแฟนๆมานั่งชมตอนแรกด้วยกันด้วยค่ะกระแสตอบรับดีตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะสำหรับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมผลงานการแสดงคู่กันเรื่องที่2ของ2สาวลีน่าและลินาและหมิวณัชชาซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนอกจากซีรีส์จะออกอากาศเป็นตอนแรกแล้วช่อง3ยังจัดงาน Please Love รักได้ไหม Premiere Night with Lina Miu ให้แฟนๆได้มากรี๊ดมาฟินพร้อมกันด้วยที่โรงภาพยนตร์บอกเลยว่าบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะนอกจากลีน่าหมิวจะมาร่วมดูตอนแรกกับทุกคนแล้วยังมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมายรวมถึงโชว์ที่2สาวเตรียมมาให้แฟนๆด้วยค่ะ
3: เอาจริงๆตั้งแต่วันฟิตติ้งก็รู้แล้วว่ามวลของ energy ของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงมันจะแบบฮาร์ดคอร์แค่ไหนเพราะเรื่องแรกเราแบบคือเหมือนทั้งสองคนเหมือนอยู่ในเฟรี่เทลเหมือนอยู่ในดิสนีย์แลนด์ทุ่งลาเวนเดอร์แต่ว่าเรื่องนี้เราอยู่แบบโหเหมือน Fifty Shades อะ
4: อุ๊ย
3: อุ๊ย Fifty Shades of Pink มันเป็นความตื่นเต้นเพราะเรื่องแรกอย่างที่บอกมันเหมือนดิสนีย์แลนด์เรื่องที่สองมันคืออีกเรื่องนึงเลยอะมันคือแบบไฟแบบไฟเยอะมากก็คือแดงดำ
4: เรื่องนี้ก็
3: เรนโบว์
4: ใช่เรื่องนี้ก็ มีความโตขึ้นของทั้ง2ตัวละครค่ะแล้วก็เรื่องราวแบ็คกราวด์ทุกอย่างมีความซับซ้อนขึ้นเยอะมากๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชาเลนจ์ของพวกเราว่าพวกเราจะทำยังไงให้ความซับซ้อนนั้นน่ะมันออกมาสู่คนดูให้ทุกคนดูเข้าใจอย่างง่ายดายเราก็คิดว่าแฟนคลับก็น่าจะกรี๊ดหนัก
5: เขาน่าจะโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอโอ้ย
4: แต่ว่าอย่าหันมาด่าลีน่าและลีน่าก็พอทุกคนมองจอนะคะอย่าหันมาด่า
3: ฝากซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวด้วยนะคะเรื่อง Please Love รักได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ
4: ค่ะ

0: สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกนะคะตอนนี้ก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้แล้วนะคะที่แอปพลิเคชัน3 Plus นั่นเองแล้ววันศุกร์นี้ก็มาเติมเต็มความแซ่บที่แบบเหมือน Fifty Shades of Grey นะคะที่น้องๆเขาบอกกันเมื่อสักครู่นี้นะคะความแซ่บของทั้งสองสาวกันได้ในซีรีส์ Please Love รักได้ไหมเวลา 20:30 น.ค่ะ
1: ค่ะส่วนคืนนี้นะคะพลาดไม่ได้เหมือนกันค่ะติดตามกันต่อกับละครสองหัวใจค่ะดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่10แล้วนะคะสำหรับละครสองหัวใจบอกเลยว่าเรื่องราวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคืนนี้โอบหรือว่าณเดชน์ค่ะก็จะเปิดโหมดคลั่งรักแบบสุดๆจัดเต็มเนรมิตบ้านให้กลายเป็นสวนดอกไม้สุดหวานนะคะพร้อมกับเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอฝนหรือว่าอแมนดากลับมาคบกันอีกครั้งนึงนะคะงานนี้เนี่ยโอบเนี่ยทุ่มสุดตัวเลยแบบว่าไม่มีพักแต่ว่าความหวานตรงหน้าเนี่ยกลับกลายเป็นช็อตบาดใจของดอมเจมมานั่นเองค่ะที่ดันมาเห็นทุกอย่างแบบเต็มๆทำเอาดอมถึงกับอึ้งแล้วก็เจ็บจี๊ดไปทั้งใจเลยนะคะก็มาร่วมลุ้นไปกับทุกๆตัวละครแล้วมาติดตามว่าความสัมพันธ์รักสามเศร้าครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะในละครสองหัวใจคืนนี้เวลา20:30ค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่ทางช่อง3เตรียมลงหน้าจอให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะคะนั่นก็คือ Decoding You โคตรรักผลงานการแสดงคู่กับเรื่องแรกนะคะของหนุ่มทาคิและเฟรนด์ค่ะปักหมุดวันพร้อมเสิร์ฟความฟินแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของทางช่อง3อย่าง Decoding You โคตรรักของ2หนุ่มทาคิอ่องละอและเฟรนด์พีระกฤตที่มาถ่ายทอดเรื่องราวของกฤตที่รับบทโดยทาคินักธุรกิจหนุ่มใหม่ไฟแรงเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพด้านการลงทุนที่ถูกทำร้ายปางตายจากผู้ชายที่เป็นคู่มั่นของผู้หญิงที่เป็นคนรักเก่าและดูท่าว่าเขาจะไม่หยุดราวีง่ายๆแม่ของกฤตค่ะก็เลยคิดแก้ปัญหาด้วยการประกาศเลยว่าลูกตัวเองไม่ได้ชอบผู้หญิงและกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายซึ่งนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเพราะว่าคู่แต่งงานของกฤตก็คือนนท์ที่รับบทโดยเฟรนด์ชายหนุ่มที่ถูกรับเลี้ยงหลังพ่อแม่ของนนท์จากไปซึ่งความจริงแล้วนะคะนนท์ก็แอบรักกฤตมาตลอดแต่ก็ต้องเก็บความรู้สึกไว้เพราะกลัวว่ากฤตจะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันแต่ใครจะรู้ว่าหัวใจของกฤตเองเนี่ยก็คือค่อยๆเริ่มเปิดรับนนท์เข้ามาแล้วเหมือนกันฟังเรื่องแค่นี้ก็อยากจะรู้แล้วนะคะว่าความรักของทั้งสองคนจะเป็นยังไงต่อเชื่อว่าจะต้องมีอุปสรรคเยอะอย่างแน่นอนมันจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งง่ายๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็เตรียมเปิดช่อง3ลุ้นกันได้เลยนะคะกับซีรีส์ Decoding You โคตรรักเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 น.ค่ะ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะคะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: เขย่าขวด
3: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
4: เทมเพอร์คิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
5: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: ในฉลากก่อนใช้ยาง
7: านรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
8: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
9: เครมิล
10: ลดกรดขัดลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
11: และกรดไหลย้อนจากกรดเกิน
10: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
12: เคไหมอ
10: ันสลัดใช่ยา
13: แฮลฟรีนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินแคเพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
14: เจ๋วซัพเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและสัมผัสนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
15: ่ถ้าคุณโอเคกับผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมาก
16: ๆมาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
17: อยู่กับฉันที่นี่คุณ
18: เขาพาอยู่หรือเปล่า
19: แฟนสามีผัว
20: คุณมาทำอะไรที่นี
21: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
22: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็น

0: ข้าใจไหม
1: Please Love รักได้ไหมสุข 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @deha
4: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อฟูลายที่มากกว่าเวฟโอเ
10: กทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
11: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
12: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
13: ดาวนี่ลักษ
1: ์มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน Motion for Life

0: เดย์แฮร์แชมพูก๊าซหุงต้ม PT อลูมแม็กซ์
1: กลับมาสู่เบรกสุดท้ายนะคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเมื่อช่วงแรกเราได้พูดถึงเรื่องของเงินทองค่าของชีพหลายคนแบบปวดหัว
2: ปวดร้าวเนาะ
1: ปวดร้าว
2: สูงขึ้นทุกวัน
1: ใช่แล้วคนไทยก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่มีที่พึ่งทางใจก็เลยมักจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะหลายคนตอนนี้ก็มีความศรัทธาองค์พระพิฆเนศกันมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นฤกษ์ดีที่สุดในการขอพรจากพระพิฆเนศค่ะที่บอกแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับการเข้าสู่เทศกาลคเนศจตุรถีแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่25กันยายนเลยค่ะสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีนะคะเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระพิฆเนศเทพฮินดูที่ได้รับการนับถือในฐานะเทพแห่งปัญญาศิลปวิทยาและผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงนะคะโดยชาวฮินดูเนี่ยเชื่อกันว่าช่วงวัน10วันของเทศกาลในช่วงนี้เนี่ยแหละค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่องค์พระพิฆเนศเนี่ยเสด็จลงมาประทับณโลกมนุษย์เพื่อรับฟังคำอธิษฐานแล้วก็ปัดเป่าอุปสรรคให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะโดยช่วงนี้นะคะหลายที่ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมบูชาพระพิฆเนศไม่ว่าจะเป็นที่วัดแขกสีลมนะคะหรือที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีการจัดงานไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
2: และอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการจัดพิธีบูชาพระพิฆเนศเนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถีไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะก็คือที่ศรีวรยาลัยของอาจารย์โอเลยานสัมผัสที่จังหวัดสระบุรีซึ่งจัดขึ้นค่ะตามความเชื่อว่าเป็นวันรับเสด็จท่านลงมาที่โลกมนุษย์สำหรับใครที่พลาดไม่ได้ไปเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่ามีการบูชาองค์พระพิฆเนศอยู่ที่บ้านอาจารย์โอเลก็ฝากคำแนะนำสำหรับการไหว้ขอพรเนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถีที่สามารถทำได้ที่บ้านมาด้วยนะคะว่าแต่จะต้องทำยังไงถึงจะได้รับพรปังๆเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์โอเล่กันค่ะ
3: ครับสุขสันต์วันคเนศจตุรถีนะครับเวียนมาบรรจบนะครับปี2569นี้อันดับแรกมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาพระพิฆเนศถ้าตามความเชื่อเราต้องบูชาท่านด้วยความรักไม่ใช่ว่าบูชาเพื่อให้ท่านโดนบันดาลและร้องขอท่านให้ท่านประทานนู่นประทานนี่ทุกอย่างอย่าบูชาด้วยความโลภแต่จงบูชาด้วยความรักและวันคเนศจตุรถีนะครับหากที่ใดนะครับเราได้ไปร่วมพิธียังเทวาลัยต่างๆนะครับก็จะไปด้วยความนอบน้อมบูชาหนึ่งในมหาบรมครูแห่งวิทยาการทั้งหลายจัดว่าพระคเนศนั้นเป็นหนึ่งในเสียนบรมครูหากเราจะบูชาบุคคลาธิสถานอันเป็นเทวปกรณัมนะครับพระองค์นี้นะครับด้วย

0: ความสำเร็จนะครับตามคติแล้วจะบูชาด้วยขนมอย่างเช่นขนมโมทกะขนมราดูนนะครับและผลไม้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะพร้าวนะครับแอปเปิ้ลหรือส้มก็แล้วแต่นะครับเป็นอามิสบูชาแด่องค์เทวะเป็นการเพิ่มพูนกำลังใจให้กับเราว่าเราก็สิทธิ์มีครูเชกเช่นเดียวกันเพราะพระพิฆเนศเจ้าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการประทานความราบรื่นความสำเร็จให้กับทุกท่าน
1: ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์โอเล่ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามต้องย้ำนะคะว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าองค์พระพิฆเนศเป็นเทพอีกหนึ่งองค์นะคะที่คนไทยศรัทธากันเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะในสายงานศิลปะการแสดงทำหนังทำละครก็มักจะมีการบวงสรวงบูชาท่านก่อนจะเริ่มถ่ายทำตามที่เราเคยได้นำเสนอข่าวในรายการข่าว34ก่อนหน้านี้ค่ะ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าว34แล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมค่ะรวมถึงชุดพิธีกรจาก BT Studio ด้วยเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาท่านผู้ชมลุ้นมติของกกต.คดีหัวสว.ไปพร้อมกันนะคะนัดสื่อแถลงข่าวบ่าย3โมงค่ะวันนี้ต้องรอลุ้นกันว่าจะมีมติออกมาอย่างไรจะฟ้องทั้ง229คนจะฟ้องแค่บางส่วนหรือยกฟ้องทั้งหมดไม่ฟ้องใครเลยตอนนี้ไปดูบรรยากาศสดๆที่สำนักงานกกต.กันก่อนนี่ค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วนะคะมีเก้าอี้จัดไว้สำหรับผู้แถลง2ตัวค่ะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเรารายงานเข้ามาคาดว่าคนที่จะแถลงข่าวอาจจะเป็นคุณณรงค์กลั่นวารินท่านประธานกกต.มาแถลงด้วยตัวเองเลยกับอีกท่านนึงก็คือว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารงานเลือกตั้งแต่ว่ายังไม่มีป้ายตั้งเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามกันอีกครู่นึงเดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศสดๆกกต.แถลงเมื่อไหร่เราจะตัดกลับไปที่สำนักงานกกต.ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามทันทีนะคะทีนี้สลับมามีรายงานว่าช่วงของการเริ่มประชุมกกต.ตั้งแต่10โมงเช้าค่ะคือกกต.แต่ละคนเนี่ยเขาจะส่งใบมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหากกต.แต่ละคนก็จะได้รับใบลงมติไปตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.จะรวบรวมผลการลงมติและขานมติก่อนจะมีมติแถลงต่อสื่อมวลชนในช่วงบ่าย3โมงนะคะหลังจากกกต.แถลงมติแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อว่าจะมีความเคลื่อนไหวในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรซึ่งตอนนี้ทราบว่าพรรคประชาชนนัดแล้วท่านผู้ชมหลังจากกกต.แถลงจบพรรคประชาชนจะแถลงข่าวต่อเวลา 16:30 นกลุ่มไอลอค่ะคุณเป๋ายิ่งชีพก็แจ้งมาว่าหลังกกต.แถลงประมาณ1ชั่วโมงคุณยิ่งชีพก็จะแถลงข่าวส่วนกลุ่มของสว.ที่ถูกร้องวันนี้นะคะมาประชุมวุฒิสภาตามปกติก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการแถลงหลังกกต.แถลงหรือไม่ค่ะถ้าดูบรรยากาศเมื่อครู่นี้ก็จะเห็นว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดมากๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นการทำกิจกรรมของกลุ่มทนายอ่านด้วยที่ช่วงเช้าก็เหมือนกับทำกิจกรรมปล่อยผีนะเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะส่วนความเคลื่อนไหวของ DSI ค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษก DSI บอกว่า DSI กำลังติดตามการลงมติของกกต.วันนี้อย่างใกล้ชิดไม่ว่ามติของกกต.จะออกมาในทิศทางใดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.ทันทีเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในสำนวนของ DSI ส่วนที่มีการเผยแพร่เอกสารของคุณเอกราชช่างเหลาพยานในคดีหัวสว.ที่ส่งหนังสือกลับคำให้การถึงประธานกกต.โฆษก DSI ชี้แจงว่าพยานรายนี้อยู่ในสำนวนของกกต.ไม่ได้อยู่ในสำนวนของ DSI ค่ะจึงไม่สามารถตอบได้แล้วก็มีรายงานด้วยว่าพยานหลักฐานปัจจุบันของ DSI พบผู้กระทำผิดในขบวนการนี้มากกว่า8รายโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายหัวจ่ายระดับสายจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทย

0: ด้วยจึงต้องรอฟังข้อเท็จจริงจากกกต.ก่อนนะคะขณะที่ท่าทีของพรรคเพื่อไทยค่ะก็กรณีที่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะออกมาเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนจนเกิดวิวาทะตอบโต้กับคุณภูมิธรรมไปก่อนหน้านี้วันนี้คุณจุลพันธ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาเบรกเลยบอกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้ให้รอฟังมติของกกต.ก่อนคุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเรื่องหัวสว.พรรคเพื่อไทยผลักมาจนสุดทางแล้วกระบวนการนี้อยู่ในมือขององค์กรอิสระอีกไม่นานไม่ต้องใจร้อนอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ค่ะ
1: คือเราผลักดันไปจนสุดทางแล้วนะครับแล้วก็กระบวนการเนี่ยขณะนี้มันก็อยู่ในมือขององค์กรอิสระนะครับซึ่งจริงๆก็รอไม่นานครับไม่ต้องใจร้อนไปเพราะว่าวันนี้ก็ได้ยินว่าจะมีการวินิจฉัยออกมาในระดับหนึ่งนะครับเราค่อยมาดูหลังจากมีคำวินิจฉัยก่อนแล้วค่อยดำเนินการต่อไปนะครับอย่าตีตนไปก่อนไข้อย่าเพิ่งไปสรุปอะไรล่วงหน้านะครับก็รอให้มันมีความชัดเจนในขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นค่อยมาคุยกันในส่วนของเสถียรภาพของรัฐบาลพรรคซึ่งร่วมกันเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้มีความสั่นไหวไม่ได้มีความห่วงพะวงใดๆทุกคนก็มุ่งมั่นในการทำงานนะครับในส่วนของเสถียรภาพจากภายนอกเองนะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลต้องเร่งทำงานครับในการพิสูจน์ตนเองเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความไว้วางใจให้มากที่สุดนะครับ
0: พักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวต่อค่ะ
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: ไอ้โผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งกรีพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
5: าสิไว้เฮ้ยที่เลื่อน
4: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
6: การที่มีอเจ้าอยู่ตรงนี้แต่มิอาจเข้าใกล้มันเจ็บปวดยิ่งกว่า
5: หมุน
7: Let the soy original number one brand Thailand 300 million
8: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
9: It's real
0: ไปที่สภากันหน่อยนะคะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะโอ้โหหลายคนบอกว่าเห็นแล้วช็อกเลยคือฝ้าเพดานในโรงอาหารชั้น2นะคะปรากฏว่ามันถล่มลงมาไปโดนโต๊ะอาหารไปโดนเก้าอี้ได้รับความเสียหายค่ะหลายคนบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันทำการนะมีสสมีข้าราชการมาใช้ห้องอาหารที่นี้ไม่รู้จะเป็นยังไงวันนี้สว.นันทนาซัดเดือดเลยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองย้อนไปดูภาพนิดนึงตอนที่เป็นภาพถล่มลงมาคือจะเห็นว่าหูยความเสียหายเยอะมากเลยถล่มลงมาทั้งแผงก็โต๊ะทำงานโต๊ะอาหารเก้าอี้ได้รับความเสียหายล่าสุดวันนี้มีการประกาศปิดให้บริการ1วันเพื่อความปลอดภัยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องออกมาตั้งโต๊ะขายของกันด้านนอกค่ะแต่ว่าอนุญาตให้ไปปรุงอาหารด้านในได้ขณะที่ฝั่งสว.นันทนาวันนี้พร้อมกับกลุ่มสว.พันใหม่แถลงข่าวซัดเดือดเลยนี่อาจารย์นันทนาต้องใส่หมวกเซฟตี้หมวกนิรภัยด้วยนะคะบอกว่าถ้าหากจะมีสวัสดิภาพในการเดินทางไปมาที่สภานี้ก็ต้องสวมหมวกนิรภัยถ้าเกิดฝ้าถล่มลงมาวันนี้หลายท่านก็อาจจะไม่ได้ยืนรายงานข่าวตรงนี้นะคะทำไมถึงไม่มีการเรียกผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการตั้งแต่ก่อนหมดสัญญาถ้าสื่อต่างชาติมาถ่ายภาพภาพลักษณ์มันป่นปี้มากแน่นอนค่ะ
10: ถ้าท่านจะมีสวัสดิภาพเดินไปเดินมาในรัฐสภาแห่งนี้ท่านต้องมีหมวกนิรภัยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะที่มีฝ้าถล่มในห้องอาหารลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้ามันถล่มวันนี้หลายท่านอาจจะไม่ได้มายืนรายงานข่าวอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเราเรียกร้องมานานแล้วจนไม่รู้ว่าจะเรียกร้องอย่างไรให้มีการดำเนินการแก้ไขป ปรับปรุงให้รัฐสภาของเรานั้น

0: เนี่ยมันมี
1: ก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะท่านผู้ชมแอร์มีนาอดีตลูกเรือการบินไทยค่ะก่อนหน้านี้ก็ถูกจับขนกระเป๋าผ้าแล้วซุกเฮโรอีนเข้าไปที่ออสเตรเลียวันนี้ขึ้นศาลเป็นครั้งแรกนะคะข้อตกลงของทั้งอัยการที่เป็นฝ่ายโจทและทนายฝ่ายจำเลยขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปก่อนเพราะ

ไปและให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราสลับไปดูที่สำนักงานกกต.นิดนึงตอนนี้น่าจะแถลงแล้วให้ท่านผู้ชมดูภาพสดๆไปก่อนนะคะคิดว่าใกล้แล้ว2ท่านเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าใครที่จะเป็นคนมาแถลงข่าวและมติกกต.จะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในคุยข่าว3ทางออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: มันคุ้นมากเหมือนแค่มีคนจับหัวแบบนี้ว่ามันจะเป็นความทรงจำตอนเด็กมีคนจับหัวแบบนี้เลยค่ะ
1: เฮ้ยแล้วไงแล้วไ
0: งแค่นั้นค
2: ่
0: ะ
2: แค่นั้นเนี่ยนะจำที่ไหนยังไงอะไรเวลาไหนนี่กูจำไม่ได้เลยลูก
0: เออใช่ค่ะคือเบลจำได้แค่ว่ามีคนชอบขยี้หัวเบลแบบนี้ค่ะแต่แค่นี้ก็มากพอแล้วนะคะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่อยู่ความทรงจำเบลก็แวบกลับขึ้นมาค่ะพ่อพี่ชรินทร์

0: พี่ชนินใช่ไหมพี่ชนินจับที่มือพี่ชนิน
1: เดี๋ยวนะลูกเบลลูกแน่ใจนะว่าลูกเนี่ยจำได้จริงๆไม่ใช่ฝัน
0: โหป้าพิมพ์คะเบลนอนคิดทั้งคืนเลยนะคะว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่าเบลคิดไปเองแต่เบลมั่นใจเลยค่ะว่ามันคือเรื่องจริงป้าคะลุงคะคือความทรงจำมันเหมือนตาน้ำอะค่ะพอมันผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเบลก็จะจำทุกอย่างได้ค่ะเบลจะจำเรื่องของครอบครัวเบลได้แล้วเบลก็จะได้รู้สักทีว่าพ่อเบลเนี่ยเป็นคนยังไง

0: อนดังสะใจยัง
1: ฮะนี่พี่โป่งทำท่อให้จอนแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยโถพี่จอนบอกแล้วไงว่าจอนอยากได้ดังๆอ่ะเอาดังๆอ่ะพี
0: ่เฮ้ยไอ้จอนนี่มันยังไม่ดังอีกเหรอวะถ้าแกจะดังกว่านี้นะแกไปขับเครื่องบินไป
2: ใช่จะดังอะไรนักหนาวะจอนนี่จะดังถึงนาเกลือแล้วเนี่ย
0: เออ
1: ดังตรงไหนเนี่ยไอ้จอนแทบจะไม่ได้ยินเลยเนี่ย
0: ถ้าจะเอาดังกว่านี้ก็ไม่ต้องทงไม่ต้องทำแล้วปิดร้านแล้วเว้ยไป
1: เอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ปองเราทิ้งงานแบบนี้สิก็มันไม่ดังจริงๆเนี่ย
0: สตาร์ทเอาลองดู
3: เอาม
0: ึงสตาร์ทรถยังไม่เป็นเลยจอน
1: โอ
0: ้เ
1: ออพี่โอ้ยเอาก็ดังแล้วนี่อ๋อเมื่อกี้พี่แกล้งบิดเบาๆใช่ไหมอ๋อนี่พี่โป่งกวดทีจอนเหรอฮะพี่กวดทีใช่ไหม
0: เดี๋ยวก่อนจอนขอเวลาแป๊บนะแป๊บเดียวลองดูอีกทีนะเดี๋ยวแกลองเอาหูซ้ายก้มลงฟัง
1: หูซ้ายนะ
0: เออเอานะ1 2 3ยังไง
1: เบาอ่ะ
0: เบางี้ลองหูขวาก้มลงใหม่ฟังเอานะ1 2 3ยังไง
1: ดังละดังละ
0: ดังละรู้ละจะบอกอะไรให้นะจอร์ดก่อนจอร์ดเอาเงินมาทำท่อนะมึงเอาเงินไปทำหูเลยหูมึงดับแล้วพี่ว่าอะไรนะ
2: เอาเงินไปทำหูหูซ้ายแกดับไปแล้ว
1: อ๋อหูซ้ายดับ
2: อืมซ้าย
4: โอ้ตรงว่า
2: บอลลูนพี่ปองเติวจำได้แล้วค่ะ
1: ใครทำอะไรได้นะ
0: แสดงว่าที่พี่ป๋องไหว้พระขอพรน้องเบลเนี่ยสำเร็จแล้ว yes เบลนอกจากเบลจำได้ว่ามีคนจับหัวเบลจำอะไรได้อีกไหม
2: ไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้ว
0: เออแต่ก็แปลกว่าทำไมเบลถึงจำได้อะ
2: ใช่ตอนที่แกจำได้อะแกทำอะไรอยู่มันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นให้สมองของแกปิงขึ้นมา
0: เออตัวกระตุ้นคืออะไร
2: ก็ไม่รู้อ่ะมันอาจจะเป็นสถานที่ที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสิ่งของหรืออะไรก็ได้มันก็เป็นได้หมดอ่ะแหละ
0: งั้นก็แสดงว่าถ้าน้องเบลมีตัวกระตุ้นน้องเบลก็จะจำได้มากขึ้นถูกปะ
2: ฉลาด
0: ใช่ถ้างั้นนะเดี๋ยวพี่ลองดูพี่ขออนุญาตนะจับหัวเป็นไงเบลเป็นไงเบลปิ้งมา
2: โอ้
0: ปิ้งอ่ะ
2: ไม่เลยค่ะพี่โป่ง
0: งั้นพี่ขอลองดูอีกทีจริงจังเลยมาเบลลองอย่างนี้ไหมเบลลองนึกดูว่าเมื่อวานเบลทำอะไรที่ไหนบ้างลองนึกดูแล้วเดี๋ยวพี่ผงช่วยดูอีกที
2: นึกดูแหมแผลเก่ายังไม่หายเลยนะ
0: ก็

0: เออน้องเบลถึงให้โคม่าเนี่ยพี่โป่งก็ทำ
1: ขอบคุณนะพี่โป่ง
2: แกฉันมีเรื่องอยากจะถามแกให้แน่ใจแกแน่ใจเหรอว่าแกอยากจะจำอดีตของแกได้จริงๆ

เราก็เดินมาทางนี้เราก็นั่งตรงนี้หรือเป็นเพราะพี่ชายคนนั้น

0: หมิ่นแน
1: ่ๆอีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
2: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
3: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
4: ้ When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
5: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
6: Thailand
7: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
6: Asia
8: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
9: ตัวแทนประเทศไทย
8: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
10: เพลงใหม
11: ่โชว์ใหม
12: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
10: 27
8: กันยายนนี
9: ้6โมง
8: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
13: ขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณนะ
14: นั่งจะคุย
15: ค่ะ
16: ลูกกันดึง
17: ปากมันชุดเลย
18: ฉันมีลูก
19: ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายครับ
4: ผู้หญิง
11: คนนี้ใช่เมียคุณพี่ไหมคะ
8: มีเสื้อและข้าวของของสลันอยู่ในห้องนอนของฉัน
17: สร้อยคอนี่ก็ของฉันฉันสวมคอให้คุณสลันกับมือ
1: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เอาล่ะทำอะไรฮะพี่ดาวพี่
3: มาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
6: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
13: ้พี่โคตรรักฝนเลยนะกลับมาพบกันใหม
1: ่สองหัวใจคืนนี้20 นาฬิกา 30 นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: สนับสนุนโดยรถดี M150

0: ฉันต้องการให้แกแต่งงานกับลูกสาวฉันจริง
1: ๆทำไมล่ะครับ
0: ที่แกมาชวนฉันร่วมลงทุนที่ภูเก็ตแกไม่ได้หวังแค่ผู้ร่วมลงทุนหรอกแกหวังประโยชน์ทางอ้อมของตระกูลหยางมากกว่าซึ่งฉันก็เหมือนกันถ้าฉันจะลงทุนกับมิราเคิลฉันก็ต้องการมากกว่าผู้ร่วมลงทุน
1: เจ้าสัวต้องการอะไร
0: ฉันยังไม่เคยถามแกสักคำว่าแกต้องการอะไร
1: แล้วเจ้าสัวคิดว่าจะบังคับให้ลูกสาวแต่งงานได้งั้นเหรอครับ
0: ก็ถ้าฉันบังคับได้เนี่ยฉันไม่มานั่งต่อรองกับแกอยู่อย่างนี้หรอกนะแกต้องทำให้เหมยหัวรักแล้วก็แต่งงานกับแกให้ได้แล้วฉันจะร่วมธุรกิจกับมิราเคิล
1: นายเอาจริงใช่ไหมครับ
2: มาถึงนี้ก็ไม่ต้องถามแล้วล่ะคุณชายคิดจะโกรธก็ช่วยไม่ได้มันเป็นคำสั่งของนายใหญ
1: ่แต่จีบผู้หญิงเพื่อมาแต่งงานตามคำสั่งเนี่ยมันจะมีความสุขหรอครับนาย
3: ฉันไม่มีความสุขได้แต่เบลต้องมี
2: แล้วคุณหนูยางอยู่ที่ไหนแล้วครับ

0: นี่ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยแกดูดิเห็นป่าวอ่ะใครอ่ะรู้จักป่ะ
1: เห็น
0: แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครวะ
2: มาแล้วมาแล้วนายน้อยมาแล้วมาแล้ว

0: โอ้โหหลังแตะน้ำ
1: สุดยอด
0: ไปเลย

0: อ่ะลำที่ตีคู่แบบเธอตอนท้ายอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
2: นั่นไง
3: ลมแรงขนาดนี้คุณยังบังคับเรือได้ขนาดนั้นอีกเก่งมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะแต่ฉันคงไม่ชนะหรอกนะคะถ้าใครบางคนเนี่ยไม่จงใจเปิดใบเรือให้ต้านลมจนเรือมันชะลอตัวค่ะ
3: ยินดีที่รู้จักครับผมมาก
1: บอกทำไมคะ
3: ก็เผื่อว่าคราวหน้าคุณจะกรุณาสอนผมเล่นเรือใบหน่อย
1: คิดว่าการทำเป็นแพ้เนี่ยคุณจะดูเท่ดูดีขึ้นงั้นเหรอ
3: เปล่านะครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้น
1: คุณคิดเพราะการกระทำคุณมันฟ้องคุณมองว่าผู้หญิงอ่อนแอจนคุณต้องยอมอ่อนข้อให้แล้วคุณก็คิดว่าผู้ชายควรจะต่อให้กับผู้หญิงเพราะเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอส่วนเพศของคุณเนี่ยเป็นผู้แข็งแกร่งผู้ปกป้องแล้วแบบนี้คุณคิดว่าฉันควรจะทำความรู้จักกับคุณงั้นเหรอพวกกดขี่ทางเพศไปกันเถอะ
4: เป็นยังไงบ้างครับน้อยๆสำเร็จไหมครับ
5: คนอย่างน้อยๆแค่มองตาส่งยิ้มให้สาวๆก็ละลายหมดแล้วว่าแต่คนหนูอย่างเขินมากจนต้องรีบเดินหนีไปเลยล่ะครับ
3: กดขี่ทางเพศ
2: แหมเสน่ห์แรงจริงๆเลยเนาะมีผู้ชายมาตามจีบตลอดเลยเนี่ย
1: ไม่ต้องมาแซวเลยนะเบื่อจริงๆแล้วเนี่ย
6: ฉันว่าเขาก็หล่อดีนะแก
1: ถ้าอยากได้เนี่ยยกให้เลยนะจ๊ะ
6: เฮ้ยจริงปะห้ามเอาคืนนะ
1: แล้วจะแถมทุกคนในสต็อกให้ด้วยเอาเลยเอาเลยจ้า
6: เยี่ยม
2: นี่นะตี้ตกลงแกจะเปลี่ยนมาแนวนี้แล้วจริงๆเหรอวะ
6: เอาแกเปลี่ยนแนวบ้างก็สนุกดีนะลองมาล่ะ
1: หยุดหยุดหยุดเลยนะขอเชิญคุณนะตี้เนี่ยสนุกไปเลยคนเดียวเราสองคนไม่เอาด้วยจ้า
2: จริง
6: ได้เด้แกอยู่ฝั่งฉันก็ดีนะ
1: ไม่ต้องเลยนี่ป้าไปแต่งตัวแล้วไปเที่ยวกันดีกว่ามาเร็วเก็บของจ้าสาวๆเก็บของ
7: พี่ชายคนนั้น
8: ใช่ค่ะคนที่เบลพามาที่บ้านเพราะเขาโดนคนร้ายรอบยิงอะค่ะคือตอนนั้นลุงกับป้าได้ขอเบอร์ติดต่อพี่เขาไว้ไหมคะ
9: คืออย่างนี้คือไม่ได้ขอเบอร์ไว้ลูกกับป้าไม่ได้ขอจ้ะ
7: ไม่ได้ขอเลยลูก
8: โอ้ยแย่จังงั้นเบลก็คงต้องไปตามตัวพี่เขาที่โรงแรมมิราโคลเท่านั้น
7: ลูกเบลมีเรื่องอะไรกับพี่เขาอีกเหรอลูก
8: อ๋อคือเบลแค่กำลังคิดอยู่อะค่ะว่าที่อยู่เบลแวบจำขึ้นมาได้มันเกี่ยวข้องกับพี่เขาอะค่ะเป็นไงบ้างบอลลูนเจอตัวพี่เขาไหม
10: เจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
11: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้ที่ McDonald's

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: เจ้าซัพเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
2: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย

0: เป็นใครอ่ะไอ้เข้ามาทำอะไรในบ้านผม
1: อย่าโลภจนขาดเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
2: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
3: หินแตกแล้ว
4: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ฝัน
8: แม่หญิงเข้ามาได้ยังไง
9: ฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
10: ปีนี้มันพุทธศักราชที่เท่าไหร
8: ่พุทธศักราช2487
10: นี่ฉันย้อนเวลามาที่เวียงขินได้จริงๆหรอ
11: ผมอนุญาตให้เหลาเปิงเนี่ยเป็นพระเอกในฝันของแพรก็ได้เพราะว่าพระเอกในชีวิตจริงของแพรเนี่ยก็คือผม
5: คนดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทรจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม17กันยายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: เกิดอะไรขึ้น
15: เดี๋ยวไปเลย
16: ไซเลนเสียพี
15: ่เบนโตะ
17: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
5: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
19: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
20: คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์สุกายับมาอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามาวันนี้เนี่ยมาแบบไม่ธรรมดาครับมากี่ทีมันต้องพิเศษยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับเรามาแบบคุ้มๆเลยกับโปรพิเศษเรียกว่าเมกะดิลบัมเฮิร์บสุกายานั่นเองครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณป้องน้ำที่นานครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สุกายาครับสวัสดีครับคุณป้องครับ
21: สวัสดีค่ะคุณเจโลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะป้องมากับผลิตภัณฑ์ของสุกายะหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนขายดิบขายดีมากี่ทีหมดตลอดเลยกับผลิตภัณฑ์บาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าคุณภาพคับกระปุกเหมือนเคยหลายท่านติดอกติดใจใช้กันทั่วหน้าเพราะช่วยเขาได้ในเวลาที่เขาปวดเมื่อยไงคะแต่วันนี้นะคะบาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากมากี่ทีคุ้มขึ้นเรื่อยๆคุ้มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้พิเศษแล้วจริงๆต้องบอกเลยนะว่าไม่สามารถให้มากไปกว่านี้ได
20: ้ครับ
21: เพราะมันคือแคมเปญโปรเจกต์เมกะดีลจากทุกทีนะเราเคยทำโปรลดซื้อ8กระปุกแถมพกพาอีก4กระปุกรวมเป็น12กระปุกเป็นโปรยกโหลใช่ไหมแต่วันนี้ป้องให้คุ้มไปอีกยกกำลังเลยเพราะโปรวันนี้ป้องจะให้ไป8กระปุกยังไม่พอนะคะใครโทรมาทันวันนี้ป้องจะแถมไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกหมายความว่าวันนี้ซื้อ8แถม8เอาไปเลย16กระปุก
20: ไม่เคยเห็นโปรไหนที่แบบบิ๊กดีลแบบขนาดนี้แล้วใครที่เคยใช้บาล์มเฮิร์บสุกายะเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอฟังจนจบรายการแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตุนกันไว้ตอนนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงใช้กันเป็นประจำนะฮะท่านบอกว่ากลิ่นหอมใช้แล้วก็คลายเมื่อยได้ด้วยครับ
21: คือตัวนี้นะใช้ดีและบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคนจะติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้างพกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกายะคว้ามาทากันได้เลยแล้วบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี้
20: ค
21: ือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาล์มแบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงหูยกลิ่นหอมมาก
20: กลิ่นดีจริงจริง
21: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
20: ผมแนะนำเลยฮะบาล์มเฮิร์บสุกายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาล์มสมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากๆคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อยนวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือจะสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาล์มเฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆนะ
21: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นออดตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะ เขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่าง
20: ๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
21: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวเนี้ยมันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวดตรงบริเวณคอบ่าไหล่นะตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้าสักพักนึงจะให้ความเย็นแบบไม่แสบไม่เย็นแรงแต่เย็นแบบผ่อนคลายค่ะ
20: นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ครับคือพอทาเข้าไปตรงนี้ครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหมันมีความนุ่มนวลแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบมีความแบบเบาบางใช่ไหมแต่ว่าเราทาไปเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ตบตบตบถูๆนิดเดียวไม่ต้องนวดเยอะนะครับแค่นี้ตัวเนื้อบาล์มเนี่ยฮะเขาก็จัดซึมเข้าไปแล้วไม่เหนียวเนอะหนานะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะแล้วกระปุกแค่นี้พกพาไปไหนก็ได้ผมเนี่ยพกตลอดเลยนะฮะใส่กระเป๋าไปทุกที่เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
21: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนเผาเหนียวเหนอะหนะไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็นข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกาสรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบาล์มกระปุกนี้ไปที่ร้านนวดสูตรนี้เขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ
20: ผมว่านะครับคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีด้วยนะครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรเรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
21: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะต้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาล์มหมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
20: คุณผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
21: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
20: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้เป็นประจำทาให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
21: ใช่ตอนนี้แม่บอกขาดไม่ได้ทาทุกคืนทามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วคิดดูนะคนอายุเยอะๆผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณเข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มันนานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านเอาแม่บ้านละกันก้มๆเงยๆปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวเนี้ยคว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อ แล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้ามันยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
20: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีก

0: ซักรอบครับคุณป้องครับ
1: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาร์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดีลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาร์มเฮิร์บสุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย

0: ชายคนนั้นอยู่ที่นี่เหรอ
1: โอ้โหนี่แกจะทักเพื่อนสักคำก็ไม่มีมาถึงก็ถามหาผู้ชายเลยนะ
0: ก็ฉันอยากรู้นี
1: ่นี่ฉันไปแอบถามคนในห้องอาหารให้แกแล้วผู้ชายหน้าตาดีไม่รู้ชื
0: ่
1: อรูปร่างดีขาวตีสูงประมาณนี
0: ้อืมแล้วมีใครพอจะรู้จักไหมอ่ะ
1: จะมีไหมล่ะแกผู้ชายประมาณนั้นอ่ะในโรงแรมมีเป็นร้อย
0: โอ้ยทำไมฉันไม่ถามชื่อเขาไว้นะ
2: บอลลูนน้องเบลเฮ้ยบอลลูนข้างในคนเยอะมากเลยอ่ะแกแน่ใจเหรอว่าจะเข้าไปอ่ะถ้าแกจะเข้าไปนะแกต้องรับปากกับพี่นะว่าจะระวังตัว
0: เข้าไปข้างในนี่แกนัดฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะ

0: แกวันนี้มีดีจีดามาเปิดแผ่นฉันตามอินสตาแกรมเขามาสักพักนึงแล้วอยากเจอตัวจริงอ่ะแต่ฉันไม่อยากกับพี่ป๋องสองคน
1: แกก็เลยหลอกฉันมา
0: ฉันไม่ได้หลอกต้องมีเรื่องคุยกับแกอยู่แล้วถือสวัสดีเปลี่ยนสถานที่คุยไงอยากแกที่เนี่ยมีแต่ผลงานดีงานพรีเมียมถ้าฉันมากับพี่ป๋องสองคนนะแห้งเหี่ยวตายพอดี
1: แห้งเหี่ยว
0: ก็คงไม่มีใครจะกล้าทักฉันนะสิตกลงกับพ่อ
1: นี่ตกลงแกจะมาฟังดีเจหรือมาหาแฟนคะ
0: ทั้งสองอย่าง
1: จริงๆแกก็บอกฉันหน่อยก็ได้ฉันก็ยังไม่ได้บอกป้าพิมเลยเนี่ยว่าจะกลับบ้านดึกบอล
2: อุ๊ดแกมองอะไรผู้ชายอ่ะแกมองผู้ชาย
0: อุ๊ดอุ๊ดอุ๊ด
2: มองทำไมมองทำไมนั่ง
3: ร้านนี้แหละครับเจ้าสัวอยากให้คนเขาโทรมาบอกผมว่าคุณหนูอยากจะมางานที่นี่วันนี้ครับ
4: กลางวันเล่นกีฬากลางคืนปาร์ตี้ไม่ธรรมดาจริง
0: ขอตากีฬา
2: โนโนแอลกอฮอล์เน่แกมาเที่ยวนะแกต้องสนุกแบบมีสติมันจะได้ดูแลตัวเองได้เข้าใจไหมพี่ครับเอาน้ำส้มสามแก้วครับ
0: น้ำส้ม
2: เออหรือแกจะเอาน้ำเปล่า
1: เออเบลไม่รับอะไรนะคะพี่โป่งไม่อยากเสี่ยงนะคะ
0: โป่ง
2: พี่ครับงั้นเอาน้ำส้มสองแก้วครับ
0: พี่โป่งพี่เรามาเที่ยวนะมันก็ต้องมีดื่มบ้างอะไรบ้างนี่แล้วเขาก็ไม่ใช่เด็กด้วย
2: หรือแกจะกลับบ้านฮะเอาไง
4: เดี๋ยว

0: ยแพทริกถึงอ่ะไม่เจอตั้งนาน
1: แล้วใครอ
2: ่
1: ะ
2: โอ้ it's Mac my boyfriend
0: จริงดิยินดีด้วยนะ
1: he's good guy you are lucky
0: กี่ปีแล้วไม่เจอนาน
3: นานมาก
1: แต่เนี่ยเจอทุกวันเลยนะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: เจอกันอีกแล้วนะครับ

0: แกจะไปชนแก้วกันทำไม
1: มันคงไม่ใช่ความบังเอิญใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมตั้งใจมาหาคุณ
1: คุณมาหาฉันจะจีบเพื่อนฉันเหรอ
3: จีบได้นะถ้าความสามารถมากพอ
1: คุณต้องการอะไรจากฉันกันแน
2: ่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกครับแค่อยากจะขอทานข้าวคุณสักมื้อเราจะเป็นไปได้ไหม
1: กินข้าวกับฉันนี่นะ
2: ผมซีเรียสนะครับมื้อไหนก็ได้ที่คุณสะดวก
1: เฮ้ยทุกคนเขาอยากกินข้าวกับฉันว่ะกินข้าวคุณอยากกินข้าวฉันจริงดิ
2: ครับ
1: แล้วมากไหม
2: มากถ้าไม่มาคงไม่ตามมาถึงที่นี
1: ่โอเคฉันยอมไปกินข้าวกับคุณก็ได้แต่คุณต้องทำอะไรให้ฉันอย่างหนึ่ง
2: อะไรครับ
3: เบลไม่เผลอกินอะไรแน่นอนค่ะป้าพิมพ์อีกไม่นานก็กลับบ้านแล้วค่ะป้ากับลุงนอนก่อนได้เลยนะคะเบลเอากุญแจมาค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมมารับลูกพี่ครับ
1: ลูกพี่
0: ใช่ครับลูกพี่ที่ทำงานผมไงครับเขาบอกให้ผมมารับครับ

0: เบลมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยถ้าเข้าไปเจอนายน้อยข้างในตายแล้ว
1: ฉันยังไม่ลืมไม่ว่านานเท่าไรทุกการกระทําที่
2: เช็คความเข้ากันได้
3: เลิกแล้ว
2: ของรสนิยมทางเพลง
3: เลิกแล้วค่ะดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอใหม่

0: แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: เคยฉุกเฉิน
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี
2: ่เบนโตะ
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
6: ้โฮลิพัทจะให้
7: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
8: ยังไง
7: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
8: นอน
7: พี่กิจต้องจีบนนท์ให้ได้ก่อนครับ
9: นะ
7: นนท์ให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
9: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
10: นนท์เป็นคนที่ผมแคร์
11: ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
7: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
9: พี่ขอเวลาหน่อย
7: เวลาของนนท์ก็หมดแล้วเหมือนกันพี
12: ่นนท์รักพี่นะ
13: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
16: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชล Dutch Mill
17: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
18: ้สนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี้

0: นายน้อยครับคุณหนูหยางนี่เป็นขาดีเจด้วยเหรอเออข้อมูลนี้เจ้าโสหยางไม่เคยบอกผมครับ
1: ฉันว่าเจ้าโสเองก็ไม่รู้หรอกคุณหนูหยางเมยหัวนี่มีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเนี่ย
0: แล้วนายน้อยชวนเธอไปทานข้าวสำเร็จกันครับ
1: รอคำตอบ

0: น้องอยู่ก็พี่ก็ต้องอยู่สิ
1: ทำยังไงดีวะเอาวะพาออกไปนอกร้านก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันน้องครับน้อง
2: มา

ไปลุก

0: ไปไหน
1: โอ
0: ๊
1: ยออกไป
0: ขับที่ทั้งนั้นโอ๊ยตรงใครวะเนี่ย

0: เพื่อนน้อยเพื่อนน้อย
1: เพื่อนน้อย
2: เขาคงลงมา

0: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
1: ์กลับบ้าน
2: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์

0: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
1: าสิไว้สวยที่เลื่อน
0: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
2: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
3: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตายอยู่กับฉันที่นี่คุณ
4: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
3: คุณมาทำอะไรที่นี
5: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
3: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
6: Please Love รักได้ไหมสุข20นาฬิกา30นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เดี๋ยวซีนต่อไป
9: กลิ่นปากหมา
10: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
11: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
12: ต่อให้ซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคยจะ
6: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน

0: นี่พี่เป็นใครคะ
1: น้องไม่อยากรู้เรื่องคนที่น้องตามหาอยู่เหรอ
0: พี่รู้ด้วยเหร
1: อ
0: แต่หนูขอไปหาพี่ชาย
2: เรามาคบกันรับประกันได้เลยนะเธอ

0: บลมาที่นี่ทำไม
1: ก็มาหาพี่นั่นแหละ
2: มาหาพี่มาหาพี่ทำไม
1: ก็อยากเจอไงคะจริงๆแล้วบอลลูนนะคะเพื่อนเบลมาดูดีเจที่นี่ก็เลยลากตัวมาเป็นเพื่อนไม่ได้ตั้งใจมาหาพี่หรอกค่ะแต่ก็ดีนะคะที่ได้มาเจอพี
3: ่กลับแล้วเบลเอาแล้วเบลกลับกับใครกลับเมื่อไหร่อ่ะ
1: พี่โป่งไม่ต้องเป็นห่วงเบลหรอกค่ะไปเป็นห่วงยาบอลดีกว่าไว้พรุ่งนี้เบลรอให้ฟังนะคะ
4: โอเคโอเคเบลงั้นเบลถึงบ้านเบลโทรหาพี่ป๋องด้วยนะนะพี่ป๋องเป็นห่วง
5: ใครโทรมา
1: คุยกับพี่ป๋องค่ะคือพี่ป๋องให้เบลกลับบ้านเอง
5: มันจะกลับยังไง
1: ไม่รู้เหมือนกันค่ะคงต้องเรียกหมอสายรับจ้างมั้งคะเออแล้วพี่จะกลับหรือยังอะคะไปส่งเบลหน่อยสิ
5: ทำไมพี่ต้องไปส่งด้วย
1: ค่ะเบลเรียกมอไซค์วินกลับเองก็ได้

0: นายน้อยเดินออกไปกับคุณเบลอ้าวไปไหนอ่ะพี่โทรตามดิฉันจะได้เอารถไปรับ
1: ไม่ต้องหรอกปล่อยให้นายน้อยอยู่กับคุณเบลนั่นแหละเผื่ออะไรมันจะดีขึ้น
0: อะไรอะไรเนี่ยมันคืออะไรฮะ
2: โอเคนะครับ
3: โอเคค่ะ
2: เป็นไรไหมคร
3: ับ ไม่เป็นไรค่ะ
2: โอเคนะ
3: โอเคค่ะ
4: บอลลูน
3: ว้า
4: วนี่แกฉวยโอกาสกับน้องสาวฉันเหรออยากตายไง
3: โอ้ยอยากนี
4: ่แกอยู่เฉยแล้วบอลลูน
2: แกไม่ทำอะไรครับ
4: แกไม่ทำอะไรเหรอฉันเห็นแกกอดน้องสาวอยู่แกยังบอกไม่ทำอะไรอีกเหรอ
3: เฮ้ย
4: พูดมาเลย
3: นี่ทำอะไรเพื่อนฉันอะ
4: ไม่เกี่ยวอย่ายุ่งมันนี
3: ่เฮ้ยพี่ปอง
4: ฉันไม่สนแล้วนะว่าแกเป็นใครมาจากไหนเนี่ยแต่แกไม่มีสิทธิ์มาทำสกปรกกับผู้หญิงที่ไหนก็ได้แกต้องขอโทษน้องสาวฉันเดี๋ยวนี
3: ้ไม่จำเป็นเพราะเพื่อนของฉันไม่มีวันทำอะไรอย่างที่นายคิดแน
4: ่เพื่อนกันงั้นเหรออ๋อนี่คงเป็นพวกชอบหาผู้หญิงตามที่เที่ยวเหมือนกันนะเดชเลยมาปกป้องกันใช่ปะ
3: พูดอะไรให้มันระวังปากหน่อยนะ
4: เป็นผู้หญิงก็ไปอยู่ในส่วนของผู้หญิงไป
3: เป็นผู้หญิงแล้วมันยังไงวะฮะถึงฉันจะเป็นผู้หญิงนะแต่ฉันก็ไม่เคยใช้กำลังตัดสินปัญหาเพราะฉันมีสมองเว้ย
4: ผู้ชายมันก็มีสมองแต่นี่มันเป็นการตัดสินแบบแมนๆเว้ย
3: มันแมนหรือว่าโง่ๆฮะ
2: พอเถอะครับผมจะไปทำอะไรน้องสาวคุณได้ผมไม่ได้ชอบผู้หญิง
4: ไม่ชอบผู้หญิงคืออะไรวะ
2: ผมเป็น
4: มึงสุดๆไปเลยนะนี่พอรู้ตัวว่าจะโดนกระทืบเลยบอกนี่ยังมีความเป็นลูกผู้ชายป่าววะฮะถามจริง
5: พระทิก
6: โอ้โหไม่เป็นไรนะเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
5: เจ็บหลัง
6: โอ้เบบี คุณไปทำร้ายแฟนฉันทำไมอ่ะแฟนฉันไปทำอะไรให้คุณป่าเถื่อนหดละที่สุดเลย
3: ไงนี่ยังมีอะไรสงสัยอีกไหมฮะ
4: นี่ทำมันเป็นขบวนการเลยใช่ไหมนี่วางแผนกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าผิดแผนเนี่ยจะเล่นบุกนี
3: ้โอ้ย
4: รู้ได้ไงงงอะดิใช่ป่ะ
3: พี่ปองเลิกเงี้ยสักที
4: บอลลูนแกบอกไปเลยว่ามันลวนลามแกบ้างฮะพูดไปเลย
3: เขาเป็นคนเซไปชนพี่เขาเอง
4: อย่าโกหก
3: ก็เขาจะลงจากโต๊ะมานั่งพักแล้วมันก็ลื่นเขาก็เลยเซไปชนพี่เขานี่พี่เขาสาวหวังดีช่วยรับเขาไว้แล้วก็พาเขาไปนั่งไม่งั้นเขาเจ็บตัวกว่านี้อีก
4: ไม่จริง
3: จริง
4: เออจริงก็จริงก็จริงแล้วไงแล้วบอมพนันไม่บอกไว้ตั้งแต่แรกกว่าให้เข้าใจผิดไปคนเดียวอ่ะก็เอาเป็นว่าก็จบแยกย้ายกลับบ้าน
3: เฮ้ยเดี๋ยวนายต้องขอโทษเพื่อนฉันก่อน
4: เรื่องเข้าใจผิดไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่ต้องขอโทษบาย
3: ไอ้พี่ปองโอ้ยอีพี่ปอง
7: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
8: ์ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ
9: ่
10: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
11: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ

0: 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
1: ์มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
2: ท็อฟฟี่เค้กไข่ผำนับครึ่งครับ
3: มันอร่อยจริงๆครับ
4: อันนี้ไม่มีใครมีแน่นอน
5: มันมีความหวานมัน
3: เป็นแฟนคนเก่าแล้วครับแต่ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
4: แต่งหน้าครับ
3: ในเวอร์ชันที่สวยกว่า
6: ครัวคุณต๋อย
7: ผมมาต่างจังหวัดอะคุณ
8: พอดีมีธุระสำคัญมากเลย
7: เฮ้ยโย
9: โยธกาท้องลูกของฉัน
7: ยายพูดจริงเหรอครับป้า
10: จริงค่ะ
11: รู้แล้วก็ยังจะแต่งงานเนี่ยนะคุณเพี้ยนหรือเปล่า
12: ดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าพุทธตอนจบ
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: นี่โปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
11: ว้าวอิงฟ้า
15: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
16: ไม่ปล่อยเว้ยเองเป็นใครหวยดาวไง
15: ทำนองนั้นอะ
12: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
18: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
17: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
18: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
20: ยังเบื่อง
21: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
22: พลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
23: ต่อให้ซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคยจางไป
24: แกทำตัวแบบนี้ทีหลังก็ต้องออกมาละ
11: เทพป้อง
18: ไม่ไปพี่ป้องผิดพี่ป้องต้องกลับไปขอโทษเขา
11: น้องสาวนายเขามีความคิดที่ดีมารยาทที่ดีไม่น่าเชื่อนะทำไมถึงมีพี่ชายห่วยแตกแบบนายเนี่ย
18: พี่หมายหัว
11: พี่ขอโทษนะที่ต้องด่าพี่ชายน้อง
18: ด่าเลยค่ะตามสบาย
24: บอลลูนนี่ฉันพี่แกนะเว้ย
18: ถึงเป็นพี่แต่ถ้างี่เง่าเขาก็ไม่เข้าข้าง
11: เอ๊ะก็ชอบอ้างว่าลูกผู้ชายต้องแบบนู่นแบบนี้แต่พอเราทำอะไรผิดอ่ะกลับไม่รู้จักขอโทษนี่จะบอกให้นะถ้านายไม่ได้ยืนฉี่ก็คงไม่มีใครแยกออกหรอกว่านายเพศอะไร
24: ไปอย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงจะด่าอะไรก็ได้นะเว้ย
18: ใช
24: ่พี่พูดถูกใช่ไหม
18: พี่เหมยหัวพูดถูกพี่เป็นลูกผู้ชายอ่ะทำผิดก็ต้องกลับไปขอโทษเขาถ้าพี่ไม่ไปนะเขาไปเอง
24: ไปไหนมานี่กลับบ้าน
18: ไม่เอาไม่ไป
24: เว้ย
11: นี่นายไม่มีสิทธิ์ใช้กำลังบังคับน้องสาวนายนะ
24: ทำไมจะไม่มีสิทธิ์นี่น้องสาวฉัน
11: จะพี่หรือพ่อก็ไม่มีสิทธ
24: ิ์แล้วทำไม
11: ไปน้องสาวนายเขามีความคิดและมีสิทธิ์ที่ทำในเรื่องที่ถูกต้องที่เขาอยากจะทำที่คนอย่างนายคงไม่เข้าใจอ่ะ
18: ใช่ค่ะพี่เหมยหัว
24: เอาน้องสาวทั้งคืนมา
18: ไม่ไป
24: ได
11: ้อุ้ย
18: วัด
24: เอาแบบนี้ใช่ไหม
18: ไปไปไปเอาพี่ป๋องพี่ป๋องไปไปพี่ป๋องพี่ป๋องพี่ป๋อง
24: เกย์บอลลูนฉันบอกให้แกกลับบ้าน

0: องไ
1: งก็มองไงว่ากี้โดนอะไร
0: โดนอะไรอ่ะ
1: ก็ไม่โดนไงถึงได้มองผู้หญิงอะไรไม่มีอะไรเลย
0: เรื่องของฉันเว้ย
1: เกิร์ลก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอก
2: วันนี
1: ้อุ้ย
3: พี่ป๊อกพี่เอ้าอุ้ย
2: วันนี้เลย
3: ไปเข้า
4: ย่าก่อนนะม้าฟื้นหน่อยนะ

0: ไปแต่งตัวอีกนี่งานนี้มันสำคัญกับฉันมากนะถ้าเสียหน้าไม่ได้เธอต้องไปกับฉันไปลูกไปแต่งตัวไป
1: ป้ามาไม่สบาย
0: หรืออย่ายุ่งนะไม่หัวจะยุ่ง
1: มาไม่สบายอ่ะ
0: จะยุ่งได้ไหมไม่สบายแค่นี้ทำสำออยแล้วไปลูก
1: เฮีย
0: แล้วแต่หรืออย่ายุ่งนะไป

0: หน้าพี่ทำไม
1: เปล่าค่ะ
0: นี่มองหน้าพี่บ่อยมากเลยมีอะไร
1: ไม่มีอะไรค่ะพี่คะเหมือนมันมีอะไรติดอยู่บนหัวเบลค่ะพี่ช่วยดูให้หน่อย
0: ไม่เห็นมีเลย
1: มีสิคะพี่มันเนี่ยมันคันๆอยู่บนหัวค่ะพี่เอาออกให้หน่อย
0: ไหน
1: ในผมเลยค่ะ

0: มือพี่ไว้ทำไม
1: ขอโทษค่ะลืมพี่คะเบลถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะพี่เชื่ออะไรคะ
0: จะรู้ไปทำไม
1: เอ้าก็คนรู้จักกันมันก็ต้องรู้จักชื่อกันสิคะไม่งั้นจะให้เรียกว่านายเอนายสมมุตินี้เหรอ
0: ก็เรียกอย่างนั้นแหละ
1: ฮะมีงี้ด้วย
0: ชื่อมันไม่สำคัญอะไรหรอก
1: ไม่สำคัญอะไรหรอกงั้นเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเบลจะเรียกพี่ว่าพี่ชายตกลงตามนั้นนะคะพี่ชาย

0: ไปด้วยจริงเหรอ
1: ไป
0: ถึงก่อนแน่นๆนะ
2: โอ้โห
3: พี่ชายคะพี่ชายเป็นไรอ่ะยืนนิ่งเชียว

0: ให้ผมไปส่งที่ไหนดีครับ
1: กลับบ้าน
0: ได้เลยครับไม่ใช่ผมนะครับ
2: ไม่ใช่ของผมด้วยครับ

0: ใครให้แกมาบ้านนี
1: ้อ้าวก็กลับบ้านไม่ใช่หรอครับ
2: บ้านใครอะคะบ้านพี่เหรอ
3: เร็ว
2: พี่อยู่ใกล้แค่นี้เองอะเบลกูสาตามหาตั้งนานจริงๆแล้วบ้านพี่ถึงก่อนบ้านเบลนิดเดียวเองนะคะ
3: ไปเบลกลับบ้านพี่ไปส่ง
2: เอ๊ะแต่เบลขอเข้าไปดูนิดหน่อยได้ไหมคะ
3: ไม่เอานะมันดึกแล้ว

0: ยมากถ้าเบลรู้ว่าบ้านพี่สวยขนาดนี้นะคะเบลมาหาตั้งนานแล้ว
1: เบลดึกแล้วกลับไปได้แล้ว
0: แล้วนี่พี่อยู่คนเดียวเหรอคะหรือว่าอยู่กับครอบครัว
1: พี่อยู่คนเดียว
0: ติ๊บพี่เป็นเชฟเหรอคะ
1: เปล่า

0: โร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่14กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับกกต.มีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญาจำนวนทั้งหมด77คนนะครับโดยแบ่งเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่ง26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.36คนบุคคลอื่น15คนจากจำนวนที่ถูกร้องเรียนทั้งหมด427คนนี่คือข้อสรุปจากข้อกล่าวหาทั้งหมด7ข้ออยู่ที่หน้าจอณขณะนี้นะครับและนาทีนี้ณเวลานี้คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.กำลังตอบคำถามสำคัญครับเพราะถ้าดูจากข้อกล่าวหาที่1ถึง7ไม่มีกรรมการบริหารพรรคไม่มีส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเลยแม้แต่คนเดียว
2: ก็คือไม่เกี่ยวพันไปถึงนักการเมืองเลยนะคะไปฟังคำอธิบายเรื่องนี้กัน
3: ละเอียดเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้ข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่คิดว่าสื่อมวลชนอยากรู้ประเด็นนี้นะครับพยานอ้างต่อไปว่าเหตุการณ์ที่2นะครับก็เป็นช่วงที่มีการเลือกสว.นะครับคือวันที่16ถึง26มิถุนายน2567หลังจากมีการเลือกสว.ระดับจังหวัดนะครับก่อนการเลือกระดับประเทศมีการ

การประชุมของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ทำการพรรคที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการบรรยายวิธีการให้เป็นไปตามแผนที่จะใช้โปรแกรมผู้บรรยายหลักก็คือนายพลดรและนายชัยชนกชิดชอบมีกลุ่มกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคร่วมฟังคำบรรยายมีนายเนวินชิดชอบและนายอนุทินชาญวีรกุลนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเหตุการณ์ตรงนี้พยานรหัสที่16/26อ้างว่าเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับท่านตามไม่ทันนะครับเหตุการณ์ที่3ที่พยานอ้างว่าเห็นเหตุการณ์รู้เห็นเหตุการณ์ก็คือวันที่24/2567ก่อนเลือกระดับประเทศนะครับพยานรหัสที่16กับพวกนะครับไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำโพยหัวกันแล้วก็มีทีมติวเตอร์ก็คือนางสุขสำรวยวันธนีกุลพร้อมนักศึกษาผู้ช่วยเข้ามาติวเรื่องการทำโพยนี่เป็นเหตุการณ์ที่3ที่พยานอ้างเหตุการณ์ที่4หลังจากมีการเลือกสว.ระดับประเทศนะครับมีพยานรหัสที่16/26นี่แหละนะครับนำสว.ในสายของตนเนี่ยไปรับมอบนโยบายจากนายเดวินที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ซอยหลังน้ำกรุงเทพมหานครในข้อกล่าวหานี้ผู้ถูกร้องทุกคนชี้แจงเป็นหนังสือนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำความผิดนะครับในส่วนตัวผมเองนะผมขออนุญาตนะครับอันนี้คือความเห็นของผมที่ผมวินิจฉัยแต่ท่านอื่นผมไม่รู้ว่าท่านวินิจฉัยอย่างไรแต่มติเสียงข้างมากยกคำร้องนะครับผมขออนุญาตเอาความเห็นผมนะครับให้สื่อมวลชนทราบนะครับว่าผมเห็นว่ากรณีนี้เป็นการเลือกสว.ในระดับประเทศเนี่ยมีการเลือกเมื่อวันที่26/67และกกต.เนี่ยประกาศผลการเลือกสว.แล้วก็บัญชีสำรองเนี่ยเมื่อวันที่10/2017ภายหลังจากเลือกสว.และกกต.ประกาศผลเลือกตั้งแล้วมีการร้องเรียนการเรียกสว.ว่าไม่ชอบมีผู้ร้องและผู้ถูกร้องจำนวนมากเหมือนที่รองภัสกรอธิบายไปแล้วนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้รับเรื่องและมีมติไปแล้วหลายเรื่องสำหรับเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่18/2568ท่านจำวันที่นะครับ18/2568หลังเลือกตั้งนะครับรับทราบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือที่ยท0824/4754ลงที่25/2567แจ้งเรื่องรับเรื่องไว้สอบสวนกรณีมีผู้ร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้สอบสวนกรณีการเลือกสว.ที่มีกระบวนการหรือพฤติการที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และประมวลกฎหมายอาญาตอนนั้นมี3คำร้องนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีมูลและมีพฤติการนะครับมีการฝ่าฝืนนะครับตามมาตรา36/77(1), มาตรา 70, มาตรา 79, มาตรา 81ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยได้มาซึ่งสว.นะครับจึงเสนอกรรมการการเลือกตั้งให้รับเรื่องนะครับเป็นความปรากฏนะครับท่านจะเห็นว่าวันที่18/2568ไม่มีข้อกล่าวหานะครับตามมาตรา77ก็คือยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากรรมการบริหารพรรคนะครับก็คือไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มที่ถูกร้องเรียนทั้ง21คนเนี่ยแหละนะครับอธิบายง่ายๆนะครับตอนนั้นเนี่ยกรรมการการเลือกตั้ง

แต่งตั้งนะครับชุดไต่สวนนะครับสรุปง่ายๆก็คือชุด26เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ดำเนินการไต่สวนเรื่อยมานะครับจนจะเห็นว่าคนที่ถูกร้องจริงๆเนี่ยแต่แรกเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่มีชื่ออันดับที่1ถึงที่7ของโพยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหา140คนนะครับเป็นผู้ถูกกล่าวหาต่อมานะครับท่านสังเกตวันที่10มิถุนายน2568นะครับผ่านมาหลายเดือนคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้รับรายงานจากคณะชุดที่26ผมขอ26นะฮะเพราะว่ามันจะได้สั้นนะครับว่ามีผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ระดับประเทศและผู้อื่นรวมทั้งผู้มีตำแหน่งสถานะที่เป็นบุคคลตามมาตรา76ก็คือเริ่มที่จะมาขอให้กกต.เนี่ยครับให้รับเรื่องเพื่อจะสอบกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับตามมาตรา76อีกข้อกล่าวหา1นะครับซึ่งมันเป็นเวลาภายหลังนะครับจากที่ได้รับคำร้องมาแต่แรกนะครับประเด็นสำคัญก็คือการแจ้งข้อกล่าวหาเนี้ยก็เพราะมีพยานรหัสที่ผมแจ้งเลยนะครับพยานรหัสที่16/26 21/22แล้วก็22/26มาให้ถ้อยคำนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง21คนนะครับร่วมกระทำความผิดนะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมเห็นก็คือนะครับเหตุการณ์ในการเลือกสว.นะครับการรับรองผลนะครับมันล่วงเลยมาเป็นเวลานานนะครับทำไมพยานรหัสเนี้ย16/26เนี่ยไม่เคยออกมาแจ้งเหตุหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้กระทำความผิดนะครับพยานรหัสปากเนี้ยมาให้ถ้อยคำต่อคณะ26เมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2568ล่วงเลยเวลาที่พยานอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์เวลาประมาณ1ปีนะครับและช่วงนั้นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับพยานรหัส16/26เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยต่อมาพรรคภูมิใจไทยก็มีมติให้พ้นจากพรรคภูมิใจไทยเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพยานรหัสนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานยักยอกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับศาลลงโทษพยานรหัสนะครับเป็นเวลา4ปี93เดือนหรือ11เดือนนะครับเมื่อพยานรหัสถูกขับออกจากพรรคได้ไปสังกัดพรรคก้าวธรรมและช่วงนั้นพรรคภูมิใจไทยและพรรคก้าวธรรมก็มีความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยทางการเมืองต่อมาวันที่28พฤษภาคม2568พยานรหัสจึงมาให้ถ้อยคำในฐานะที่ยอมรับว่าร่วมกระทำความผิดและก็ขอกันตัวเองออกมาเป็นพยานนะครับเห็นว่าช่วงเวลาที่พยานรหัสเนี้ยมาให้ถ้อยคำต่อคณะ26นะครับมันก็มีมูลเหตุนะครับก็มีข้อน่าสงสัยว่ามีเจตนาอย่างไรนะครับอันนั้นเดี๋ยวท่านดูต่อไปนะครับเราก็ต้องฟังด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะถือว่าแต่ว่าไม่มีสาเหตุโกรธเคืองเหมือนที่สรุปกันมามันก็ยังฟังไม่ถนัดนะครับและเมื่อเรามาวิเคราะห์พยานรหัสปากนี้นะครับที่ให้ไว้ต่อ
คณะ26เนี่ยอ้างว่าเหตุการณ์ที่1และที่2เนี่ย

เกิดขึ้นที่พรรคภูมิใจไทยนะครับก็คงมีแต่พยานรหัส16/26เพียงคนเดียวที่ให้ถ้อยคำว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ที่1ที่2นะครับไม่ได้ความเลยว่าในการประชุมของกลุ่มนี้นะครับมีการเก็บเครื่องมือสื่อสารแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นๆที่มันชี้ให้เห็นว่ามีการกระทำนะครับแบบนั้นนะครับไม่ปรากฏนะครับกระทั่งหลักฐานการปฏิบัติการของนายประดอนไม่มีเอกสารวัตถุพยานโปรแกรมว่ามีลักษณะอย่างไรถูกครับที่เขาอ้างว่ามีเงินหรือมีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องนี้จำนวนมหาศาลนะครับก็ไม่ปรากฏว่าจ่ายให้ใครตรวจสอบเส้นเงินก็ไม่มีนะครับพยานรหัสปากนี้ไม่สามารถระบุได้เลยนะครับว่าใครได้รับเงินไปบ้างหรือรับกันยังไงนะครับก็คงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆนะครับนอกจากพยานรหัสที่16/26นะครับข้อกล่าวหานี้ยังมีพยานอีก2ปากนะครับท่านดูนะฮะก็ยังมีพยานที่21/22 21/26 และ 22/26ทั้ง2คนปัจจุบันเป็นสว.ทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นพยานประกอบนะครับในสำนวนนะฮะเป็นพยานประกอบเราก็จะมาดูว่าพยานประกอบเนี่ยมันเชื่อมโยงมันสอดคล้องกับพยานรหัสที่16/26หรือไม่ขอโทษนะครับบางทีผมอยากเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังนะครับแต่ท่านรู้หมดแล้วผมรู้นะครับแต่ผมไม่สามารถเอ่ยชื่อได้แล้วมันก็ยากในการอธิบายนะครับผมต้องบอกพยานรหัสพยานรหัสนะครับถ้าผมบอกว่านายอ้ออ่างเนี่ยท่านก็จะรู้ใช่ไหมเอาแค่พยานรหัสไปแล้วกันนะครับเราก็มาดูว่าพยานที่เขาอ้างว่าในสำนวนนี้ที่เกี่ยวข้องอีก2คนนะครับก็คือพยานรหัสที่21/22เนี่ยที่เขาไปให้ถ้อยคำเนี่ยมันสอดรับกันไหมพยานทั้งสองก็เช่นเดียวกันนะครับได้มาให้ถ้อยคำนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอนิดนึงก็หลังจากที่มีเรื่องหลังจากที่พยานรหัสที่16เนี่ยไปให้ถ้อยคำนะครับคือพยานทั้งสองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่อ้างว่าไปจัดทำโพยนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับโดยอ้างว่าพยานรหัส16/26เนี่ยประสานให้ไปนะครับในวันที่24/2567เนี่ยพยานทั้งสองเข้าร่วมประชุมในการจัดทำโพยด้วยแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทีมเนี่ยก็คือของเจ๊รวยนะครับหรือนางสุขสำรวยวัฒนียกุลนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญพยานยืนยันนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าพยานรหัสที่22/26เนี่ยมาให้ถ้อยคำว่าได้รวมกลุ่มกับพยานรหัส16/26นะครับและทราบว่ากลุ่มของพยานรหัสที่16/26เนี่ยมีสว.หรือได้โควต้าจากระบบจัดหัวเนี่ย2คนนะครับก็คือตัวเองก็คือพยานที่22/26แล้วก็พยานรหัสที่21/26เหมือนที่ผมกล่าวเขาได้สว.2คนนะครับแล้วก็ส่งหมายเลขไปนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อเรากลับมาพิจารณาถ้อยคำของพยานรหัสที่16/26เนี่ยไม่มีถ้อยคำตอนใดเลยนะครับที่กล่าวถึงว่าพยานรหัสที่22/26เนี่ยซึ่งอยู่ที่พะเยานะครับจำง่ายๆนะครับเขาไม่ได้กล่าวถึงเลยว่าพยานรหัส22/26เนี่ยอยู่ในทีมเขานะครับเขาไม่ได้กล่าวถึง

0: กระบวนการว่ามีการกรรมการบริหารพรรคหรือผู้ที่ถูกร้องนะครับตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมีส่วนด้วยนะครับนอกจากนี้พยานรหัสที่16/26เนี่ยกับยืนยันหรือบันทึกถ้อยคำนะครับว่าทีมของเขามีคนเดียวนะครับก็คือพยานรหัสที่21/26ซึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเดียวกับเขาถ้าจะเห็นไหมฮะว่าความแตกต่างความไม่สอดคล้องของพยานรหัสมันเกิดขึ้นนะครับส่วนพยานรหัสที่22/26ก็เหมือนกันนะครับไม่เคยกล่าวถึงเลยนะครับว่ากลุ่มผู้ถูกร้องเนี่ยอยู่ในกระบวนการนะครับนะครับแต่เขาให้ด้วยคำว่าเขาเนี่ยน่าจะได้เพราะว่ามีการทำโพยในวันนั้นนะครับแต่เขาก็ไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนทำให้นะครับโดยอ้างว่าพยานรหัสที่16/26เนี่ยเป็นคนส่งชื่อไปนะครับท่านจะเห็นว่าความสอดคล้องของพยานเนี่ยมันไม่มีเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพยานทั้ง3นะครับได้มากลับคำให้การนะครับโดยมีหนังสือถึงประธานกกต.นะครับว่าที่พยานรหัสทั้ง3เคยให้การไว้นะครับไม่ว่าจะมีพฤติการไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง21คนก็ดีนะครับการเตรียมการอะไรก็ดีนะครับเส้นเงินอะไรก็ดีเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะนะครับแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกนะครับประเด็นก็คือเหมือนที่ผมกล่าวนะครับผมว่าเขามาให้การนะครับหลังเกิดเหตุนานมากแล้วพยานรหัสที่16/26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมนะครับพยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่าประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือประเด็นเรื่องการเมืองประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องกันนะครับผมเห็นว่ามันฟังไม่ได้นะครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่1การตรวจสอบเส้นเงินนะครับของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาทุกคนไม่พบความผิดปกติโทรศัพท์อาจจะมีนะครับมีโทรหากันแต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะครับผมว่าถ้าเรายอมรับความจริงธรรมชาติของนักการเมืองนะครับหรือคนที่จะเป็นสว.เนี่ยนะครับได้ใหม่ๆผมว่าต้องยอมรับนะครับว่าเขาต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเขาก็ต้องจับกลุ่มนะครับแล้วก็ตกลงกันนะครับการไปประชุมที่ภูมิแมนหลังจากที่เลือกสว.แล้วมีพยานกล่าวถึงนะครับผมจะพูดให้หมดให้จบทุกเรื่องนะครับก็มีคนกล่าวถึงนะครับว่าพบนะครับพบนายเดวินพบนายอนุทินนะครับแต่มันก็ไม่มีรายละเอียดว่าท่านไปทำอะไรกันนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ทุกทางนะครับถึงพบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชี้ว่าเขาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาที่หนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเน้นย้ำ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือใจความสำคัญเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้กลับมาสรุปกันอีกครั้ง พยานรหัสที่16ซึ่งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยบอกไว้ก่อน

0: หน้านี้แล้วว่าคือคุณเอกราชช่างเหลารวมถึงพยานที่สำคัญอีก2ปาก21กับ22พยานทั้ง3ปากนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจึงนำมาสู่การไม่ส่งกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปที่ศาลฎีกาเดี๋ยวเราต้องมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: เรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าเราจะต้องพักเบรกก่อนแจกเสื้อเช่นเคยนะคะแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะตอนนี้เข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์ของ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ได้เลยวันนี้แฮชแท็กยาวนิดนึงแต่เป็นใจความสำคัญของเรื่องนี้ค่ะไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารและส.ส.ไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารและส.ส.นะคะพักกันครู่นึงช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า is real เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
7: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
8: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
9: แจ๋วซ่าเจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
10: ่จับตาทิศทางราคาทองคำลุ้นทะลุสถิติสูงสุดในรอบทศวรรษมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี17กันยายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
11: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
12: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
13: ตัวแทนประเทศไทย
12: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
14: เพลงใหม
12: ่โชว์ใหม
15: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
14: 27
12: กันยายนนี
14: ้6โมง
12: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
15: ช่อง3
16: เราทำอะไรฮะพี่ดาวพี
17: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
18: ้แล้วคุณพอจะทำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
19: ้พี่โคตรรักผมเลยนะกลับมาพบกัน

0: หัวใจคืนนี้20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับโปเต้ปาบริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: ตอนนี้ประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินยังตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะถึงเหตุผลที่ไม่ได้ส่งฟ้องกรรมการบริหารและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งก็เราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นของพรรคภูมิใจไทยไม่ส่งสารเลยสักคนนักข่าวถามนะคะว่าก่อนหน้านี้ภาคประชาชนเปิดข้อมูลออกมาอย่างเช่นเส้นทางการเงินหรือข้อมูลการติดต่อทำไมถึงไม่ส่งคุณณรงค์บอกว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะพยานบุคคลเชื่อไม่ได้3คนตั้งแต่ต้นทั้งพยานรหัส16 21และ22เราฟังช่วงนี้ต่อนะคะ
6: ก็กกต.จะพิจารณาต่อไปครับว่าดำเนินการกับพยานเหล่านี้อย่างไรนะครับ
7: ค่ะเชิญ
6: ผมถามได้ง่ายๆว่าเรื่องนี้พยานปากเอกก็

0: คือพยาน16ทับ26ผมถามท่านว่าถ้าสมมติเราส่งฟ้องเนี่ยเขาจะมาเป็นพยานให้กกต.ไหมท่านตอบได้ไหมฮะครับเชิญนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอุตสามีชาลีจากเดลินิวส์นะคะ อยากทราบว่าในส่วนของการพิจารณาส่งสารเป็นบางส่วนและบางส่วนโดยเฉพาะคนการเมืองเนี่ยไม่ได้โดนดำเนินคดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าทางกกต.ฟอกข่าวแล้วสำนวนในส่วนของอ้างยี่ซ่องโจรที่ในชุดที่26ได้มีการรวบตึงมาจาก DSI ที่ได้ทำสำนวนมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นการตีตกไปด้วยไหมคะหรือว่าจะต้องพิจารณาเรื่องต่อไปได้ไหมคะ
0: คือสำนวนของ DSI ท่านก็ดำเนินการไปนะครับท่านก็ดำเนินคดีของท่านไปผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าชุด26เนี่ยเรามี DSI ดูด้วยนะครับผมว่าเขาสืบสวนไต่สวนเนี่ยเขาทำร่วมกันนะครับเช่นเงินโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราได้จากดีไซน์นะครับเรามาใช้เป็นพยานหลักฐานแล้วผมแจ้งให้ท่านทราบนะครับมติของผมเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า 20-30 เรื่องผมเห็นด้วยกับคณะ26นะครับในการลงโทษนะครับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะเพราะฉะนั้นผมแจ้งท่านเลยนะครับว่าการไต่สวนนะครับไม่ว่าของคณะ26การทำความเห็นนะครับของท่านเลขาธิการของคณะ36เนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการพิจารณาสำนวนของกกต.ทุกท่านนะครับเราเอามาดูนะครับเอามาดูทุกความเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปจี้เอาความเห็นของคนใดคนหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยท่านมีเหตุผลมีข้อเท็จจริงมีข้อกฎหมายที่มันฟังได้นะครับเราก็เอาเหตุผลของคนนี้หรือบางทีเอามาครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกกต.แต่ละท่านเนี่ยมีดุลพินิจนะครับมติหรือความเห็นของชุดที่26เลขาแล้วก็ชุด36ไม่ได้ผูกมัดกกต.ผมเองนะครับประเด็นที่สำคัญผมทำคำวินิจฉัยเองอย่างเช่นข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่ผมกลัวจะเสียเวลานะครับก็จะสรุปมาให้ท่านฟังว่าประเด็นที่สำคัญผมวินิจฉัยของผมเองนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะงั้นตรงนี้แสดงว่าในสำนวนของที่ DSI ส่งมาเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราทำให้สำนวนเขาอ่อนไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวไง
1: มันเป็นคนละคดีถูกไหมคะมันต้องแยกคดีไหมคะหรือว่าเขาต้องไปตั้งต้นยังไงต่อไหมคะท่าน
0: คือผมตอบแทนเขาไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องหน่วยงานของเขานะครับนะครับเป็นหน่วยงานของเขาแต่ว่าไม่ใช่เราปฏิเสธรับพยานหลักฐานไม่ใช่เราได้จาก DSI นะครับแล้ววันที่เราประชุมวันที่28สิงหานะฮะแล้วก็เลื่อนมาเนี่ยมีมติวันที่14ส่วนหนึ่งนะครับเราขอเส้นเงินเราขอโทรศัพท์นะครับจากดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานร่วมกันตลอดครับขอบคุณนะ
2: ครับผมปิยะจากสำนักข่าวอิสราครับ
0: ครับเชิญ
2: อยากจะถามขอความชัดเจนท่านประธานอีกสักรอบหนึ่งว่ากรณีที่มีการไปพบกันที่โรงแรมภูแมนเนี่ยในสำนวนมีพยานหลักฐานที่อย่างเช่นพยานบุคคลหรือว่าภาพถ่ายหรือว่ากล้องวงจรปิดในสถานที่นั้นไหมแล้วมีใครแล้วเกิดขึ้นช่วงเวลาใดแล้วมีใครอยู่ในสถานที่นั้นบ้างครับ
0: มันมีพยานรหัสอยู่
3: สักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีภารกิจในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับก
4: ็ขออภัยคุณผู้ชมนะคะเนื่องจากข้อขัดข้องทางเทคนิคนะคะเอางี้เราสรุปก่อนนะคะคุณผู้ชมตกลงแล้ววันนี้เนี่ยกกต.แถลงมติคดีหัวสวส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญาทั้งหมด77คนนะคะในจำนวน77คนเนี่ยเป็นสว.ขณะที่ถูกร้อง26เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว. 36 และเป็นบุคคลอื่น15คนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าบรรดากรรมการบริหารพรร

0: สสผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสวสำรองไม่มีใครถูกดำเนินคดีนะคะทีนี้ถ้าไปดูความเห็นเดี๋ยวเราจะกลับมาอธิบายทั้งหมดอีกทีคุณผู้ชมแต่ตอนนี้อยากให้ดูว่าตอนนี้สดได้แล้วกลับไปฟังบรรยากาศสดอีกทีนะคะ
1: กกต.ครับ
2: อะไรนะครับแล้วก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับว่ามีการจัดทำโพยหัวนะครับเนี่ยครับก็คือก็พยานก็ให้ถ้อยคำได้แค่นี้นะครับอยากรู้เหรอก็เดี๋ยวเพจข่าวให้แล้วกันนะครับนะครับ
3: ค่ะเชิญสื่อมวลชน
2: ยังไงนะเอาไมค์เนี่ยไม่ได้ยินเลยครับ
3: ขออนุญาตทางพี่ๆสื่อมวลชนพูดไมโครโฟนนะคะด้านหน้าจะไม่ค่อยได้ยินขอพระคุณค่ะ
2: ไม่ถามเลยใช่ไหมไม่ถามมันไม่จบฮะ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวผมจะยกมือครับพี่ขออนุญาตยกมือก่อนนะครับเดี๋ยวน้องไม่ทัน
3: ค่ะ
4: นะคร
3: ับ
4: เดี๋ยวขอเชิญคุณปั้นหน่อยครับเดี๋ยวตั้งดับครับ
3: ค่ะเชิญปุ้นปั้นค่ะ
5: นอกเหนือจากเนื้อหาในส่วนที่สั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเนี่ยขออนุญาตถามท่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามติของกกต.แต่ละท่านไม่ต้องบอกนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบอะไรแค่อยากทราบมติโดยรวมนะครับว่าในเจ็ดท่านเนี่ยมติเป็นอย่างไรเสียค่ามากเท่าไหร่เสียค่าน้อยเท่าไหร่ในแต่ละข้อหาก็ได้ครับ
2: เพจข่าวให้ฟังเดี๋ยวจะเพจข่าวนะฮะเดี๋ยวเพจข่าวให้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับก็คือแต่ยืนยันนะครับว่าเป็นเสียงข้างมากแต่ข้างมากเท่าไหร่เนี่ยจะให้ทำงานเพจข่าวนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับเพราะว่าเราเพิ่งลงมติกับวันนี้นะครับผู้ถูกร้องมีทั้งสิ้น427คนนะครับเรากลัวพลาดนะครับแต่ยืนยันนะว่าจะเพจข่าวให้สื่อมวลชนทราบแล้วก็พี่น้องประชาชนทราบครับ
3: ขั้นลำดับถัดไปเชิญทางคุณพิษณุค่ะเชิญค่ะ
6: สวัสดีครับพิษณุช่อง9นะครับท่านประธานครับในการลงมติกรรมการทั้ง7คนได้ลงมติทุกเรื่องใช่ไหมครับไม่มีใครถอนตัวเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับกกต.ต้องทำหน้าที่นะครับถอนตัวท่านผิดจริยธรรมนะครับท่านถูกปลดนะครับทุกคนต้องทำหน้าที่มาลงมติมาร่วมพิจารณาคดีนี้ครับ
3: ค่ะขอเชิญค่ะ
7: ฟ้าจากวิทยุทบค่ะถามท่านประธานค่ะอยากทราบว่าหลักฐานชนิดไหนและที่เป็นชิ้นใหญ่ๆที่สามารถที่จะลงโทษการหัวสวครั้งนี้ได้นะคะ
2: เหมือนที่ผมกล่าวนะฮะมันชิ้นเดียวมันไม่พอจริงๆมันบางทีเราดูนะฮะเหมือนที่ผมขึ้นตั้งแต่แรกนะครับหลักฐานพยานบุคคลนะครับลองขึ้นให้ดูดีนะฮะเนี่ยนะครับหลักฐานพยานบุคคลเอกสารพยานวัตถุข้อมูลโทรศัพท์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินพยานแวดล้อมซึ่งเราดูทุกอย่างนะครับในการพิจารณาสำนวนนะครับบางทีหลักฐานชิ้นเดียวก็ฟังได้บางทีมีหลักฐานทั้งหมดเลยมันก็ฟังไม่ได้นะครับก็คือในการพิจารณาในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับ
8: ได้ไหมคะขอ
2: เชิญเชิญเชิญ
8: เมื่อกี้ท่านประธานแถลงไปแล้วเรื่องของการชี้แจงเหตุผลตามกรอบกฎหมายสำนวนต่างๆแต่ว่าแน่นอนมติที่ออกมาย่อมจะมีสังคมที่ไม่ได้เชื่อถือหรือเชื่อมั่นกกต.ใช่ไหมคะก็อาจจะฟังจากท่านอีกครั้งหนึ่งและอาจจะมีคนที่ยื่นฟ้องกกต.ต่อการดำเนินคดีในครั้งนี้ค่ะท่านประธานคะกกต.จะชี้แจงอย่างไรหรือเตรียมพร้อมหากมีการสั่งฟ้องกกต.ค่ะ
2: ครับก็เรียนสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะฮะที่จริงเราก็คิดว่าเราทำตามกรอบของกฎหมายนะครับที่ผมมานั่งตรงนี้นะครับมากล้าสู้หน้าท่านเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะผมมาความจริงมาพูดผมไม่ได้ปิดบังนะครับก็พี่น้องถ้าคนจนฟ้องเราไปห้ามก็ไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปท้าทายอะไรนะครับท่านฟ้องเราก็คงชี้แจงนะครับก็ชี้แจงให้ศาลทราบนะครับว่ากกต.ทุกท่านผมคิดว่าท่านไม่มีเกราะป้องกันเลยนะครับเกราะป้องกันของท่านคืออะไรท่านทราบไหมฮะก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายแค่นั้นเอง

0: ผมเคยอยู่ศาลนะครับข้อป้องกันของศาลคืออะไรท่านรู้ไหมคือละเมิดอำนาจศาลถ้าท่านวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่มันไม่ถูกต้องผมมาอยู่ตรงนี้ผมไม่มีอะไรป้องกันผมคุยกับกกต.หลายๆท่านนะครับว่าข้อป้องกันของพวกเรานั้นแน่ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
1: เรียนถามท่านประธานครับผมสุเมฆจากไทย
2: เอาล่ะครับนี่กลายเป็นคำถามสำคัญปิดท้ายนะครับว่าถ้าถูกฟ้องจะทำอย่างไรก็จะทำตามกรอบของกฎหมายครับกล้ามาสู้หน้าท่านเพราะเอาความจริงมาเสนอไม่มีการปิดบังเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปการแถลงทั้งหมดของกกต.อีกครั้งแต่ให้ดูภาพนี้ก่อนนี่เป็นภาพสดจากพรรคประชาชนนะครับเตรียมที่จะแถลงแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งคุณเทงณัฐพงษ์และคุณภริษฐ์นะครับก็จะมาแถลงข่าวหลังทราบมติกกต.เดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามพร้อมๆกันครับ

0: น Spotify เขารู้กัน
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: ดึกๆพี่ตื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้าพี่ตลอดเลยหน้าพี่แอมน่าฝันไม่รู
4: ้ความหลอนจะย้อนมาวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และอย่าพลาดจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์พี่รุ่งยังดูดีมากเลยปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ
6: 81ค่ะ
5: 81สุขภาพร่างกายแข็งแรง
7: พอจำได้ไหมว่าทั้งหมดร้องเพลงมาเท่าไหร่แล้วครับ
6: 2,000 เพลงต่อจบและหลังจาก 2,000 ก็เลยเลิกหยดค่ะ
8: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอ
9: ยังไง
8: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
9: นอน
8: พี่กิตต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
10: ฮะ
8: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
10: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะ
11: นอนเป็นคนที่ผมแคร
12: ์ผมอยากให้นอนเป็นแฟน
8: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
10: พี่ขอเวลาหน่อย
8: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
11: ่นนรักพี่นะ
2: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 เริ่ม4ตุลาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเรนเสียพี
14: ่เบนโต
15: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
2: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเอง

0: ใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้กันกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
1: สมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: ขณะนี้เรากำลังรอท่าทีของพรรคประชาชนและคุณเป๋าไอลอนะครับซึ่งถ้าตามกำหนดการนัดหมายกันกับสื่อมวลชนเนี่ยหลังจากกกต.แถลงข่าวเสร็จสิ้นแล้วทางพรรคประชาชนก็จะแถลงแล้วก็ตามมาด้วยผอ.ไอลอคุณเป๋าถึงท่าทีที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากมติของกกต.
3: ค
2: ุณเป๋ายิ่งชีพนะครับคุณผู้ชมครับกกต.มีมติส่งสารครั้งนี้เนี่ย77คนถ้าพูดถึงไอลอเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพจไอลอโพสต์ข้อความบอร์ดกกต.เคาะสั่งฟ้องคดีโกงสว.รวม77คนอนุทินกรรมการบริหารสสภูมิใจไทยรอดและอีกหนึ่งโพสต์ครับกกต.สั่งฟ้องสว26คนผู้สมัครสว36คนและทีมงานอื่น15คนบอกจะยื่นศาลฎีกาใน60วันเมื่อรับฟ้องแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
3: เช่นเดียวกับพรรคประชาชนนะคะโพสต์ผ่านเพจของพรรคด่วนมติกกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงสว.แค่บางส่วนกรรมการบริหารและสส.ภูมิใจไทยรอดหมด
2: ขณะที่คุณอนาลโยกอสกุลครับจากไทยอาร์มฟอร์สโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความนะครับแก๊งนี้ทั้งแก๊งรอดทุกคนเหมือนกกต.ไม่เชื่อถือพยานที่16ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมองว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองเลยมาเป็นพยานไม่มีเส้นเงินหรืออะไรเหมือนเป็นการกล่าวอ้างลอยๆก็คือสรุปกกต.มองว่าไม่เชื่อมอะไรไปถึงภูมิใจไทยเลย#สั่งฟ้องสว.
3: คุณสมบัติบุญงามอนงค่ะหรือบก.ลายจุดนะคะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปร่วมเดินขบวนกับทางไอลอด้วยนะคะก็โพสต์ว่าการหัวสว.โดยมีการออกแบบโมเดลทางคณิตศาสตร์อย่างที่อาจารย์ลอยชุนพงทองนักคณิตศาสตร์ถอดรหัสออกมาได้ทั้งยวงและหลักฐานการใช้โทรศัพท์และพยานบุคคลที่กล่าวพาดพิงต่อตัวบุคคลที่มีสถานะอยู่ในพรรคการเมืองเหตุใดกกต.ถึงมองไม่เห็นว่ามันเป็นขบวนการใหญ่ที่มีเป้าหมายยึดวุฒิสภาด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมายการมาพิจารณารายกรณีแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ประหลาดเห็นอยู่แล้วว่านี่เป็นการกระทำเป็นกลุ่มใหญ่และมีผู้บงการใหญ่อยู่นอกวุฒิสภาจึงเป็นการตัดสินที่แปลกประหลาดผิดไปจากสิ่งที่สามัญสำนึกของผู้คนจะเข้าใจได
2: ้ขณะที่เพจของหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ข้อความสั้นๆแต่ว่าภาพเป็นแบบที่เห็นนะครับมื้อเย็นวันนี้ก็เป็นกกต. 7คนครับร่วมกันรับประทานอาหารบนโต๊ะกลมสีส้มที่เป็นโต๊ะในตำนานนะครับ
3: คุณกัปตันคนเนิร์ดนะคะใช้ชื่อนี้แต่ว่าก็เป็นอดีตทนายความและนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายและการเมืองค่ะก็โพสต์ว่ากกต.หอคอนะคะแล้วก็โพสต์อีกอันนึงความจุดๆของการแถลงของกกต.ค่ะนอกจากที่จะบอกว่าแถลงไม่ตรงเวลาแล้วค่ะอย่างข้อสำคัญก็จะเป็นข้อ3นะคะไม่บอกมติเท่าไหร่ในแต่ละข้อไม่บอกว่าฟ้องใครบ้างแถลงไม่รู้เรื่องไม่พูดชัดๆไม่เปิดความเห็นของกกต.คนอื่นฟ้องเท่าหยิบมือน่าจะฟ้องเฉพาะคนไม่สำคัญและข้อ9ทำตัวแทนศาลเกณฑ์ตัดสินสูงลิบ
2: ขณะที่คุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตนักการเมืองโพสต์ข้อความนี้ครับใครบอก AI ฉลาด AI บอกหัวเลือกตั้งกกต.บอกไม่หัว AI แพ้เฉยเลยชิป
3: ทนายแจมค่ะเป็นสสกทมเขต11พรรคประชาชนนะคะคุณสสินันธรรมนิธินันค่ะโพสต์ว่ากกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไม่ใช่วินิจฉัยในรายละเอียดค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็ก157ด้วยค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเราจะย้อนไปไล่เลียงนะครับวันนี้กกต.การแถลงของกกต.ทั้งหมดเนี่ยจริงๆนัดแถลงตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะครับแต่ก็มีการเลื่อนไปจนที่สุดแล้ว15นาฬิกา18นาที48นาทีก็มีการแถลงนะครับจนถึงขณะนี้กกต.ยังแถลงอยู่นะฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังหน่อยว่ามีประเด็นอะไรล่าสุดเผื่อจะเพิ่มเติมกันครับ
4: จากสำนวนนี้ยังเหลืออีกสำนวนนะครับเหลืออีก3สำนวนนะครับแต่ก็ไม่มีการเรียกร้องนะครับว่าทำไมไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะครับท่านไปดูแล้วกันว่าเป็นสำนวนเกี่ยวกับใครที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะฮะ

0: สามสำนวนผู้ถูกร้องก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คนที่มีชื่ออยู่ในโพยแล้วได้รับการเลือกตั้งเป็นสว.นะครับส่วนตัวผมเองนะฮะผมดูพฤติการประกอบนะครับคนมีชื่อในโพยท่านทราบไหมฮะบางคนมีชื่ออยู่ในโพยเดียวนะครับจาก12โพยที่เป็นพยานหลักฐานนะครับบางคนมีชื่ออยู่ในโพยก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการมีชื่ออยู่ในโพยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องส่งฟ้องศาลมันต้องมีพฤติการอื่นประกอบนะครับระเบียบเรื่องการแนะนำตัวรองภัสสกรบอกแล้วว่าศาลปกครองยกเลิกหมดเลยเพราะนั้นการแนะนำตัวฟรีสไตล์ครับทำอะไรก็ได้แต่เราเนี่ยก็ยังมาดูว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าระเบียบเรื่องการแนะนำตัวเนี่ยนะครับถ้าคุณทำผิดเกี่ยวกับพรบว่าโดยการได้มาถึงสว.นะครับถ้าคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวคุณไปชักจูงไปโน้มน้าวให้ลงคะแนนให้คุณผิดนะครับก็คือเอามาตราเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างเช่นเอามาตรา77ชักจูงหรือจูงใจให้ลงคะแนนถ้าเราด้วยความว่าคนมีชื่ออยู่ในโพยแล้วมีพฤติการแบบนี้นะครับจำนวน20กว่าคนเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่ถูกแจ้งข้อหาถูกดำเนินคดีนะครับขอทำความเข้าใจครับ
1: ค่ะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายเชิญค่ะ
2: ครับอาชญาพลจากเดอะสแตนดาร์ดครับขออภัยเมื่อกี้นี้ไม่ได้แนะนำตัวครับเห็นรีบถามกันนะคำถามสุดท้ายนะครับขออนุญาตสอบถามว่าขอความรู้แล้วกันครับในแง่ของความเป็นไปได้ทางกฎหมายครับว่าในเมื่อกกต.เองเนี่ยมีมติสั่งฟ้องแล้วบางส่วนนะครับนั่นก็เท่ากับว่าการเลือกสว.เนี่ยมันมีการทุจริตจริงมันจะเป็นช่องทางให้มีผู้ไปยื่นร้องต่อองค์กรอื่นๆหรือต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกสว.ที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วขออนุญาตประเด็นข้างเคียงไหนๆก็เจอกันแล้วมันมีกรณีที่ศาลฎีกาได้รับคำร้องที่คล้ายๆกันอย่างเช่นเรื่องของสว.บางท่านที่สมัครอาจจะไม่ตรงกับกลุ่มอย่างเช่นในสดอำนาจเจริญที่แบบว่าคุณสมบัติไม่ตรงอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยครับตรงนี้กกต.ได้มีส่วนที่จะดำเนินการหรือว่าชี้แจงต่อศาลอย่างไรครับ
0: คือคำทำลังก่อนนะครับที่ว่าสมัครปิดกลุ่มแล้วก็ประสานรับคำร้องอันนี้ผมพูดตรงนะฮะผมยินดีตอบคำถามทุกเรื่องแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องก่อนที่ผมจะเข้ามานะครับผมขออนุญาตไปตรวจสอบได้ไหมฮะแล้วก็จะเพจข่าวให้ทราบนะครับผมไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วคนที่ถูกฟ้องก็คงไม่จะเป็นผมนะผมก็สบายตัวไปนะครับ
1: ค่ะนะคะค่ะต้องขอกราบขอบคุณท่านณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้ง
0: ว่าไงนะว่าไงนะ
1: ขออนุญาตค่ะ
0: ขอเรื่องอะไรนะโมฆะหรือเปล่าผมว่ามันต้องดูเป็นลายๆไปมั้งฮะนะครับต้องดูลายๆไปคนที่ถูกฟ้องศาลถูกตัดสิทธิ์นะครับก็ต้องไปสู้คดีกันนะฮะศาลพอศาลรับฟ้องก็เขาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทำการไต่สวนนะครับผมคิดว่าโมฆะหรือไม่ผมไม่ตอบแทนไม่ได้ก็คิดว่าก็ถ้าอยากรักษาสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ท่านก็ไปใช้สิทธิ์นะครับตอบแทนไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับขอโทษนะครับ
1: ค่ะนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งท่านว่าที่ร้อยตรีภัสสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่วันนี้น
3: ะคะคุณผู้ชมครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำนวนนี้เนี่ยมีผู้ถูกร้องเนี่ยจำนวนทั้งหมด421คนนะฮะ
4: ลดเยอะกว่าที่เราเคยทราบนะคะ
3: เข้าใจว่า229ก็กลายมาเป็น421คนในข้อกล่าวหาทั้งหมด7ข้อกล่าวหา
4: 427หรือเปล่าคะ
3: 427มั้ยหรือ421
4: เมื่อกี้ตอนฟังสดเข้าใจว่า427นะคะ
3: เข้าใจว่า427
4: ใช่มีสไลด์หนึ่ง
3: 427ครับขออภัยนะฮะข้อมูลมาผิดพลาดนิดหน่อย427คนจากข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย7ข้อกล่าวหาทีนี้เรามาไล่เรียงถ้าดูตามสไลด์ของกกต.เลยนะครับ

0: ข้อกล่าวหาที่1มาตรา76วรรค1เนี่ยมีผู้ที่ถูกร้องเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง20คนเป็นบุคคลอื่น1คนรวมทั้งหมด21คนในข้อกล่าวหาที่1นี้ไม่มีใครถูกส่งฟ้องต่อศาลฎีกาเลยข้อกล่าวหาที่1ก็คือบรรดากรรมการบริหารพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำการด้วยวิธีการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกไม่มีใครถูกส่งศาลฎีกาเลยในหมวดหมู่นี้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของวันนี้ครับ
1: ข้อ2อ่ะค่ะบุคคลอื่น1คนนะคะเมื่อกี้ท่านประธานกกต.ท่านก็พูดชื่อออกมาเลยกลับไปข้อตะกี้ก่อนค่ะข้อกล่าวหาที่1ท่านประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์ก็พูดชื่อออกมาเลยอ่ะคุณเนวินนะคะเพราะฉะนั้นหลุดหมด
0: เป็น0ฮะคุณผู้ชมฮะ
1: ทีนี้ข้อกล่าวหาที่1จะเชื่อมโยงมาถึงข้อกล่าวหาที่2ค่ะข้อกล่าวหาที่2ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.เพราะฉะนั้นในเมื่อข้อกล่าวหาเมื่อกี้คนช่วยยกหมดคนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกช่วยก็ยกหมดนะคะสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนสว.สำรอง1คนและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก2คนรวมทั้งหมด140คนก็ยกไปด้วยค่ะ
0: ข้อกล่าวหาที่3มาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70ครับแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดมีส่งสารแล้วครับสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องทั้งหมดเนี่ยถูกร้องทั้งหมด137คนส่งศาลฎีกา26คนครับสว.สำรองถูกร้อง1คนไม่ส่งฮะผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่1และ2ตามลำดับนั้นถูกร้อง2คนส่งศาล1คนนะครับในขณะที่กรรมการบริหารพรรคสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกร้อง20คนไม่ส่งเลยแม้แต่คนเดียวขณะที่บุคคลอื่นๆที่ถูกร้องในข้อกล่าวหาที่3นี้15คนส่ง9คนรวมทั้งหมดนะครับสำหรับข้อกล่าวหาที่3ผู้ถูกร้อง175คนส่งศาลฎีกา36คนครับ
1: ส่วนข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะคะก็มีการนำเสนอมาในกลุ่มเดียวกันเลยค่ะก็จะเป็นข้อกล่าวหาที่บอกว่าซื้อเสียงนะคะจัดทำให้เสนอสัญญาว่าจะให้เลี้ยงหรือรับว่าจะจัดเลี้ยงผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการจูงใจและเรียกหรือรับพร้อมจะยอมรับเงินหรือทรัพย์สินกลุ่มนี้ก็เหมือนกับซื้อเสียงเนี่ยว่าง่ายๆนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีการดำเนินคดีสว26คนสวสำรองไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยข้อกล่าวหาที่4ถึง7 77คนนะคะแต่มีหมายเหตุมานิดนึงว่าผู้ถูกร้องบางรายเนี่ยอาจจะถูกร้องเรียนหลายข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นจะเอาตัวเลขในกลุ่มนี้ไปบวกกับข้อกล่าวหาที่3ตรงๆเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าบางคนก็โดนหลายข้อหานะคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็โดยสรุปออกมา
0: 77คนทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องรอคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสว.ที่ดำรงตำแหน่งณขณะนี้26คนเนี่ยเป็นใครบ้างแต่ทั้ง26คนก็จะต้องถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีวันนี้เนี่ยคุณณรงค
1: ์ในฐานะยังค่ะเมื่อศาลรับคำร้อง
0: เมื่อศาลรับคำร้องใช่ครับก็จะต้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวคุณผู้ชมครับคุณณรงค์วันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นประธานกกต.มาร่วมในการแถลงเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าอยากจะมาแถลงมาพบปะกับสื่อมวลชนยืนยันว่ากกต.ทุกคนมีความเป็นอิสระอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่มีใครทำตามอำเภอใจไม่มีใครสามารถถูกกดดันหรือถูกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสั่งการได
2: ้ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับและได้ร่วมพิจารณาคดีนี้ขอเป็นตัวแทนนะครับของกกต.ทุกท่านนะครับมานั่งร่วมแถลงข่าวและยินดีนะครับที่จะตอบข้อซักถามของทุกๆท่านนะครับแต่ขอเรียนให้ทราบว่านะครับการพิจารณาของกกต.ทุกท่านนะครับมีความเป็นอิสระนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณานะครับก็อยู่ในกรอบของกฎหมายเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับ
1: เราเล่าทีนี้จริงๆเนี่ยประเด็นหลักสำคัญ

0: สำคัญนะคะคุณผู้ชมมันจะไปอยู่ที่ข้อกล่าวหาที่1และ2อย่างที่บอกไปก็คือกรรมการบริหารพรรคและสวเนี่ยถูกยกนะคะไม่ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเลยในประเด็นที่มีการหัวกันพูดง่ายๆ
1: ใช่ครับ
0: มีการถามคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.นะคะและท่านก็ตอบในรายละเอียดหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันจะไปพันกับพยานรหัส16ซึ่งอดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าคืออดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยคุณเอกราชช่างเหลาคุณผู้ชมจำได้นะคะก่อนหน้านี้มีหนังสือหลุดออกมา
1: ใช่
0: โค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการพิจารณาวันนี้ไม่นานบอกว่าพยานรายนี้กลับคำให้การนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยถูกรัฐบาลในขณะนั้นเหมือนกับข่มขู่ให้ปากคำแบบนึงเอาผิดหมดเลยอ่ะเอาผิดบรรดาคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเสร็จตอนหลังก็มากลับคำให้การบอกว่าพอดีเปลี่ยนรัฐบาลละพูดง่ายๆก็คือพอมาอยู่ในช่วงรัฐบาลภูมิใจไทยแล้วรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตในเสรีภาพในต่างๆนานาก็เลยตัดสินใจให้การตามจริงทีนี้คุณประธานกกต.คุณณรงค์นะคะก็พูดถึงพยานปากนี้ค่ะบอกว่าพยานปากนี้เนี่ยให้การไล่เรียงมาถึงรายละเอียดที่ไปกล่าวหากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยผ่าน4เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการไปประชุมกันที่โรงแรมภูแมนไปประชุมกันที่ทำการพรรคอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าวันที่มีการทำโพยหัวที่มทร.สุวรรณภูมิที่อยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็บอกว่าประเด็นแรกตอนที่ DSI ส่งหนังสือมายังกกต.ว่ารับเรื่องร้องเรียนคดีหัวสว.เนี่ยไม่มีการกล่าวพาดพิงถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเลยนะคะ21คนเพิ่งจะมาที่หลังค่ะตอนชุด26ชุดไต่สวนของกกต.เองที่มี DSI มาร่วมด้วยอะค่ะเพิ่งจะมาชุดนั้นนะคะหลายเดือนให้หลังว่ามีชื่อบรรดากรรมการบริหารพรรคเข้ามาเกี่ยวด้วยทีนี้ตัวพยานหมายเลข16เนี่ยคุณณรงค์บอกว่าส่วนตัวมองว่าทำไมผ่านเวลามานานแล้วอะทำไมถึงเพิ่งมาบอกว่า21คนนี้ทำผิดตอนที่มาให้ถ้อยคำเนี่ยผ่านมาเป็นปีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกคือเรื่องช่วงเวลาที่พยานปากนี้มาให้ถ้อยคำก็น่าสงสัยถึงเจตนาแล้วยังไม่นับว่าพยานรายนี้เนี่ยอ้างถึงเหตุการณ์อย่างเช่นเหตุการณ์ที่1และ2การไปประชุมที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์หรือการไปประชุมที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าไม่มีพยานรายอื่นเลยมีตนเองเท่านั้นที่รู้เห็นแล้วมาให้ปากคำไม่มีพยานหลักฐานอื่นๆนอกจากพยานปากนี้ด้วยไม่มีรูปถ่ายไม่มีเอกสารโปรแกรมใดๆไม่ปรากฏการจ่ายเงินให้ใครคุณณรงค์ใช้คำว่าก็คงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆแล้วมันมีประเด็นที่เกี่ยวพันไปถึงพยานอีก2ปากด้วย
1: นั่นก็คือพยานรหัสที่22กับพยานรหัสที่21เป็น21กับ22 2คนครับพยานรหัสที่21เนี่ยในเวลาต่อมาทางคุณณรงค์บอกว่ามาจากขอนแก่นส่วนพยานรหัสที่22เนี่ยมาจากพะเยา
0: ค่ะ
1: พอมาพิจารณาเนี่ยปรากฏว่ารหัสที่16ไม่มีการกล่าวอ้างถึงพยาน2คนนี้เลยคือในลักษณะว่า2คนนี้ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนได้โควต้ามาจากพยานรหัสที่16
0: เป็นทีมคุณอ่างละกัน
1: คุณเอกราชนะครับ
0: ค่ะ
1: ตามข้อมูลของ
0: อาจารย์สมชัยอดีตกกต.ค่ะ
1: ครับคือได้โควต้ามาจากรหัสที่16ก็คือคุณเอกราชแต่ปรากฏว่ารหัสที่16กลับไม่กล่าวอ้างถึงพยานทั้ง2ปากนี้เลยว่าอยู่ในทีมไม่ได้กล่าวถึงกรรมการบริหารพรรคเลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแล้วพยานรหัสที่16ก็ยังยืนยันว่าทีมเขาเนี่ยมีคนเดียวก็คือพยานรหัสที่21จากขอนแก่นจังหวัดเดียวกับเขาเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าพยานทั้ง3ปากให้การขัดกันเองไม่ตรงกันเอง
0: ยังไม่นับว่าทางคุณณรงค์เนี่ยพูดถึงว่าพยานปากเนี่ยท่านบอกท่านเป็นศาลนะท่านเป็นศาลมาก่อนนะก็ต้องชั่งน้ำหนักถึงความน่าเชื่อถือเพราะพยานปากนี้เคยถูกศาลพิพากษาคดียักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น
1: ศาลเนี่ยสั่งจำคุกเลยนะแล้วก็ยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกด้วยนะดังนั้นพยานรหัสที่16นี้ขาดความน่าเชื่อถือถ้ารวมทั้ง3ปากไม่มีความสอดคล้องกันเส้นเงินก็ไม่พบสิ่งผิดปกติโทรศัพท์ก็โทรหากันก็ไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นการยืนยันได้นั่นจึงเป็นที่มาทั้งหมดทั้งมวลครับทำให้ไม่มีการส่งฟ้องศาลในกลุ่มของกรรมการบริหารพรรคนะฮะลองฟังเสียงช่วงนี้ดูฮะยังไม่มาเหรอฮะเสียงช่วงนี
0: ้ก็โดยสรุปก็คือจะเห็นว่าข้อกล่าวหาหลักที่พันไปถึงบรรดากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะมันประพลิกตรงพยานปากที่16เนี่ยค่ะแต่ว่าคุณณรงค์ประธานกกต.ก็บอกนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านกกต.ทั้ง7ท่านเนี่ยดูพยานหลักฐานทุกอย่างรวมไปถึงพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเส้นทางการ

0: เงินหรือว่าเส้นทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมีคำพูดว่าเส้นเงินเนี่ยไม่มีนะทั้ง21คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรค20กับบุคคลภายนอกอีกหนึ่งเนี่ยเส้นเงินไม่ได้พันไปถึงอันนี้ข้อแรกข้อที่2เส้นทางการติดต่ออาจจะมีโทรหากันท่านใช้คำนี้แต่มันไม่เป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคุยอะไรแล้วก็บอกท่านก็รู้นะธรรมชาตินักการเมืองเนี่ยสว.พอเขาได้รับเลือกใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการจับกลุ่มคุยกันมันก็คงเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติ
1: การแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยก็เพราะมีพยานรหัสที่ผมแจ้งเลยนะครับพยานรหัสที่16/26/21/22 และก็ 22/26มาให้ถ้อยคำนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง21คนนะครับร่วมกระทำความผิดนะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมเห็นก็คือนะครับเหตุการณ์ในการเลือกสว.นะครับการรับรองผลนะครับมันล่วงเลยมาเป็นเวลานานนะครับทำไมพยานรหัสเนี้ย16/26เนี่ยไม่เคยออกมาแจ้งเหตุหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้กระทำความผิดนะครับพยานรหัสปากนี้มาให้ถ้อยคำต่อคณะ26เมื่อวันที่28/2568ล่วงเลยเวลาที่พยานอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์เวลาประมาณ1ปีและช่วงนั้นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองพยานรหัส16/26เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยต่อมาพรรคภูมิใจไทยก็มีมติให้พ้นจากพรรคภูมิใจไทยเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพยานรหัสนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานยักยอกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับศาลลงโทษพยานรหัสเป็นเวลา4 ปี 9 เดือนหรือ11เดือนนะครับเมื่อพยานรหัสถูกขับออกจากพรรคได้ไปสังกัดพรรคก้าวธรรมและช่วงนั้นพรรคภูมิใจไทยและพรรคก้าวธรรมก็มีความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยทางการเมืองต่อมาวันที่28/2568พยานรหัสจึงมาให้ถ้อยคำในฐานะที่ยอมรับว่าร่วมกระทำความผิดและก็ขอกันตัวเองออกมาเป็นพยานนะครับเห็นว่าช่วงเวลาที่พยานรหัสเนี้ยมาให้ถ้อยคำต่อคณะ26มันก็มีมูลเหตุนะครับก็มีข้อน่าสงสัยว่ามีเจตนาอย่างไรนะครับ
0: นี่ค่ะก็ให้บังเอิญจริงๆนะคะพี่ไก่ว่าเอ๊คือถ้าให้เก่งข้อสอบว่าออกมาแบบนี้เนี่ยคนที่ปล่อยไม่ใช่เอกสารที่บังเอิญหลุดออกมาเรื่องพยานรหัส16กลับคำให้การเนี่ยแม่นจริงๆวันนี้ผลออกมาวนอยู่รอบๆพยานหมายเลข16เนี่ยคุณจุรีนุ่มแก้วค่ะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะล่าสุดโพสต์ว่ารอดหมดเหลือเชื่อบารมีหลวงพ่อโชติคุ้มครองไปเกี่ยวยังไงคะ
2: ไปได้ยังไงไม่แน่ใจฮะคุณผู้ชมฮะแต่ขณะนี้เวลา 17:35 นะครับพรรคประชาชนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะฮะฝั่งขวาเนี่ยเป็นภาพสดจากพรรคประชาชนส่วนฝั่งซ้ายจากไอลอว์นะครับอีกสักครู่นึงครับคาดว่าจะอาจจะเป็นพรรคประชาชนก่อนเพราะว่าส่งหมายเข้ามาแล้วนะฮะ17:45 อีก10นาทีอีก10นาทีจะแถลงนำโดยคุณเท้งส่วนฝั่งซ้ายไอลอคุณเป๋ายิ่งชีพเดี๋ยวมาฟังสดๆไปพร้อมๆกันครับ
3: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเรนเสียพี
4: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าว

0: กินอาหารไทยนะคะรสชาติแบบแท้ๆดั้งเดิมอร่อยมงลงต่อด้วยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยมากมากและติ่มซำในโรงน้ำชา
1: ปิดท้ายสิคะพาไปคาเฟ่ศิลปะกินคลิปซึ่งแน่นๆโหจะเป็นที่ไหนบ้างต้องติดตามนะจ๊ะ
2: มันตัดจะไหลอยากจะไปแล้ว
3: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี
4: ้8นาฬิกา25นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
7: คุณเป็นใครอ่ะไอ้เข้ามาทำไมในบ้านผม
8: อย่าโยกจนเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
9: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
10: หินแตกแล้ว
11: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
12: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
14: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
15: หรออยู่กับฉันที่นี่คุณ
16: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
17: คุณมาทำอะไรที่นี
18: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
16: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
17: เข้าใจไหม
12: Please Love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
20: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
19: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
20: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
21: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อป
19: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
22: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
23: คุณผู้ชมครับมีภาพจากสำนักงานกกต.ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีกลุ่มบุคคลไปสาดสีฮะสีน้ำเงินใส่ป้ายกกต.เชียงใหม่แบบนี้เลยครับนักข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าเป็นกลุ่มคนที่ไปรอฟังผลแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานกกต.เชียงใหม่เพื่อติดตามคดีครับหลังจากที่ทางกกต.แถลงนะฮะก็มีการสาดสีน้ำเงินใส่ป้ายฮะภาพในขณะนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่กำลังทำการล้างกันอยู่อ๋อมีภาพตอนสาดด้วยเหรอฮะเดี๋ยวขอดูตอนสาดหน่อยฮะภาพเมื่อกี้เนี่ยฮะ
24: พวกเราต้องช่วยย้ำจุดยืนให้ตรงกันพวกเราต้องช่วยกันรณรงค์นะครับว่าอย่าปล่อยให้สีน้ำเงินมันกัดเกินประเทศไทย
23: ก็เป็นกลุ่มคนที่เขาไปจัดกิจกรรมอยู่ที่หน้ากกต.เชียงใหม่อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ออกมาล้างนะฮะทำความสะอาดฮะ
0: ค่ะตอนนี้พรรคประชาชนกำลังเตรียมแถลงนะคะแต่ว่าระหว่างนี้มีแถลงการของพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาค่ะพี่ไก่คุณผู้ชมบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบซึ่งก็รวมถึงการจัดตั้งขบวนการบิดเบือนการเลือกสว.ค่ะบอกว่าคือก็มีส่วนหนึ่งที่เรียกร้องกกต.ให้ส่งเรื่องถึงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่น่าจะทันแล้วนะคะแถลงออกมาว่าส่ง77คนอีกช่วงนึงในแถลงการค่ะเรียกร้องให้กกต.เปิดเผยสาระสำคัญผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมถึงเปิดเผยเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนนะคะบอกว่าจะติดตามเหตุผลของกกต.และติดตามความคืบหน้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
23: ขณะที่วันนี้หลายฝ่ายก็จับตาไปที่การประชุมวุฒิสภาครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าวันนี้สว.ที่ถูกเรียกว่าเป็นสว.กลุ่มสีน้ำเงินนะฮะก็มาประชุมกันตามปกติครับช่วงเช้าก็มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาปรากฏว่าการประชุมก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับอย่างที่บอกว่าก็มีกระทู้ที่น่าสนใจหลายกระทู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับและหลังจากนั้นช่วงบ่ายอย่างที่บอกนะครับว่าวันเนี้ยกกต.เนี่ยเขานัดแถลงบ่าย3
0: ค่ะ
23: ปรากฏว่าช่วงบ่าย3ครับก็ปรากฏภาพสว.หลายท่านฮะก็ไม่เป็นอันจะประชุมแล้วฮะเปิดไลฟ์ฮะไลฟ์ของทางสำนักข่าวแต่ละสำนักที่มีการ

0: ไลฟ์การแถลงข่าวของกกต.อย่างที่บอกว่ากกต.วันนี้ค่อนข้างช้านะฮะนัดแถลง15นาฬิกาแต่ที่สุดแล้วเนี่ยกว่าจะแถลงก็15นาฬิกา48นาทีก็นั่งดูไลฟ์กันแต่ที่สุดก็ปิดประชุมสภาไปตอน15นาฬิกา12นาทีครับซึ่งเป็นเวลาก่อนที่กกต.จะแถลงมติหัวพอดีก็เลยยังได้เห็นภาพของบรรดาสว.ที่นั่งดูไลฟ์กันอยู
1: ่ค่ะ
0: ก่อนจะปิดประชุม
1: เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยสว26คนที่ถูกกกต.ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งข้อหาแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดเนี่ยเป็นใครก็ยังไม่ทราบนะคะแต่ก็อย่างที่พี่ไก่บอกว่าเมื่อศาลฎีการับฟ้องเนี่ยก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะสำหรับ26คนนี้มีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจค่ะคุณพิชิตชัยมงคลค่ะแกนนำคปท.โพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะว่าพรุ่งนี้15กันยายนคปท.หารือพี่สนธิบ่าย2บ้านพระอาทิตย์ก่อนหน้านี้จำได้นะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเคยประกาศเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าวันนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงสมมติออกมาในทิศทางที่มองทางกลุ่มเขามองว่าไม่ชอบธรร
0: ม
1: ก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวนะคะนี่ของคปท.ก็เตรียมจะไปคุยกันละ
0: เดี๋ยวเรารอติดตามสถานการณ์กันอยู่อีกสักครู่หนึ่งทางผอ.ไอลอว์ก็น่าจะมีการแถลงพร้อมกับพรรคประชาชนนะครับ
1: ระหว่างนี้พูดถึง DSI สักหน่อยนะคะ
0: คืออ
1: ย่างที่เราทราบนะคะก่อนหน้านี้ว่าคดีนี้เนี่ยมันก็จะมีการแยกกันดำเนินการคู่ขนานกันไปนะคะกกต.กับ DSI ในส่วนของ DSI เนี่ยจะเป็นคดีอ้างยี่ฟอกเงินวันนี้ทางโฆษก DSI และผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำค่ะบอกว่าไม่ว่ามติของกกต.จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามในวันนี้เนี่ย DSI จะต้องนำความเห็นเอาไปประกอบด้วยนะคะเพราะอัยการคดีพิเศษกำหนดมาเลยค่ะว่า DSI ซึ่งทำคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ต้องเอาความเห็นกกต.ไปสู่สำนวนด้วยนะคะแต่ก็บอกว่าก็ไม่ได้ผูกพัน 100% ต่อสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ที่ DSI ทำอยู่นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ย DSI สั่งฟ้องผู้ต้องหา8รายไปยังอัยการคดีพิเศษแต่พนักงานอัยการคดีพิเศษตีกลับค่ะตีกลับมายัง DSI บอกว่าต้องรวมสำนวนกับกกต.เพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอสำนวนที่กกต.ทำอยู่เนี่ยนะคะและเห็นบอกว่า DSI ทำงานไปเนี่ยผู้ต้องหามากกว่า8คนแล้วด้วย
0: ครับพร้อมไหมฮะเอาเลยไหมฮะพรรคประชาชนมาแล้วนะฮะคุณเท้งเริ่มแถลงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงฮะเห็นว่าให้สัญญาณว่าอีก2นาทีงั้นเดี๋ยวกลับมาชมการแถลงของพรรคประชาชนไปพร้อมๆกันครับ
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
2: ่เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: ที่มากจัง
6: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
7: นางไม่ใช่ผู้ประกันตนนางเอ็นพี
8: หยุดเถอะนางเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเธอ
9: แล้วพวกมันเป็นใคร
8: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
10: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธ
11: ิ์ให้ผมตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะเกิดก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
12: า
11: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
13: าสิไว้สวยที่เลื่อน
11: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
14: คุณเป็นนักแสดงได้เพราะการดูดวง
15: ในชีวิตนี้ไม่เล่นละครเด็ดขาดงั้นถามหมอดูเลยถ้าหมอดูบอกว่าเล่นละครได้เดี๋ยวจะเล่นให
16: ้ลองจับมือต้นหอมดู
17: โอเค
16: มือเขาขอแต่งงานเลยนี่ขอมือหมาเหรอครับเนี่ย
18: การที่มีอเจ้าอยู่ตรงนี้แต่มิอาจเข้าใกล้มันเจ็บปวดยิ่งกว่า
19: หมุน
18: ขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณนะ
0: ดังสะกุย
1: ค่ะ
10: ลูกกระดึ๊ง

0: มาเป็นชุดเลย
1: ฉันมีลูก
2: ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายครับ
1: ผู้หญิง
3: คนนี้ใช่เมียคุณพี่ไหมคะ
4: มีเสื้อและข้าวของของสลันอยู่ในห้องนอนของฉัน
5: สร้อยคอนี่ก็ของฉันฉันสวมคอให้คุณสลันกับมือ
6: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
9: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
10: คุณเทงณัฐพงศ์นะครับหัวหน้าพรรคประชาชนครับเมื่อสักครู่นี้เริ่มต้นแถลงนะครับว่านี่คือมหากาพย์ที่มีการโกงกันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการเมืองแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นมติเสียงข้างมากของกกต.ที่จะส่งจำนวนน้อยไปศาลฎีกา
11: และมาตรฐานของกกต.เองในอดีตถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ที่มีจำนวน4 จาก 7 คนครับที่เข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการโกงเลือกสว.มติของกกต.ในวันนี้ไม่เป็นเพียงแค่การปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ในคดีการโกงเลือกสว.ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ควรจะเป็นแต่ทว่ายังตอกย้ำถึงปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองแต่กลับเป็นอิสระจากการรับผิดรับชอบต่อประชาชนและเป็นอิสระจากการทำหน้าที่ตามกฎหมายดังนั้นครับเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการโกงเลือกสว.ต้องรับผิดทางกฎหมายและเพื่อฟื้นฟูกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยพรรคประชาชนจะดำเนินการดังต่อไปนี้ข้อที่1ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาและกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อที่2ครับดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.ที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลข้อที่3ครับตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีการโกงเลือกสว.ผ่านกลไกของรัฐสภาเช่นการยื่นยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจและผ่านการรณรงค์ในสังคมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยข้อที่4ผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยรวมถึงการเพิ่มอำนาจให้แก่ประชาชนในการริเริ่มกระบวนการการตรวจสอบและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆข้อที่5เดินหน้าผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลของประชามติในวันที่8 กุมภาพันธ์ 2569ที่ผ่านมาด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญโดยไม่มีการเพิ่มอำนาจหรือเงื่อนไขพิเศษให้แก่สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้ามาขัดขวางเจตจำนงของประชาชนได้นี่ก็คือแถลงการนะครับของพรรคประชาชนรวมถึงการดำเนินการทั้ง5 ข้อหลักๆสืบเนื่องจากผลของมติของกกต.ใน

0: วันนี้ครับก็เชิญทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามได้เลยครับอย่างที่ผมได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะครับว่าพวกเรามองว่ากระบวนการในการโกงเลือกสว.ในครั้งนี้เนี่ยทำเป็นขบวนการนะครับเราไม่สามารถที่จะพิจารณาออกเป็นรายกรณีหรือว่าแต่ละเคสได้จากการให้ความเห็นนะครับของประธานกกต.เองเมื่อสักครู่เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าประธานพยานหมายเลขที่16/26เนี่ยมีการกลับการให้คำปักกลับไปกลับมาหรือเปล่านะครับในส่วนตัวของผมมองเองว่ามองว่าถ้านะครับเรากำลังให้เหตุผลนะครับว่าการให้ปากคำในครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีเหตุผลเบื้องหลังอื่นๆถูกกดดันมาหรือมีเหตุผลทางการเมืองเนี่ยจริงๆเราไม่สามารถมองได้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่กลับมาการให้คำให้ปากคำครั้งหลังเนี่ยก็อาจจะมีแรงกดดันมีเหตุผลทางการเมืองอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยวันนี้กกต.เสียงข้างมากเองก็มีมติเสียงข้างมากนะครับที่ในการส่งนะครับฟ้องไปยังศาลต่อนะครับประกอบไปด้วยสว26คนผมถามแบบนี้ครับกระบวนการในการโกงเลือกสวครั้งนี้มันเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากนะครับวันนี้กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องไปยังศาลต่อในส่วนของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยแปลว่ากกต.กำลังเชื่อใช่ไหมครับว่าการจัดตั้งกระบวนการการโกงเลือกสว.ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี้ยไม่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมว่าผลของมติของกกต.ในวันนี้ก็ทำให้ผมตีความได้ประมาณนี้ครับครับก็ในรายละเอียดของการดำเนินการทางกฎหมายนะครับผมก็ยืนยันว่าในส่วนของพรรคประชาชนเองเราก็พร้อม
1: คุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะคุณยิ่งชีพจากไอลอว์เริ่มต้นแถลงแล้วเช่นกันไปฟังสดๆค่ะ
2: สอบถามกระบวนการวิธีการหลักเกณฑ์ต่างๆการแบ่งกลุ่มอาชีพการแนะนำตัวจากกกต.เพื่อจะทำความเข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเรารณรงค์ให้ประชาชนทุกคนไปใช้สิทธิ์มีส่วนร่วมในกระบวนการการเลือกสว.เมื่อปี67นะครับและเราก็ติดตามสังเกตการทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศเก็บข้อมูลมาตลอดนะครับหลังการเลือกสว.ปี67เสร็จสิ้นเราทุกคนรู้ทันทีว่าการเลือกสว.ในปี67ไม่ปกติมันต้องมีอะไรผิดปกติอย่างใหญ่หลวงแน่นอน3หลักฐานที่เราเห็นร่วมกันในวันเลือกระดับประเทศก็คือการที่มีบุคคลใส่เสื้อสีเหลืองจำนวนมากประมาณ 1,000 คนหรือประมาณ1ใน3พร้อมใจกันแต่งตัวเหมือนกันพฤติกรรมเหมือนกันเดินเข้าไปเลือกสว.นะครับเราพบว่ามีโพยและโพยก็เป็นหมายเลขของคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับและคนเหล่านั้นที่มีชื่ออยู่ในโพยมีหมายเลขอยู่ในโพยก็ได้รับคะแนนมากเป็นพิเศษแบบล้นกระดานแบบกกต.ก็ไม่คิดว่าใครจะได้คะแนนมากขนาดนั้นและเราก็พบว่ามีการลงคะแนนเป็นแพทเทิร์นที่เขียนหมายเลขเหมือนกันซ้ำกันไม่ได้เรียงจากน้อยไปหามากแต่เรียงลำดับแบบที่มันไม่สามารถจะบังเอิญได้สรุปได้ว่ามีขบวนการขนาดใหญ่ที่จัดตั้งผู้สมัครสว.จำนวนมากเพื่อเดินเข้าไปเลือกผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วล่วงหน้าและมีหมายเลขอยู่ในโพยผมคิดว่าอยากเชิญชวนทุกท่านในประเทศไทยขีดเส้นใต้เรื่องนี้พร้อมกันก่อนว่าการเลือกสว.ในปี67นั้นไม่ปกติมันเกิดขึ้นโดยมีขบวนการจัดการอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ผลออกมาโดยมีคนกลุ่มนึงเนี่ยอย่างน้อยๆ120หรืออาจจะถึง150คนที่เตรียมกันมาก่อนได้เป็นสว.อย่างแน่นอนและเขาก็ได้นะครับและเมื่อพวกเขาไปเป็นสว.เราก็เห็นว่าพฤติกรรมในการลงคะแนนโหวตในการจับกลุ่มกันรวมตัวกันตั้งกมท.เลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งต่างๆก็เป็นไปอย่างเหนียวแน่นแพ็กกันเป็นกลุ่มถ้าจะบอกว่าทุกคนมาโดยอิสระก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได
1: ้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเรื่องเด่นเย็นนี้แต่ก็จริงๆไอลอยังไม่เห็นท่าทีแต่ที่ชัดแล้วของพรรคประชาชนก็คือจะมีการดำเนินคดี157แน่ๆแล้วก็จะมีการทำเรื่องกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ
3: เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในวีรินอินสไปร์สวัสดีค่ะตามความเชื่อของคนสายมูมักจะพกเครื่องรางหรือของนำโชคติดตัวไว้เสมอเพื่อเป็นกำลังใจและขอให้มีพลังวิเศษมาช่วยแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิดวันนี้วีรินอินสไปร์มีเทคนิคสายมูแบบลัคกี้ชาร์มมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวมีงานวิจัยด้านจิตวิทยาพบว่าความเชื่อเรื่องโชคหรือลัคกี้ชาร์มสามารถส่งผลต่อความรู้สึกมั่นใจเช่นเครื่องประดับรูปทรงใบโคลเวอร์4แฉกมักเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภกำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ปัญหาก็คือหลายคนยึดติดมากจนเกินไปกลายเป็นยกชีวิตให้โชคชะตาและนั่งรอผลลัพธ์อย่างเดียวเอ๊ะแล้วเราจะใช้เครื่องรางยังไงให้สมดุลดีล่ะคะอ๋อก็ต้องใช้เทคนิคลัคกี้ชาร์มแบบนี้เลยค่ะทุกครั้งที่จะพกของนำโชคติดตัวออกจากบ้านให้หายใจเข้าออกลึกๆตั้งจิตเป็นสมาธิและจับสิ่งนั้นไว้ให้แน่นๆเพื่อเพิ่มกำลังใจและให้นึกเสมอว่าต้องควบคุมอารมณ์ความคิดและการกระทำในทางที่ดีเสมอฝึกแยกสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้ออกจากกันอย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่ควบคุมได้ก็คือตัวเราเองและที่ควบคุมไม่ได้ก็คือคนอื่นใช้เครื่องรางเป็นสัญลักษณ์เชื่อมกับเป้าหมายชีวิตลองนึกถึงสิ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จแล้วเปลี่ยนพลังใจนั้นให้เป็นแรงผลักดันสู้ต่อไปมีความเชื่ออธิษฐานขอพรแล้วต้องลงมือทำด้วยนะคะทุกอย่างจึงจะสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสไปร์สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว
1: on tour ร่วม on tour โดย New X The Next Peak
2: โอ้ยเพื่อนจองคลาสทีละทีค่ะแล้วบอกให้ไปจอยกันเอ้เรามันก็สายตัวตึงซะด้วยตึงที่หมายถึงตึงคอบ่าไหล่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า
1: ไหนๆก็ไหนๆนะคะลองดูสักตั้งดีกว่า
2: ไหนๆก็ไหนๆภาษาอังกฤษลองใช้คำนี้ค่ะ Why not ทำไมจะไม่ได้ล่ะไหนๆก็ชวนแล้วตอบตกลงไปเลยค่ะ Why not I'm free Why not I'm freeไปสิฉันว่างพอดีคำนี้เวลาใช้เนี่ยฟีลลิ่งจะดูเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจตอบตกลงแต่แรกนะคะแต่ดูทรงแล้วทำไปก็ดีเหมือนกันไม่มีอะไรเสียหายค่ะ Why not give it a try Why not give it a try ทำไมจะไม่ได้ล่ะลองดูหน่อยก็ได้ไหนๆเขาก็ชวนแล้วอะค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเริ่มที่ยืดเหยียดก่อนแล้วกันนะคะ
3: ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ MewX The Next Peak และสรานสิริรังสิต2ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Go Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ดูสิแป๊บๆก็โฆษณาอีกแล้วกำลังดูละครสนุกๆอยู่เลย
3: เขาทำธุรกิจมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะอย่าไปบ่นเลย
2: นั่นมาโฆษณาพร้อมกันเนี่ยสิ
3: ก็ต้องกะเวลาพร้อมกันดีว่าจะมีรายการมีอะไรก็มันก็พร้อมกันบ่นไปมันก็ต้องเห็นอยู่นั่นแหละ
2: ก็มันฉายบ่อยๆเนี่ยนี่อะไรของแกเฮ้ยในตา
4: ตามากราบพ่อตามากราบแม่ค่ะ

0: กลับมาประเดี๋ยวประดาวก็จะไปอีกแล้วนี่ไม่อยู่รอเจอพี่สาวกันหน่อยเหรอ
1: คงไม่เจอกันอีกแล้วจ้ะ
2: จะไปแล้วเหรอแล้วทำไมเพิ่งมาบอกอะ
1: พ่อจ๋าแม่จ๋าขอโทษด้วยนะจ๊ะ
0: มาขอโทษอะไรกันฮะลูกคนนี้นี่

0: ไมเกลกินอะไรก็อร่อย
1: หยอกแม็กกี
2: ้ทานอร่อย
1: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ดีมอลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
6: ์ว้าว
5: ไม่รีบไม่เหลือนะ
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนตก
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ผมเอาไปทำอะไรพี่ดำพี
11: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
12: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
13: ้พี่โคตรรักผมเลยนะกลับมาพบกันใหม่
14: หัวใจคืนนี้ 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: แจ๋วซัปเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
17: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
18: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
19: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
2: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไหม
19: My Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

0: มันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าผมรักตามากขนาดไหน
1: ตาอยากมีลูกค่ะ
2: ไว้รอให้พวกเขาทั้ง3คนโตขึ้นกว่านี้หน่อยถึงวันนั้นน่ะเราจะมีลูกกันทีเดียว3คนเลยดีไหม
3: เด็กนั่นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมผมไม่ได้รักเด็กนั่นเลยนะพ่อจะให้ผมพูดอีกกี่ล้านครั้งนะพวกคุณนะคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตผมคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือชีวิตคือลมหายใจของผมนะพา
4: โอ้สิเจ้า
5: ใครที่มันหน้าด้านเหมือนอีนางเนี่ยมาแย่งผัวฉันมันจะต้องเจอกับอะไรบ้าง
4: ฉันก็ลืมบอกเด็กฉันไปนะว่าอย่ารุนแรงนักฉันก็ไม่คิดว่าเด็กของฉันจะตบเธอซ้ำรอยเดิมที่ฉันตบเธอไว้เดี๋ยวไปหาร้านอร่อยอร่อยทานกันเนาะที่บ้านหนูทำอะไรอ่ะจ๊ะ
6: ทำไร่ดอกไม้ค่ะ
4: ทำไร่ดอกไม้เลยเหรอถ้าหนูทานหมูดูสิเนี่ยทานเยอะๆสิจ๊ะดูไม่ทันเลย
1: โอ้โหสิจ๊ะ
7: ตามีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดแต่เมื่อทำผิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจะทำยังไงให้มันถูกต้อง

0: ใจเย็นๆนะครับคุณพ่อคุณแม่
1: นิน
0: ไม่เป็นไรนะ
1: ผมดูแลเอง
2: อะดรีนาลีน1แอมป์

0: า
1: ร้ายคิดถึงมันมากใช่ไหมเก็บไปฝันถึงมันอะ

0: ้าวตะกิดตื่นขึ้นมาทำไมแต่เช้าล่ะลูก
1: ตื่นมาตั้งแต่ตีสามแล้วครับแม่แล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยอ่ะมันรู้สึกไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้อะครับ
0: ฝันร้ายหรือเปล่า
1: ผมว่าเปล่านะฮะหรือจำไม่ได้ก็ไม่รู้อะแต่มันไม่สบายใจเลยครับแม
0: ่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแฮง
1: โถแม่ผมยังไม่ได้ดื่มสักหยดเลยนะครับ
0: ทำบาปมาเยอะละทำบุญบ้างดีกว่าลูกนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ

0: ตามาเหรอ
1: เปล่าค่ะนี่ดอกไม้ของหนูเองพอดีหนูเห็นแล้วนึกถึงตาหนูก็เลยซื้อมานะคะ
2: เห็นว่าจะกลับบ้านนะที่ไหนนะพะเยาหรือว่าดอกคำใต้อะไรนี่แหละ
0: เพชรบูรณ์ครับ
2: เออใช่ใช่ที่คุณมาคราวก่อนน่ะเห็นหรือเปล่าคะว่าตาบาดเจ็บ
0: ครับตาเขาบอกว่าก้าวพลาดเลยหกล้มครับแต่ผมว่าเขาต้องโดนทำร้ายแน่ๆฮะ
2: ก้าวพลาดหกล้มจมเท้าอ่ะสิคะก็ไอ้ผอ.หัวหน้าอะไรนี่แหละเมียเขาน่าร้ายสุดๆเลยนะมันโทรมาด่าตานับครั้งไม่ถ้วนแล้วไม่พอนะคะมันยังส่งโจรมาซ้อมปล้นเงินตาจนหมดตัวเลยอ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะนางเมียหลวงเนี่ยมันส่งไอ้โจรคนเดิมมาข่มขืนตาถึงบนห้องเลยอ่ะแต่ไม่สำเร็จหรอกค่ะเพราะพวกฉันช่วยไว้ทัน
0: นี่ทำเงินถึงขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: น้อยไปสิคะคุณป่านนี้ไม่รู้มันวางแผน

0: ไรเพิ่มอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วยายตาจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้สู้คนก็ไม่สู้
1: ตอนแรกก็เหมือนนางฟ้านางสวรรค์นะลงท้ายเนี่ยสิ
2: ลงท้ายเป็นยังไงล่ะคะ
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้กันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินจนต้าน
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักยวน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่บรีซสูตรซักยวน
8: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
9: หยอกแม็กกี
10: ้ฮะอร่อย
9: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
11: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
12: ้โพลิพัทจะให้
13: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
14: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
15: อร่อย
16: ฟินเวอร
17: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
18: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
19: เดี๋ยวไปเลย
20: ไซเรนเสียพี
19: ่เบนโต
21: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
22: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโทเทลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
23: รูปนี้เลยลูก
24: โหแม่มันวาดยากนะครับ
23: ไม่ยากลูกวาดได้เชื่อแม่สิ
24: ทำอะไรกันจ๊ะลูก
23: ๆตาต่อจะส่งภาพจิตรกรรมไทยเข้าประกวดนะคะก็เลยดูภาพเก่าๆสร้างแรงบันดาลใจ
24: เข้าท่าดีแล้วจะวาดรูปอะไรดีล่ะ
25: ภาพนรกนะครับโลหะสิมพีนรก
23: แปลว่านรกต้นนี้สำหรับพวกที่ผิดศีลข้อกาเมที่ต้นนิ้วจะมีหนามเหล็กยาวเป็นฟุตแถมลุกเป็นไฟผู้หญิงอยู่ข้างบนผู้ชายอยู่ที่โคนต้นปีนขึ้นไปจะมีอีกาปากเหล็กคอยจิกลูกตาส่วนด้านล่างก็จะมีนายนิรยาบาลคอยเอาหอกแทงปีนสวนกันไปสวนกันมาที่เจอกันตลอดชาติ
12: ยี่คุณแม่เล่านิทานเพอร์เจอร์ไม่เห็นจะจริงเลย
24: ถูกแล้วลูก
23: เพอร์เจอร์อะไรมันต้องมีจริงไม่งั้นคนเขาจะคิดขึ้นมาได้ยังไง
24: ใช่ครับต่อว่ามันอยู่ในใจมากกว่าใครทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจตัวเองก็ต้องทุกข์ด้วย
23: ตกนรกในใจในชาตินี้ตกนรกจริงๆในชาติหน้า
24: แล้วคุณล่ะกะไว้ว่าตัวเองจะไปอยู่สวรรค์ขุมไหนล่ะขุมปั่นหุ้นขุมโกงเงินหรือว่าขุมเผาอะไรที
23: ่นี่คน
24: ให้ต่อข้าวหลังอ่ะแกหัดวาดรูปนรกขุมอื่นให้แม่แกดูบ้างนะมันมีตั้งหลายขุมเผื่อให้เขามาอยู่บ้าง
23: นี่คนพบพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะเ
12: ฮ้ยพี่ต่อวาดการ์ตูนให้หนูหน่อย
24: ถ้าพี่วาดให้เราแล้วอ่ะอย่าฉีกทิ้งนะ
12: ค่ะ
24: รู้ไหมเราชอบทำลายข้าวของอ่ะ
12: ไม่รู
24: ้ไม่รู้ไปดูตัวอย่างมาจากที่ไหน
12: นั่นน่ะสิคะไม่รู้ไปเอาอย่างมาจากไหน
23: เอ๊ะนี่ต้องหายหัวไปไหนทั้งวันเนี่ย
12: ซุกหัวอยู่แต่ในห้องค่ะ
23: แอบดูซีดีโป้แน่ๆเลยเลือดพ่อมันแรงนะ
24: โหแม่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีกันแล้วครับซีดีเขาไม่ดูกันแล้วครับแม่เข้าเน็ตคลิกเดียวอ่ะภาพโป๊ก็ออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วครับ

0: ฮัลโหล
1: ว่าไงเงินที่ตกลงจะจ่ายได้ยัง
0: ตอนนี้ฉันยังไม่มีเงิน
1: เอาของไปแล้วอ่ะก็ต้องจ่ายดิ
0: ไม่เบี้ยวหรอกนะ
1: ถ้าเบี้ยวอย่าหาว่าไม่เตือนแล้วกัน
0: ใช่ไหม
1: บางทีเธออาจต้องจ่ายมากกว่าตัวเงินอาจเป็นตัวเธอก็ได้
0: ไอ้บ้า

0: ันยังไม่เสด็จกลับแล้วค่าห้องจะไปเก็บกับใครแล้วเนี่ย
1: หรือว่าคุณตาหนีไปคลอดคะ
0: จะบ้าเหรอนางสีเขาเพิ่งท้อง2เดือนโอ๊ยแต่ฉันกลัวว่าเขาจะไปหาหมอเฉพาะทางทำคลอดก่อนกำหนดนะแก
1: อุ๊ยคุณฤดีอ่ะ
0: ถ้าเกิดเจอหมอเก่งเนี่ยนะก็ไปอย่างถ้าเจอหมอเถื่อนเลือดไหลไม่หยุดตายคาเขียนโอ๊ยไม่อยากจะคิดเลยอย่าทำนะนางสี
1: ไม่ทำค่ะไม่ทำอุ๊ยหนูว่าคุณตาตายแล้วหรอคะอุ๊ยไม่จริงอะค่ะคุณตาไม่ตายหรอกค่ะ
0: แม่มุตานี่นะตอนแรกก็เหมือนนางฟ้านางสวรรค์นะเพราะลงท้ายเนี่ยสิ
2: ลงท้ายเป็นยังไงล่ะคะ

0: ไงคะลงท้ายเป็นยังไงคะ
1: ลงท้ายลงท้ายหนูก็กลับมาไงจ๊ะแหมหนูมุตากำลังคิดถึงอยู่พอดีอะจ้าคุณมุตากลับมานานแล้วอะคะ
0: ไม่นานหรอกค่ะแต่ก็นานพอ
2: โอ๊ยแหมหนูมุตาวันนี้ดูสวยขึ้นแปลกหูแปลกตาเลยนะ
1: อ๋อไปดัดผมมาใช่ไหมคะดูเจ๊ะเจ๋อค่ะ
2: คงกลับบ้านเก่าแล้วสบายใจนะสิ
0: ค่ะตากลับไปบ้านเก่าแล้วฉันจะขึ้นห้องขอกุญแจด้วยค่ะ
2: อ
0: ๋อ
2: แล้วกุญแจหนูล่ะ
0: หาทั่วแล้วแต่หาไม่เจอค่ะ
2: จะมาขอใหม่อ่ะมาสเตอร์คีย์มันก็มีชุดเดียวจะไปปั๊มมันก็เสียเงินหลายสิบบาท

0: พันหนึ่งพอไหมคะ
1: พอจะพอสี
2: ค่ะ
1: ไปเอากุญแจแล้วรีบไปไขห้องให้คุณตาปะ
2: ค่ะ
0: เป็นนางฟ้านางสวรรค์มันเป็นยากนะคะสู้นางมารร้ายไม่ได้งานถนัดของฉันเลย
1: พูดอะไรอ่ะงงโอ๊ยลืมทวงค่าเช่าห้องมุตาเดินไปแล้วไม่เป็นไรพันหนึ่งซ่อมหล่นค่าปั๊มกุญแจ20บาทกำไร980บาทนั่นน่ะ
3: เ
1: ปรี้ยวเชียวอย่างกับไม่ใช่มุตาคนเดิมเลยอ่ะ
0: ก็ไม่ใช่คนเดิมสิคะ
4: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
5: ทำไงจะรสดีกัน
6: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
7: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
1: ์ว้าว
7: ไม่รีบ

0: ไม่เหลือนะ
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: การที่มีอเจ้าอยู่ตรงนี้แต่มิอาจเข้าใกล้มันจะปวดยิ่งกว่า
5: หมุน
6: ด้วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
8: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
9: ดาวนี่ลัก
10: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
11: อย่าบอกว่ารักคำว่ารักนั้น
12: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สุขสันต์วันเกิดครับประสิทธิ์ชัยของคุณตาขอโทษที่ไม่ได้ไปงานแต่ขอให้มีความสุขรอบครอบกับชีวิตและทำในสิ่งที่ถูกต้องแจ้งจิตออนพิมพ์ Happy Birthday ทิพย์อาภาสุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขมากๆครับWe get it.

0: แต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: เมื่อเช้านี้เองค่ะ
0: กลับไปแค่อาทิตย์เดียวทำไมดูแปลกตาจังผิวก็คล้ำลงด้วยปะเนี่ย
1: เพชรบูรณ์แดดแรงมั้งค่ะ
0: เหรอนี่แล้วทำไมแต่งตัวดูเป็นบิสเนสเกินเชียวไปดัดผมมาด้วยเหรอเปรี้ยวเชียวอย่างกับไม่ใช่มุตาคนเดิมเลยอ่ะ
1: ก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วสิค่ะ
0: ดีแล้วเข้มแข็งขึ้นก็ดีแล้วแหละนี่ตอนที่ตาไม่อยู่นะคนนั้นน่ะชื่ออะไรกิดนะ
1: วีกิด
0: เออใช่ๆๆเขาแวะมาหาทั้งสองหนเนี่ยเขามาถามว่าเมื่อไหร่ตาจะกลับแต่ไอ้ผอ.ของเธออ่ะไม่เคยโผล่หัวมาสักครั้งนึงเลย
1: ผอ.น่ะเหรอคะ
0: นี่แล้วมือถือทำไมไม่เปิดพี่โทรหาตั้งหลายครั้งก็โทรไม่ได้เลยนะ
1: มือถือของตาหายนะคะยังหาไม่เจอเลย
0: โถเอ้ยปั๊มๆเปิดไปเลยเหรอเนี่ยคุณน้องเฮ้ยไปยุ่งกับคนมีเมียแล้วก็ซวยอย่างเงี้ยแหละนะนี่แล้วเรื่องงานเรื่องการน่ะจะยังไง
1: อ๋อเดี๋ยวฉันจะเข้าไปทำวันจันทร์นี้แหละค่ะ
0: ตาดูแปลกไปจริงๆด้วยนะเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะทรงผม
1: เหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันไปยืดดีกว่าจะได้เหมือนมุตตาคนเดิม
0: เออก็ดีโอ้พี่ก็คันหัวมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วล่ะ
2: คันอะไรนะคะคันหัวอย่าไม่ใช่คันหู
0: นี่เดี๋ยวพี่ไปหยิบกระเป๋าตังค์แป๊บนึงนะเดี๋ยวมา
2: อะนี่ค่ะกุญแจกับคีย์การ
1: ์ดเร็วดีจังแถวนี้มีร้านได้หรออ
2: ุ้ยไม่มีค่ะแต่กุญแจมีเป็นโหลเลยเจ๊เก็บไว้แล้วจะเอาตังค์จากคุณไงนี่ไอ้คีย์การ์ดมันก็ร้อยหนึ่งกุญแจก็20บาทเองแกก็พูดโยกโย่จะเอาตังค์จากคุณ
1: ขอบใจนะที่บอกนี่ติ๊บ
2: อุ้ยขอบคุณค่ะ
1: พี่คนเมื่อกี้ชื่ออะไรล่ะ
2: คะใครนะคะพี่พรน่ะเหรอคะ
1: พี่พร
0: มาแล้วจ้านี่ตาเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่านะร้านนี้นะเวลาคนน้อยๆนะอีเจมไม่ชอบปิดร้านคุยกับหัวไปลุกไปลุก
2: โอ้แปลกจังอยู่ๆก็จำกันไม่ได้ซะงั้นน่ะ
0: ทาสีอะไรดีล่ะเนี่ย
3: แหมนี่เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะเจ๊ชวนหนูให้ทำผมหลอนหนูก็ไม่ยอมทำบอกว่าไม่ชอบนี่แล้วนึกยังไงเนี่ยเฮ้ถึงไปได้ไปทำหยิกมาทั้งหัวเลยเนี่ย
1: ตาเคยพูดอย่างนั้นนะคะ
3: ก็หนูพูดเองนะสิจำไม่ได้หรอเอ๊ะแต่แปลกนะหนูไปทำผมร้านไหนมาเนี่ยทำไมดูหยิกธรรมชาติจังแต่ผมหยิกอย่างเนี้ยก็เหมาะกับหน้าหนูนะไม่น่ารีบมายืดตรงเลยอ่ะ
1: แม่ฉันเคยพูดไว้ว่าผมตรงอ่ะเป็นนางฟ้าแต่ผมหยิกเป็นนางยักษ
3: ์ตายถ้างั้นอย่างเจเนี่ยก็เป็นนางผีเสื้อสมุทรเลยสิจ๊ะเนี่ย
0: ตายเจคะเพิ่งรู้ตัวเหรอคะ
3: โอ๊ยน้องพานพูดอะไรก็ไม่รู
0: ้นี่เจผัวไปไหนแล้วล่ะวันเนี้ย
3: อ๋อไปเรียนนี่เพิ่งจ่ายค่าเทอมหมดเนื้อหมดตัวไปเลยเนี่ย
0: ตายทำมาหากินด้วยเหตุนี้เอง
2: เอามันจะแจ๋นอะไรเนี่ย
0: อุ้ยไปถูพื้น
2: มาแล้วเจ๊สวยมั้ยจ๊ะ

0: หนูตาไปทำผมมาใหม่เหรอจ๊ะสวยจังเลยอ่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: นี่เจ๊พี่คิดจะชมว่าฉันสวยบ้างเหรอ
0: นางพรหล่อนก็สวยนะสวยเหมือนแม่ค้าหอยทอดเหมือนพวกไข่จิ้มจุ่มอะไรแบบนั้น
2: แหมเจ๊ก็ฉันกำลังหาอาชีพเสริมทำอยู่พอดีเลยนะเนี่ย
0: อะก็เหมาะกับหล่อนนะอาจจะลุ่งหนูตาอย่าหาว่าเจ๊งกเลยนะคือว่าเรื่องเงินนะจ๊ะ
1: เงินค่าอะไรล่ะคะ
0: อ้าวก็ค่าเช่าห้องไงจ๊ะหนูค้างมาครึ่งเดือนแล้วอะจ๊ะ
1: เท่าไหร่คะ
0: 6,000 บาทจ้ะเฮ้ยสีแกไปเอาบินมาทั้งหมดเลยนะบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตอ่ะออสแกเตรียมไว้แล้วใช่ไหมอุ้ยอันนี้จากค่าบินอีก 2,500 จ้ะ
1: นี่ค่ะ
0: อุ้ยหนูตาหนูไปรวยมาจากไหนจ้ะ
1: เงินช่วยงานนะคะที่บ้านที่มีงานขอตัวนะคะ
0: ช่วยงานอุ้ยแต่ก็ครบนะช่วยนะอุ้ยไม่ต้องช่วยแล้ว

0: วีกิตวีกิตพรทิพย์อาภาอรพิมบอส
1: ตาผมเองนะทำไมตาถึงไม่ไปตามนัดล่ะผมเป็นห่วงตามากนะแล้วผมจะโทรไปหาใหม่ผมรักตา

ือดอกลิลลี่สีขาวบริสุทธิ์นิยายที่ผมให้ตามมันอาจจะจบเศร้าแต่เรื่องของเราจะจบด้วยความสุขผมจะจำฮันนีมูนของเราตลอดไปนะ

0: เอกเลวจะตาย
1: หนึ่งสีนี่เขาชื่อเรื่องลิขิต
0: อุ้ยก็เห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงพี่มุตานะคะแฟนแกคนแรกอ่ะออกจะน่ารักดันไม่เอาหนูแล้วชอบ
1: แกไม่รู้อะไรคนหนุ่มนะไก่อ่อนสู้แก่ไม่ได้ทีเด็ดแผ่วพาวหนูมุตาเขาถึงได้เสร็จไง
0: คุณฤดีพูดอย่างกับเคยลองนะคะไม่เคยมีผัวไม่ใช่หรอคะ
1: นางเสเรื่องมันซับซ้อนแกจะไปรู้อะไรเรื่องของฉันน่ะ
0: ท่านเถอะค่ะดีแล้วค่ะที่คุณมุตาเลือกคนแก่เผื่อว่าคนหนุ่มจะได้หันมามองหนูบ้าง
1: มองแกมองเอาไปขัดส้วมไง
0: อุ๊ยขัดใจอ่ะคุณปวดโอ๊ยมาไม่ไรค่ะ
2: มาได้สักพักแล้วครับแล้วคุณตากลับมาหรือยังครับ
1: อ๋อกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแหมเพียนโทรมานะคะวันนี้บุกถึงที่เลย
0: เดี๋ยวโทรตามให้ค่ะ
1: โทร
0: โอ๊ยนั่นไงคะคุณมุตาค่ะคุณมุตา
1: หนูมุตา

0: อนผมเห็นคุณครั้งสุดท้ายเหมือนกับว่าคุณจะไม่กลับมาอีก
1: ใช่มั้งคะมุตตาคนเดิมจะไม่กลับมาแล้วค่ะ
0: คุณตาคิดถูกแล้วนะครับที่กลับมาเพราะว่าตามีสิทธิ์ครับ
1: แล้วถ้าไม่กลับมาล่ะคะ
0: ผมก็คงผิดหวังที่คุณไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองเลยเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของคุณต้นเหตุคือเขาไม่ใช่คุณนะครับ
1: เขาคือต้นเหตุ
0: นี่ก็เที่ยงแล้วคุณตาหิวอะไรหรือยังครับ
1: ก็ที่ลงมาเนี่ยก็จะมาหาอะไรกินนี่แหละค่ะ
0: งั้นเราออกไปหาอะไรกินกันข้างนอกดีไหมครับหรือว่าคุณตาอยากจะกินที่นี่ครับ
1: อย่าเลยค่ะที่เนี่ยมีหูมีตามากเกินไปกินแล้วเดี๋ยวจะไม่อร่อยไปข้างนอกดีกว่าค่ะ
0: ครับ
2: หนึ่งสี
3: คะพูดแล้วใครอ่ะมีหูมีตามากเกินไปอ่ะ
2: เขาก็ว่าคุณฤดีไงคะ
3: แหมไม่คิดว่าจะเป็นแกมั่งหรือ
2: โอ๊ยไม่มีทางค่ะหนูอ่ะไม่ใช่คนสาระแน
4: ่ผมอยากเห็นคุณเป็นคนใหม่ไม่ใช่มุตตาคนเดิม
1: ฉันไม่ใช่คนเดิมฉันเป็นคนใหม
3: ่อ๋อซะสันดานเงินน้อยกลับไปบอกอาณาภาของคุณด้วยนะว่าฉันจะไม่ลาออกแล้วก็จะไม่ไปจากที่นี่ด้วยต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นฝ่ายลาบ้าง
1: อดใจรออีกสักนิดเถอะนะคะรับรองคุณได้เจอฉันสดใจ

0: นับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: ฟ้อยคอที่ฉันให้ไปไหนใช่ล่ะคะ
2: ฉันจะพาหล่อนไปจดทะเบียนสมรส
3: นี่เอกสารเอาให้ปลัดเซ็นซะ
4: ขอร้องล่ะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเราจะไม่มายุ่งกับคุณสรันอีกเลย
2: ถ้ารินเลือกครอบครัวขอให้ฉันช่วยเรื่องคุณรินฉันก็จะเซ็นให้เขาจากนั้นฉันก็จะปล่อยรินไปและเลือกอยู่คนเดียว

0: มันต้องลอยตามผมทำไม
1: โอ้ยบ่อยฉันนะฉันเจ็บฉันไม่ได้ตามคุณฉันมาขุดหาหน่อไม้ของฉันแถวนี้เป็นประจำนั่นแหละโอ้ยบ่อยสิ
2: คุณน้าตามผมตั้งแต่วันก่อนที่สำนักงานแล้วผมเห็นรอยเท้าถ้าไม่บอกผมดีๆผมจับส่งโปลิสนะ
1: โอ้อย่านะอย่าจับฉันนะฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าคุณเป็นใครอ่ะแล้วก็มาถามหาคนที่ปางไม้ทำไมแค่นั้นแหละบ่อยสิ
2: คุณน้าก็ทำปางไม้เหรอครับ
1: ก็ใช่ฉันก็เคยทำอยู่ในสำนักงานของคุณพ่อคุณนั่นแหละบ่อย
2: รู้จักคุณพ่อผมด้วย
1: ก็รู้จักเผินๆนั่นแหละฉันไม่มีอะไรจะบอกคุณหรอกนะฉันไม่รู้เรื่องจริงๆฉันไปแล้ว

0: ันไม่เคยนอนเตียงเดียวกับใครเลยเพิ่งรู้ว่านอนสองคนนี่มันไม่ดีถ้าอีกคนนึงขยับอีกคนนึงก็ต้องตื่นไปด้วย
1: ฉันขอโทษค่ะ

0: ีอะไรหรอกค่ะเป็นห่วงบานีนะคะคุณนอนหลับเถอะนะคะฉันจะไม่ขยับตัวให้คุณรำคาญอีกแล้ว
1: ภาษาไทยนี่ดีนะไว้วางใจคือการเอาหัวใจไปวางไว้ในมือเขาและมั่นใจว่าเขาจะไม่ทำลายมันเพราะว่าเราไว้ใจเขาไง
0: เข้าใจคือการเอาใจของเราไปไว้ในใจของเขาจนรู้จักรู้ใจว่าเขาเป็นคนอย่างไรเมื่อเราเข้าใจเขาเราก็จะไว้ใจเชื่อใจเขาได้

0: ันลุกกันดิ
1: ป่ามันชุดเลย
2: จุดอ่อนของร่างกายคุณเป็นคนสอนฉันเอง
1: ใจร้าย
2: เห็นว่าคุณป่วยหรอกนะถึงยอมอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเดินได้เมื่อไหร่ฉันกลับห้องแน่

0: ณมาได้ยังไงคะเนี่ย
1: แอบตามมาตั้งแต่เมื่อวานครับอยู่คนเดียวเหรอครับคุณน้าชื่ออะไรครับ
0: ชื่อลื่น
1: สาวๆท่าทางคุณน้าจะสวยคุณพ่อผมคนงานคน

0: เดี๋ยวที่ปางไม้คงจะหลงเสน่ห์คุณนาได้ไม่ยาก
1: เอาละเอาละฉันเป็นเมียคุณพ่อคุณเป็นเมียคุณหลวงอยากได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
0: จริงเหรอครับ
1: พอพูดความจริงอ่ะก็ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็กลับไปเลยไปฉันอยู่ของฉันมาได้ต้องนานไม่เคยเรียกร้องอะไรจากคุณพ่อคุณที่พระนครเลยอ่ะคิดว่าฉันอยากจะได้อะไรจากคุณงั้นเหรอ
0: เป็นคุณน้าจริงๆด้วยแล้วคุณน้าอยู่คนเดียวเหรอครับ
1: ฉันมีลูกลูกกับคุณพ่อคุณนั่นแหละ
0: ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายครับ
1: ผู้หญิง
0: แล้วตอนนี้อยู่ไหนครับ
1: คุณอยากเจอเหรอเจอไปทำไมแล้วคุณหลวงอ่ะคุณหลวงต้องเป็นยังไงบ้าง
0: บอกก่อนสิครับลูกคุณน้าอยู่ที่ไหน
1: เขาไม่ได้อยู่กับฉันหรอก
0: แล้วถ้าผมอยากเจอล่ะครับ
1: มันก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะแต่ว่าฉันจะไปตามให้ก็ได
0: ้คุณพ่อไม่สบายมากพูดไม่ได้คุณพ่ออยากเจอคุณน้ากับลูกนะครับ
1: ฉันก็ลำบากไม่ค่อยสบายด้วยอ่ะขุดหน่อไม้เก็บผักหญ้ากินไปวันวันหนึ่งอ่ะคุณก็เห็นอยู่ฉันไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกอ่ะฉันเลยต้องไปฝากคนอื่นก็เลี้ยงไว้อ่ะแต่ถ้าจะให้ฉันไปตามฉันก็ไม่มีตังค์ไป
0: นี่ครับพอไหมครับ
1: ถ้าไม่ป่วยไม่ลำบากอ่ะฉันก็ไม่อยากจะขออะไรจากคุณหรอกนะไม่งั้นอ่ะฉันก็ไปหาคุณหลวงที่พระนครตั้งนานแล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยมันไม่ไหวจริง
0: ๆครับผมเข้าใจผมจะมาหาคุณน้าเองครับมารอพบน้องวันไหนดีครับ
1: ต้องขอเวลาหน่อยนะสักอาทิตย์หนึ่งละกัน
0: ได้ครับพูดแล้วชักตื่นเต้นเกิดมาไม่เคยมีพี่มีน้องมาก่อนน้องเป็นน้องสาวด้วย
2: รินทำไม่ได้จริงๆค่ะรันเฟ้นหรอรินทำไม่ลงค่ะถ้าคุณสลันเซ็นชื่อในเอกสารเกิดข้าวไปถึงชายแดนแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเอาเรื่องคุณสลันคุณสลันต้องมีความผิดข้าวก็ถูกยึดคุณพนิดอาจต้องเข้าสังเตมันไม่เสี่ยงไปหรอคะ
3: คุณพนิดรู้เขาต้องโกรธแน่ๆเขาต้องไม่กลับบ้านแน
2: ่ๆถ้าเขาไม่กลับรินจะพาบานีกลับบ้านพระนครไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกลัวเรายังเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่นะรินไม่เลิกนะบานีไม่เลิกไม่ตัวรู้ไหมว่าตัวพูดอะไรออกมา
2: เป็นเมียคนผิดรินเคยเห็นมาแล้วค่ะแม่นิ่มเมียเสือบางเป็นโจรตามผัวเพราะว่าจงรักภักดีสุดท้ายก็ต้องตายตามผัวไป
3: นั่นมันโจรแต่คุณพนิดไม่ใช
2: ่ช่อราชบังหลวงคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอคะสมมุติถ้าเราโดนโจรปล้นเราโดนโจรปล้นเพราะว่ากำลังตำรวจมีไม่พอตำรวจมีไม่พอเพราะว่าเงินภาษีมีน้อยแบบนี้จะพูดอีกหรอคะว่าโกงประเทศไม่เกี่ยวกับเราที่ประเทศผุกร่อนทุกวันนี้ก็เริ่มมาจากคนโกงกินทั้งนั้นแหละค่ะ
3: ถ้าไม่ได้ลายเซ็นคุณวันนี้ต้องเลิกกับเราแน
2: ่ๆคุณพันนี้แต่งงานกับบานีเพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่เพื่อดูแลกันและกันนี่สามอาทิตย์แล้วนะที่เขาทิ้งบานีไปอ่ะคนใจร้ายแบบนี้ไม่ต้องรักเขาหรอก
3: ริน ทำไมรินพูดแบบนี้อะไม่อะยังไงบานีก็ไม่เลิกบานีไม่มีวันเลิกกับเขาแน่ๆริน
2: บานี
3: รินช่วยหน่อยนะให้คุณสลันเซ็นทีนะขอร้องล่ะ
2: รินทำไม่ได้จริงๆค่ะ
3: นาริน
2: บานีรินทำไม่ได้

0: คงใกล้จะมาแล้วล่ะค่ะคุณ
1: คร
0: ับ แล้วก็มีจีนแซมนิดหน่อย
2: This way
0: จะได้ถึงเ
2: องมาแล้วครับ
0: อ้าวมาแล้ว
3: I'm very pleased
2: มิสเตอร์จีมครับนี่คุณพ่อผมคุณมหินครับ
3: Nice to meet you
4: Nice to meet you too
2: ส่วนนี้คุณแม่ครับ
0: Nice to meet you
3: Nice to meet you
2: นี่ภรรยาผมครับคุณดวงสวัสดิ
3: ์ Nice to meet you as well
5: Nice to meet you
2: มิสเตอร์จีมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำห้างสรรพสินค้าที่ลอนดอนนะครับผมเลยชวนมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็วันนี้เขามีแบบแปลนของห้างสรรพสินค้าของเราเนี่ยมาให้ดูด้วยนะครับ
6: ดีมากเลยครับผมเองเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้เลยขอบคุณมากนะครับ
0: Have a seat please
3: Yes thank you very much
0: เนาะจะได้คุยกันป่ะ
3: So I brought here some plans for you

0: ไม่ต้องมาจับตัวฉัน
1: คุณเป็นอะไร
0: ถ้าหล่อนอยากให้ฉันติดคุกฉันให้ทำตามสัญญาฉันให้เซ็นเอกสารให้เดี๋ยวนี้เลย
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7 วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4: เ

0: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
1: Asia
2: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
3: ตัวแทนประเทศไทย
2: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
0: เพลงใหม
2: ่โชว์ใหม
1: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
0: 27
2: กันยายนนี
3: ้6โมง
2: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
1: ช่อง3
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: อุ้ยขี้นก
7: เฮ้ยเขาตัวเนี้ยใครอ่ะ
8: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไป
9: แค่หายใจก็สดชื่น
10: ขอโทษครับ
11: ไม่เป็นไรค่ะ
9: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: คุณดูเหนื่อยๆไม่ชอบประชุมหรอครับ
1: ก็มันน่าเบื่อเรื่องตัวเลขเงินทองๆเนี่ยมันสนุกซะที่ไหนล่ะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเย็นนี้ผมจะหยุดงานแล้วพาคุณไปเต้นรำ
1: คุณว่างเหรอคะดวงเห็นคุณทำงานดึกดื่นทุกวัน
0: ผมวางแผนชีวิตเอาไว้

0: เหมือนที่คุณเคยฝันเอาไว้ให้ได
1: ้ขอบคุณนะคะคุณชาย
0: คุณดูไม่เหมือนดวงสว่างคนเก่าดูไม่มีความสุขเลยผมขอถามคุณตรงๆได้ไหมครับคู่รักเก่าของคุณมีดีกว่าผมตรงไหนล่ะครับคุณถึงไม่เลิกคิดถึงเขาสักที
1: คิดถึงคู่รักเก่าเหรอคะ
2: แกจะถือโอกาสแย่งสลันไปจากฉันใช่ไหมฉันไม่ได้แย่งเขาเคยเป็นของคุณแค่เคยเป็นนี่แกกล้าเถียงฉันเหรอสมกับหน้าฉันอยู่แล้วสิเรื่องเสื้อขาวฉันไม่เคยแม้แต่จะคิดความคิดร้ายของคุณต่างหากที่ทำร้ายตัวคุณเองถ้าคุณคิดดีคุณไม่มีทางพูดประโยคนี้ออกมาแน่ๆนอนเจ็บปวดมากี่คืนแล้วล่ะเรื่องฉันสมน้ำหน้าคุณกี่คืนแล้ว
1: บ้าจริงฉันไม่ได้คิดถึงคู่รักเก่าแต่ฉันคิดถึงผู้หญิงคนนั้นที่มันอยู่ในหัวฉันน่ะมันคือผู้หญิงคนนั้น
0: ผู้หญิงคนไหนล่ะครับ
1: ฉันคงทำใจไม่ได้ถ้าฉันต้องพ่ายแพ้มัน
0: นี่คุณพูดถึงใครอยู่ล่ะครับ

0: ได้เวลาลุกเดินแล้วค่ะลงไปเดินในสวนแล้วกันนะคะมาค่ะฉันช่วย
1: ไม่ต้องมาจับตัวฉัน
2: คุณเป็นอะไร
1: ถ้าหล่อนอยากให้ฉันติดคุกฉันให้ทำตามสัญญาฉันให้เซ็นเอกสารให้เดี๋ยวนี้เลย

0: ใบลาป่วยตามระเบียบทางราชการนะครับ
1: คุณหนูเซ็นแล้ววางไว้นะครับพรุ่งนี้ผมจะไปให้คุณฉลาว
2: ไม่ใช่เอกสารของคุณพนิชเหร
3: อเอกสารนั่นฉันคงไม่รบกวนคุณหรอกค่ะฉันทำไม่ได้จริง
2: ๆทั้งที่บารมีลำบากขนาดนั้นปกติหล่อนเลือกครอบครัวของหล่อนก่อนเสมอแล้วทำไมคราวนี
3: ้คุณเหมือนคุณพ่อฉันบ้านเราไม่มีของฟุ่มเฟือยโทรศัพท์ก็ไม่มีทรัพย์สมบัติของคนที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เงินค่ะแต่คือชีวิตที่สงบสุขปลอดภัยฉันเข้าใจค่ะคนอย่างคุณซื้อด้วยเงินไม่ได้ถ้าฉันให้คุณเซ็นมันคงฝืนใจคุณมาก
2: เข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงเข้าใจ

ชรัตเพื่อนรักวันนี้ฉันรู้สึกหัวใจเต็มตื้นไปด้วยความสุขโลกนี้ไม่ได้เลวร้ายเกินไปนักสำหรับคนอาภัพอย่างฉันโอกาสครั้งที่สองสำหรับความรักคงมาถึงแล้วจริงๆ

0: ฉันแค่จะชะโงกไปดูต้นทานตะวันกลัวเจ้าหน้าหวานจะไปคุยเล่นแก้มของหล่อนต่างหากที่มาขวางทางฉันมา
1: อุ๊ยบ้าสิเป็นเหมือนกันไหมใครอยากจะรู้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วันนี้นับได้10ไม่ใช่5เหมือนแต่ก่อน

คุณพี่คะตอนนี้ชรัตเขาอยู่ที่ลานเขาพยุงเขากำลังตามหาลูกแล้วก็เมียของคุณพี่อยู่นะคะทีนี้เขาส่งรูปมาให้ดูด้วยคุณพี่ต้องดูนะคะว่าใช่หรือไม่ผู้หญิงคนนี้ใช่เมียคุณพี่ไหมคะ

0: ี่อาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่เห็นมาเลยข้าวของก็เก็บไปหมด
1: ออกไปตั้งแต่เจ้าแล้วครับครับอ๋อเข้ามาพอดีครับคุณครับภาพโทรศัพท์จากทางไก่จากพัทนครครับ
0: อ๋อครับขอบคุณครับ
1: ครับ
2: ได้เรื่องแล้วฉลาด
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณอาคุณพ่อว่ายังไงบ้างครับ
3: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่างน
0: ี้แล้วตอนนี้แม่เรียงอยู่ไหน
2: บอกกันสักทีอยู่นู่น
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี่
6: เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะ

0: คือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
1: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
2: ์โอ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
6: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
7: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
6: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
7: ่เบกกิ้งโซดา
8: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
9: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: อาบรักเธอโดยไม่รู
11: ้ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
12: ได้เรื่องแล้วฉลาด
13: เป็นยังไงบ้างครับคุณอาคุณพ่อว่ายังไงบ้างครับ
12: ฟังยากมากแต่ในที่สุดท่านก็บอกได
14: ้คุณพี่คะถ้าคุณพี่เอาแต่ร้องไห้น้องฟังไม่รู้เรื่องคุณพี่หายใจเข้าลึกๆแล้วพยายามพูดออกมานะคะว่าผู้หญิงคนนี้ใช่เมียของคุณพี่หรือไม่ถ้าใช่คุณพี่บอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่คุณพี่บอกว่าไม่คุณพี่พยายามหน่อยนะคะ

0: ทำไม
1: ไม่ใช่เหรอครับพวก18มงกุฎผมถูกหลอกเอาเงินซะแล้วครับคุณอาย
2: ังดีนะที่ฉลาดเฉลียวใจแล้วก็ส่งรูปมานี่ถ้าเราไปยกมรดกทั้งหมดให้ผู้หญิงคนนั้นไปแล้วเราก็ได้ยุ่งกันใหญ่เชียว
1: แต่ผู้หญิงคนนั้นเขารู้นะครับว่าคุณพ่อมีลูกทั้งที่ผมไม่ได้บอกใครสักคนตอนนั้นเขาพูดขึ้นมาเองด้วยนะครับท่าทางก็มั่นใจมากผมก็เลยเชื่อตัวนี้ตกลงเขาเป็นใครกันแน่ครับเนี่ย
2: คราวก่อนเราก็คงจะใจร้อนไง
3: ก็เลยเปิดโอกาสให้คนเจ้าเล่ห์
2: คราวนี้ก็ใจเย็นลงหน่อยแล้วกันนะลูกอย่าให้ใครเขามาหลอกได้อีก
1: ไม่รู้ล่ะครับถ้าผมยังตามน้องไม่เจอผมก็ยังไม่กลับผมต้องเจอน้องของผมให้ได้ครับ
4: ยายดวงฉันคิดว่าแกอยู่ข้างบนแกออกไปไหนมา
5: ออกไปโทรเลขไปปากใต้ค่ะคุณแม
4: ่นี่แกยังติดต่อไอ้ชลันอีกเหรอฮะ
5: เปล่าค่ะดวงออกไปโทรเลขหายเมียแต่งนั่นต่างหาก

0: แปดมงกุฎหยุดนะ
1: ปล่อยฉัน
0: หลอกเงินฉันไปกินเหล้าเหรอมานี่เลยฉันจะจับหล่อนส่งตำรวจไอ้ผู้หลอกลวง
1: อย่านะอย่าจับฉันเข้าสังเกตเลยนะฉันขอโทษจริงๆนี่เงินของคุณนะเอาคืนไปเถอะนี่
0: เหลือแค่นี้เนี่ยนะ
1: โอ๊ยปล่อย
0: หลอกต้องไปสายที่ตำรวจกับฉันมันนี่เลย
1: คุณตาคุณความจริงอีฉันก็ไม่ได้หลอกลวงคุณทั้งหมดหรอกนะอีฉันน่ะรู้เรื่องเมียน้อยของคุณหลวงจริงๆรู้จริงๆนะคะ
0: นี่ยังจะกล้าแต่งเรื่องอะไร

0: ไม่เข็ดใช่ไหม
1: นี่ก็
0: รู้คุณพ่อ
1: คนเนี้ยแหละนางเรียงเมียของพ่อคุณค่ะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงอะเล่าไม้หมดเลยนะ
1: คุณอยากเจอนางเรียงไหมล่ะคะดิฉันจะพาไป
0: จะพาไปเหรอเขาอยู่ที่เชียงใหม่นี่เหรอแม่เรียงอยู่นี่จริงๆเหร
1: อ
0: นี่มันวัดนะหลอกฉันอีกหรือเปล่าเนี่ย
1: โอ้ยไม่หลอกหรอกคุณก็แม่เรียงกับฉันน่ะเป็นเพื่อนสนิทกันเราสองคนเนี่ยเป็นคนป่าคนดงเข้าเมืองมาก็เพื่อจะมาหางานรับจ้างทั่วไปทำสุดท้ายก็มาได้งานที่ปางไม้ของพ่อคุณนั่นแหละนางเรียงเนี่ยเขาเป็นคนสะสวยในที่สุดเขาก็ตกไปเป็นเมียพ่อของคุณ
0: แล้วตอนนี้แม่เรียงอยู่ไหน
1: นู่นอยู่นู่น

0: ตายไปแล้วเหรอตายไปแล้วจริงๆเหรอ
1: พอหมดสัมปทานป่าไม้อ่ะพ่อคุณก็ต้องกลับพระนครนางเลียงมันถึงได้รู้ตัวว่ามันท้อง
0: ตกลงลูกผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
1: โอ้ยก็ผู้หญิงนั่นแหละคุณ
0: ผู้หญิงน้องสาว
1: ความจริงพ่อคุณน่ะก็แอบส่งเงินให้นางเรียงมันทุกเดือนนั่นแหละเฮ้ยแต่พอคลอดลูกได้ไม่นานน่ะพ่อคุณเขาก็หยุดส่งเงินแล้วก็หายไปจากชีวิตนางเรียงมันเลย
0: ตอนนั้นคุณพ่อประสบอุบัติเหตุรถคว่ำท่านเจ็บปวดออดแอดมาตลอดสุดท้ายก็เป็นอัมพาต
1: เจ็บหนักอย่างนี้นี่เองอ่ะโอ้ยนางเลียงเนี่ยมันก็คิดว่ามันโดนทิ้ง
0: คุณปู่กับคุณแม่เลยเข้ามาดูแลกิจการค้าไม้แทนพ่อไม่กล้าบอกใครเพราะแม่ผมเป็นคนดุก็ขี้หึงมากท่านคงคิดว่าถ้ารักษาตัวหายก็จะกลับไปหาแม่เลียงได้แต่ท่านไม่เคยหายเข้าออกโรงพยาบาลมาตลอด
1: ชีวิตนางเรียงเนี่ยมันอาภัพจริงๆเนี่ยนะพอหมดงานปางไม้อ่ะแถวเนี่ยก็ไม่มีงานอะไรให้ทำหรอกค่อยพออดอยากหนักเข้านะนางเรียงอ่ะมันก็หอบลูกไปตามหาคุณหลวงที่พระนครแต่พระนครอ่ะมันใหญ่โตขนาดนั้นนะคุณคนบ้านนอกอย่างมันเนี่ยตามหายังไงก็ตามหาไม่เจอหรอกจนกระทั่งมันล้มป่วยอ่ะคิดว่าจะต้องตายแน่ๆแล้วอ่ะมันถึงได้ตัดสินใจยกลูกให้กับเศรษฐีเข้าไปมันคิดว่าถ้ามันตายไปจริงๆอ่ะอย่างน้อยลูกมันก็ยังได้อยู่ดีกว่าต้องตายทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะคุณ
0: แล้วคุณรู้ไหมว่าแม่เลี้ยงกับลูกไปให้ใครอ่ะ
1: โอ้ยจะไปรู้ที่ไหนล่ะพอมันยกลูกให้เขาเสร็จนะมันก็ป่วยหนักเลยอ่ะเห็นบอกว่าอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนๆอ่ะถึงได้เขียนจดหมายมาให้ฉันไปรับมัน
0: แล้วจดหมายได้บอกหรือเปล่าครับว่าเอาลูกไปไว้ไหน
1: เรามันคนป่าคนดงนะคุณหนังสือหนังหาก็ไม่ค่อยรู้หรอกคิดว่ามันน่าจะวานให้ใครเขาเขียนมาเห็นเขียนมาแต่ชื่อโรงพยาบาลอ่ะตอนนั้นฉันพอจะมีเงินอยู่บ้างอ่ะก็เลยลงไปหามันที่พระนคร

0: เรียงพี่มาแล้วเรียงเป็นยังไงบ้าง
1: พี่ลูกฉันจะอยู่ที่บ้านเสียทีแถวไหน
2: มันพูดได้แค่นั้นน่ะแล้วมันก็สิ้นใจ
3: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่างนี
4: ้มีเสื้อและข้าวของของสลันอยู่ในห้องนอนของฉัน
5: สร้อยคอนี่ก็ของฉันฉันสวมคอให้คุณสลันกับมือ
6: ป้าเขาจะมา
7: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่นั่งแค่หรอ
8: ไม่มี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
10: เกิดอะไรฉุกเฉิน
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี
13: ่เบนโตะ
14: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: อะไรทำอะไรฮะพี่ดาวพี
16: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
4: ้แล้วคุณพอจะทำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
17: ้พี่โคตรรักผมเลยนะกลับมาพบกันใหม่
18: 2หัวใจคืนนี้ 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
21: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
20: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
21: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: นี่ต้องเหงือกและฟันด้วยครับ
23: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
24: จัดเต็ม
25: ว้าว
24: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
23: ผลผลิตดี
26: เต็มไป
24: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
27: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
28: สูตรใหม่ฟาสลีนกลูตาไฮยาประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: ลูกฉันจะอยู่ที่บ้านเสียทีแถวไหน
2: เลี้ยงอ่ะมันพูดได้แค่นั้นอ่ะแล้วมันก็สิ้นใจ
20: เศรษฐีคำเดียวเลยเหรอครับมันน่าจะมีคำอื่นบ้างสิคิดดีๆสิครับ
2: โอ้ยคุณถึงฉันจะขี้เมาอ่ะแต่ความจำฉันยังดีอยู่นะมันพูดแค่นั้นจริงๆค่ะ
20: โถอาภัพเหลือเกินน้องพี
2: ่ตอนเนี้ยฉันก็เจ็บออดๆแอดๆวันนั้นน่ะที่ฉันเข้าไปในสำนักงานฉันความจริงก็แค่อยากจะไปหาของเก่าหาเศษกระดาษเอามาขายเท่านั้นเองล่ะคุณ
20: คุณอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยเหรอครับยังไม่เจออะไรเลยครับคงต้องไปถามคนในหมู่บ้านแล้วล่ะครับ
29: ถามหาเมียของพ่อคุณอีกคน
2: พอดีฉันก็ได้ยินคุณพูดว่าจะมาตามหาเมียคุณหลวงอ่ะฉันก็เลยอยากจะรู้ว่าคุณเป็นใครก็เลยตามดูคุณไง
20: พ่อเห็นผมคาดคั้นหนักเข้าด้วยความโลภก็เลยอยากได้เงินผม
2: โอ้ยเปล่านะคุณฉันก็แค่อยากได้เงินมารักษาตัวเนี่ยฉันไปซื้อยามากินแล้วนะดีขึ้นต้องแยะแน่นึกว่าทำบุญก็แล้วกันนะพ่อคุณ
20: ที่หลังขอกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องโกหกหลอกลวงกันแบบนี้เลยมันน่านะ
2: โอ้ยก็คุณนั่นแหละมาคาดคั้นฉันเอง
20: ยังจะมาโทษกันอีกแล้วเด็กคนนั้นป่านี้จะไปอยู่ไหนนะบ้านเศรษฐีแถวไหนก็ไม่รู้แล้วนี่ผมจะตามหาน้องผมได้จากไหนบ้าง

0: ตัวละเลขมาส่งครับมีตัวละเลขมาส่งครับ
1: ค่ะ
0: นี่ครับผม
1: ค่ะ
0: ควรเซ็นด้วยนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ

0: เป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณหนูไม่เคยไปนอนกับคุณดวงสว่างคุณดวงสว่างโทรเลขหาคุณนายก็เพื่อที่จะใส่ร้ายคุณหนูเพราะอยากให้คุณทั้งสองเนี่ยทะเลาะกันครับ
1: แต่เธอก็ไม่ได้อยู่กับคุณหนูของเธอตลอดเวลานี
0: ่ถ้าอย่างนั้นก็ถามคุณหนูสิครับ
1: แล้วถ้าคุณหนูของนายเหนือโกหก
0: ถ้างั้นก็มีวิธีเดียวครับมากับผมครับ

0: นายขึ้นมาดูบนห้องกัน
1: จะดีหรอ
0: มันนอนหลับทั้งวันเลยครับดับดอกมันไม่รู้เรื่อง

0: ไหนครับไม่เห็นมีเลยครับผมบอกแล้วว่าคุณหนูของผมเนี่ยถูกใส่ร้ายไปครับกลับบ้านครับ
1: ฉันเห็นแล้ว
0: หรือนางจิ้มลิ้มหยิบผิด
1: หรือมันมีขาเดินมา
0: หรือรักยมแกล้ง
1: ผีบ้านผีเรือนมากกว่าน
0: กยักษ์คาบมาตลกพอแล้วเศร้าดีกว่า

0: ร้อยคอนี่ก็ของฉันฉันสวมคอให้คุณสรันกับมือฉันเจอสร้อยแล้ว
1: หล่อนไปเจอที่ไหนมา
0: ฉันไปเจอที่ห้องนอนของคุณดวงสวัสดิ
2: ์ผมเจอแล้วครับคุณพ่อนี่ครับคนนี้ใช่ไหมครับ
3: จะทำยังไงต่อไป
0: ฉันจะสร้างค
2: ่
0: ะ
2: ฉันเจอความหมายของฉันแล้วหล่อนล่ะเจอหรือยังคิดถึงเรื่องลูกไม่ประพันธ์ไม่เคย

เปิดจักรวาลที่หยดจากเสียงปริศนาสู่ศึกครั้งใหม่ในที่หยดสมิงเขาขวางหากพูดถึงภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างปรากฏการณ์ทั้งรายได้และกระแสบอกต่อเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักที่หยดภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการกล่าวขานทั้งในและต่างประเทศจากจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าลึกลับที่มีต้นกำเนิดจากเหตุการณ์ชนขนหัวลุกที่มีเขาโครงจากเรื่องจริงก่อนที่ภาพยนตร์จะขยายจักรวาลออกไปอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นภาพยนตร์ไทยที่หลอมรวมตำนานความเชื่อพูดผีปีศาจสยเวทอาคมและสารพัดสิ่งลึกลับชวนให้ติดต่อสิ่งที่ทำให้จักรวาลที่หยดแตกต่างจากหนังผีทั่วไปคือการหยิบเอาคติความเชื่อของไทยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องวิญญาณลึกลับเกร็ดประวัติศาสตร์เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมพื้นบ้านถ่ายทอดเป็นเรื่องราวให้เห็นว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายซุกซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาลำนาไพรและดินแดนห่างไกลรอให้ก้าวล่วงเข้าไปขณะเดียวกันผู้ชมก็ได้เห็นการเติบโตของยักษ์จากชายหนุ่มธรรมดาที่พร้อมปกป้องครอบครัวกลายเป็นนักสู้ผู้เผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ผีชุดดอกแต่คือสิ่งลึกลับที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์และเมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงสมิงเขาขวางจักรวาลของที่หยดกำลังก้าวสู่ดินแดนใหม่จากผีชุดดอกสู่ผีร้ายในกายสัตว์ตำนานที่ผู้คนเล่าขานกันมาหลายช่วงอายุคนกำลังจะถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้งบนจอภาพยนตร์วันนี้ผู้ต่อสู้ของยักษ์ไม่ใช่วิญญาณอาฆาตแค้นแต่เป็นเสือสมิงสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ทั้งดุร้ายเจ้าเล่ห์เพทุบายและอยู่คู่พื้นป่าเมื่อแต่โบราณการเผชิญหน้าครั้งนี้จึงอาจเป็นบททดสอบที่ท้าทายและยากที่สุดนับตั้งแต่จักรวาลที่หยดถือกำเนิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามได้ในที่หยดสมิงเขาขวาง30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: หัวหน้า
1: ตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
3: สงสัยมือถือแบตหมด
4: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมี่ยมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D ไรโบน
2: รถเยอะเลือกไม่ถูก
3: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
4: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
3: โอเคจะส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ย
5: มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเหอะ
4: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล
6: ้
4: ว
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
8: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้ร่องใต้ไปสตูล
9: ตั้งฝังภายใต้กิจกรรม
8: ชวนไปเที่ยวทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เขาบอคะบ้านทางงอหมู่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนคุณคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติที่อำเภอควนโดนร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดนจัดขึ้น
9: กิจกรรมในวันนี
8: ้กิจกรรมเริ่มจากการปีนขึ้นเขาบอคะเพื่อชมทะเลหมอกและวิวธรรมชาติจากจุดชมวิววันนี้กิจกรรมแน่นมากท่านผู้ว่าได้ทำทุกอย่างเลยครับเริ่มจากการปีนหน้าผาและโรยตัวจากหน้าผาความสูง25 เมตรการปีนผาค่อนข้างยากและใช้แรงเยอะแต่ท่านผู้ว่าดูแข็งแรงมากครับปีนหน้าผาได้สูงแถมหนเชือกแกว่งไปแกว่งมาแข็งแรงจริงๆและนี่คือเบื้องหลังของความแข็งแรงปีนหน้าผาได้สูงของท่านผู้ว่าครับทีมงานจัดเตรียมบันไดให้ท่านผู้ว่าปีนขึ้นไปเพื่อเก็บภาพการโรยตัวลงมาจากผาท่านนายอำเภอควนโดนก็ใช้วิธีปีนบันไดเหมือนกันปีนบันไดง่ายกว่าปีนผาเยอะครับ
10: ผู้ว่าไปอยู่นะคะทั้งท่านนายอำเภอ
8: หลังจากปีนบันไดกันมาเหนื่อยๆก็มาเติมพลังด้วยอาหารพื้นถิ่นเมนูของตำบลควนสตอมีให้เลือกทั้งน้ำชากาแฟข้าวต้มข้าวยำและไก่ย่าง
11: ได้กล่าวนะครับว่า
8: ต่อด้วยการสานเคราะห์จำปาดะเครื่องจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ใช้สำหรับสวมหรือห่อผลจำปาดะและขนขนุนจากนั้นเดินทางกันต่อด้วยรถ ATV ขี่ผ่านเส้นทางธรรมชาติทั้งป่าสวนผลไม้สวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราจุดหมายปลายทางอยู่ที่อ่างเก็บน้ำวังตาหงาซึ่งอยู่ห่างจากเขาบอคะประมาณ2.5 กิโลที่อ่างเก็บน้ำนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศร่มรื่นและธรรมชาติที่สบายตาพร้อมปิดท้ายกิจกรรมโดยการพายเรือคยักชมวิวภายในอ่างเก็บน้ำทริปนี้นักท่องเที่ยวจะได้ทำกิจกรรมทั้งบนภูเขาบนบกและทางน้ำครบในทริปเดียวใครเป็นสายแอดเวนเจอร์และอยากลองเที่ยวแบบครบจบในที่เดียวติดต่อสอบถามโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับใครชอบท่องเที่ยวแนวผจญภัยไม่ควรพลาดครับไปขอนแก่นพาไปถ้ำภูผาแดงหรือวัดถ้ำภูผาแดงตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นแลนด์มาร์คสายบุญแห่งใหม่โดยในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตพระคณาจารย์สายวิปัสสนาชื่อดังวันนี้หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่หลังร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวถ้ำภูผาแดงเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

0: ในพื้นที่และให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชมและสัมผัสความเป็นอันซีนโคกโพชัยจุดสำคัญของถ้ำภูผาแดงยังเชื่อมโยงกับเรื่องราวความเชื่อความอภินิหารและแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงปู่ผางทางเข้าถ้ำมีลายมือคนเขียนไว้ด้วยช็อกสีขาวและวาดลูกศรชี้ลงข้างล่างภายในถ้ำมีโถงถ้ำที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่และบริเวณใกล้กันมีพระธาตุตั้งอยู่ระหว่างช่องหินซึ่งเป็นช่องรับแสงจากดวงอาทิตย์ระหว่างที่ทีมงานเข้าไปกราบไหว้ปรากฏว่ามีแสงอาทิตย์ส่องผ่านช่องหินลงมายังองค์เจดีย์ธาตุจนมองเห็นเป็นสีทองอร่ามโดยผู้ดูแลบอกว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์อย่างมาก
1: น้อยมากนะครับที่คนจะลงมาข้างล่าง
0: คุณปรีชาคำพิทูลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านศกใหญ่อำเภอโคกโพชัยเล่าถึงความผูกพันกับถ้ำภูผาแดงว่ารู้จักพื้นที่แห่งนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตอนนั้นนำวัวมาเลี้ยงบริเวณนี้เป็นประจำและเดินเข้าไปเล่นและสำรวจภายในถ้ำกับเพื่อนในอดีตในถ้ำมีค้างคาวเยอะมากก็พากันเข้าไปไล่จับค้างคาวและนำมาปิ้งกินตามประสาเด็กผู้ใหญ่ปรีชาบอกว่าถ้ำภูผาแดงยังเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเดินทางมาบนบานขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้ารับราชการเป็นหมอเป็นครู
2: อะไรนะครับ
3: ครั้งแรกที่เห็นพ่อยอด
2: ไม่เห็นว่าปู่ต้อนรับ
4: สมัยนี้อยากเป็นข้าราชการไม่ต้องบนก็ได้ครับไปนครศรีธรรมราช
0: ที่ตลาดย้อนยุคปากพนังตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนังพาไปสัมผัสบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำกับเวทีดนตรีกลางน้ำที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งห้อยขาทานอาหารพร้อมฟังดนตรีสดท่ามกลางบรรยากาศสบายๆวงดนตรีที่มาขับกล่อมนักท่องเที่ยววันนี้คือพี่ๆทหาร PR Full Band วงดนตรีสดของศูนย์ประชาสัมพันธ์ของทัพภาคที่4ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เสียงเพลงเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงประชาชนและสร้างความสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นำทีมโดยร้อยโทยุทธชัยชูถิ่นนายทหารประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4รับหน้าที่เป็นมือกลองไฟฟ้า
5: ไม่ใช่เพลินๆนะคะฟังเพลงไปเรื่อย
0: ๆส่วนนักร้องและมือกีตาร์ก็เป็นพี่ๆทหารที่สลับสับเปลี่ยนกันมาร้องเพลงและเล่นดนตรีได้ไพเราะเหมือนกับเป็นนักร้องนักดนตรีอาชีพเลยครับวัตถุประสงค์หลักของการมาเล่นดนตรีในวันนี้มาเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2170จำนวน 18,784 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24มกราคมปีหน้าผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-26 ปีโดยเป็นการรับราชการแบบสัญญาจ้าง4ปีและสามารถเลือกผลัดหรือเลือกหน่วยทหารได้ทั่วประเทศผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและช่องทางการสมัครได้ทางเพจศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4หลังจากงานวันนี้ทีมงานจะเตรียมนำเสียงเพลงไปพบกับประชาชนตามตลาดต่างๆในพื้นที่กองทัพภาคที่4ติดตามข่าวสารหรือสมัครพลทหารอาสาได้ที่เพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

0: หนุ่มๆท่านใดสนใจสมัครได้เลยครับไปอุทัยธานี
1: มาช่วยทำ
2: พาไปดูภูมิปัญญาการทำไม้กวาดดอกหญ้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดบ้านตานาดที่หมู่3บ้านตานาดตำบลเนินแจงอำเภอเมืองอุทัยธานีช่วงแรกที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิก7คนปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น25คนสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่คุณน้ำฝนเพชรวัฒน์ประธานกลุ่มเล่าว่าผลิตภัณฑ์หลักคือไม้กวาดดอกหญ้าที่เน้นความประณีตและมีลวดลายเฉพาะตัวไม้กวาดก็มีหลายรูปแบบเช่นไม้กวาดหางช้างไม้กวาดแบบโบราณที่ปลายงอสานด้วยลาย2เพื่อความแน่นหนาและสวยงามซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ปัจจุบันหาดูได้ยากไม้กวาดขนาดเล็กจิ๋วลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อไปปัดฝุ่นที่แป้นคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กร่องบานเลื่อนและขอบหน้าต่างเป็นอีกสินค้าที่ขายดีของกลุ่มราคาชิ้นละ 60-100 บาทเศษดอกหญ้าที่เหลือจากการตัดแต่งสมาชิกจะนำมากำต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กทั้งพวงกุญแจไม้กวาดจิ๋วไม้กวาดดินสอดินสอปากกาตกแต่งด้วยดอกหญ้าที่ตักขยะกวาดขยะบนโต๊ะผู้สูงอายุทุกท่านจะแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดทั้งตัดแต่งดอกหญ้าเข้ารูปไม้กวาดและแผนกตอกดอกหญ้าเข้ากับด้ามไม้กวาดทำงานกันอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ผลิตไม้กวาดที่มีคุณภาพถูกใจลูกค้าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้พบปะเพื่อนฝูงวัยเดียวกันไม้กวาดบ้านตานาดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าโอท็อประดับ3ดาวของจังหวัดอุทัยธานีสมาชิกแต่ละคนจะ

0: มีรายได้คนละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนทุกคนสามารถเลือกรับเงินได้ทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามความสะดวกช่วงปลายปีมีการให้โบนัสกับสมาชิกทุกคนโดยพิจารณาจากรายได้รวมของกลุ่มในปีนั้นนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างถิ่นและที่มาขอองค์ความรู้ด้านการทำไม้กวาดให้กับเครือข่ายต่างๆสนใจไม้กวาดแบบต่างๆติดต่อทางกลุ่มไปได้ตามข้อมูลบนหน้าจอครับ
1: แรงงานทุกคนเป็นผู้สูงอายุได้ทำงานเหมาะสมกับวัยมีรายได้และมีสังคมด้วยครับนักลงส่งท้ายไปเนเธอร์แลนด
0: ์ไปที่เมืองซันเดิร์ดซึ่งเป็นบ้านเกิดของจิตรกรชื่อดังของโลกวินเซนต์แวนโก้ใกล้พรมแดนประเทศเบลเยียมมีงานเทศกาลแห่ดอกไม้แห่งซันเดิร์ดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานขบวนพาเหรดดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกปีนี้จัดเป็นปีที่80มีรถแห่สวยงามอลังการเคลื่อนตัวผ่านใจกลางเมืองขบวนพาเหรดดอกไม้ครั้งนี้มี20หมู่บ้านส่งรถดอกไม้เข้าร่วมแข่งขันโดยใช้เวลาออกแบบหลายเดือนรถดอกไม้แต่ละคันได้รับการตกแต่งด้วยดอกรักเร่หรือชื่อภาษาอังกฤษคือดอกดาเลียกว่า 500,000 ดอกซึ่งอาสาสมัครที่ทำงานกันเป็นกะได้ช่วยกันนำมาติดประดับในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายก่อนเริ่มขบวนพาเหรดธีมการจัดดอกไม้มีหลากหลายตั้งแต่เรื่องราวของโจรสลัดและธรรมชาติการจัดออกแบบยุคกลางเป็นการจัดดอกไม้สไตล์สายโหดและธีมเอเชียที่ดูอ่อนหวานขบวนพาเหรดดอกไม้นี้เริ่มครั้งแรกในปี1936หรือเมื่อ90ปีก่อนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่31สิงหาคมของสมเด็จพระราชินีวิลเฮลมีนาแห่งเนเธอร์แลนด์ก่อนจะหยุดไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และกลับมาจัดอีกครั้งในปี1945ผลงานที่ได้รับรางวัลที่1ประจำปีนี้เป็นผลงานที่สื่อถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและระดับน้ำทะเลที่กำลังเพิ่มสูงโดยจำลองภาพคลื่นมหึมาและแนวชายฝั่งใช้ดอกรักเร่สีสันสดใสหลายแสนดอกมาประดับประดาคณะกรรมการตัดสินบอกว่าผลงานชิ้นนี้ใช้ดอกไม้ทำเป็นคลื่นได้ดูสมจริงและทรงพลัง
1: เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีดอกไม้งามจริงๆครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่14กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้ง2ประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยา

0: และบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่65ที่ประชุมมีระเบียบวาระพิจารณาอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2571กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันปีงบประมาณ2570และขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ2569รูปแบบคอนโซเทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเวลา 14:31 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นทุก2ปีโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14-16 กันยายนภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดีโลกและนายวรวิทย์บุญญาทิฐานจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศรวมทั้งมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายซึ่งการประชุมในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ500คนเนื้อหาการประชุมเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัคซีนที่ทันสมัยการบริหารจัดการระบบสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดจนเป็นเวทีสำคัญในการเรียนรู้ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันและเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

วันนี้เวลา 19:06 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026

0: opportunities, and this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมด้วยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมและน่านเปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่เกิดจากองค์ประกอบหลากหลายจนเป็นผลงานออกสู่สายตาผู้ชมแล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่นักแสดงต่างประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมงานภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569นอกจากการฉายภาพยนตร์จากนานาประเทศแล้วยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เชื่อมโยงมิติของภาพยนตร์วัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมต่างๆอาทิกิจกรรมด้านธุรกิจที่เชื่อมโยงบริษัทและผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยกับผู้ซื้อและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจการซื้อขายผลงานตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับและบุคลากรจากต่างประเทศได้เยี่ยมชมและสัมผัสศักยภาพของสตูดิโอโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของประเทศไทยและกิจกรรมมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและร่วมเฉลิมฉลองผลงานจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลตลอดจนประคมย่ำยามมีกำหนด100วัน

0: เวลา 11 นาฬิกานายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกานายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 9:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิศวกรรมเครื่องกลแก่พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีนอกจากนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิติมศักดิ์4คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,646 คนกับมีบุคลากรดีเด่นเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ2คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูงในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยยึดแนวทางที่ว่าเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็นทำเป็นและใช้เป็นที่มีคุณธรรมและจริยธรรมโอกาสนี้มีโอวาทความว่าในสภาวะการปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีความเป็นไปของโลกบัณฑิตในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางเทคโนโลยีก็น่าจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตนที่มีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจการงานด้านต่างๆของสังคมและชาติบ้านเมืองกล่าวคือแต่ละคนควรใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างชาญฉลาดการจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้นบัณฑิตจำเป็นต้องยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อให้มีหลักในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินว่านวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหาแบบใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงแก่สังคมและประเทศชาติไม่มีโทษเสียหายต่อตามมายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นรวดเร็วเพียงใดก็ยิ่งต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองมากขึ้นเพียงนั้นจะได้บังเกิดเป็นความเจริญครบถ้วนทุกด้านทั้งทางวัตถุจิตใจและปัญญา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ที่ถูกผลกระทบทุกคนวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรเพื่อให้ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผล

0: ให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีด้วยเมนูอาหารหลากหลายและเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่บาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก่อตั้งปี2520เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน 3,181 คนข้าราชการครูและบุคลากร215คนมุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้และได้มาตรฐานสากลด้วยมีเจตจำนงอันแน่วแน่ในการทำรงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน50ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะที่ถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569ด้วยทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังบริเวณร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน20ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569และที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน40ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอมายอและถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่24และวันที่28สิงหาคม2569การได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้กำลังพลเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีในฐานะกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาโดยเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อและเมื่อจบการศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไปและที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีองคมนตรีเป็นประธานการประชุมด้านความมั่นคงและด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้ที่เรือนจำกลางระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการซึ่งมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 5,355 รายมีการดำเนินกิจกรรมรวมทั้งฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิการทำเบเกอรี่การเพ้นท์รองเท้างานปั้นจากผงขี้เลื่อยและการต่อเรือพระที่นั่งจำลองมีการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังทอผ้าลายตากมุกหรือผ้าตาสมุก เป็นลายผ้าทอพื้นถิ่นตามพระดำริให้เรือนจำเป็นแหล่งรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมทักษะมวยไทยในโครงการกำลังใจไทยไฟท์หมัดเดียวเปลี่ยนได้ต่อยอดสู่นักมวยอาชีพในช่วงบ่ายที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองอำเภอเมืองระยองไปติดตามโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริที่ขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่พลาดโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกและอบรมยังมีห้องสมุดเกาะแก้วสำหรับใช้สืบค้นหาข้อมูลออนไลน์ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมมวยไทยเจรนายชีวิตหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระชาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและบริษัทย่อยคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2510โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางอัชรานิยมาภาและคณะบริษัทไอริส2005จำกัดได้รับพระชาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดทองธรรมชาติวัดคุณนทีรุทธารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมงคลภูการามวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวัดเหมอัศวารามสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัทปัญจพัฒน์ซีวิลเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพรุพีพิทยาคมบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดและรองศาสตราจารย์ภาสนาจุนรัตน์และคณะได้รับพระชาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพเจติยารามจังหวัดเชียงใหม่และวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นายมิตรสัมพันธ์ทิมาทานและคณะสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปวัดไตรมิตรวิทยารามวัดยานนาวาวัดบางชันกรุงเทพมหานครวัดพระนารายณ์มหาราชวัดทุ่งสว่างวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีวัดศรีสุมังจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนางสาวสมทวินจันมนตรีและคณะร้านสารอดเสาเข็มการค้าวัสดุก่อสร้างและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับพระชาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับที่พระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
1: ขอเช็คสายสิริก่อนว่า
2: ฉัน
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าม
4: าแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
5: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
6: ชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไหม
5: ใหม่ Enchu Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
9: อะไรทำอะไรฮะพี่ดำพี
10: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
11: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
12: ้พี่โคตรรักฝนเลยนะกลับมาพบกันใหม่
13: หัวใจคืนนี้ 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
16: ยังเบื่อง
17: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
18: ่รับชุดไหนดีครับ
19: เอาชุด
20: พอสตางค์
21: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
22: ้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดแล้วสำหรับวันออนแอร์ตอนแรก Decoding You คลอดรักย้ำกันชัดๆทุกคืนวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมซีรีส์วายในแบบฉบับผู้จัดแอนทองประสมจะเป็นยังไงวันนี้พี่แอนมาแชร์ให้ฟังค่ะ
23: เมื่อแอนทองประสมมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้ซีรีส์วายครั้งแรกใน Decoding You โคตรรักนำแสดงโดย2หนุ่มหล่อทาคิเฟรนงานนี้อยากรู้เลยค่ะว่าซีรีส์วายสไตล์พี่แอนจะเป็นยังไงแอบกระซิบว่าเตรียมออกอากาศ4ตุลาคมนี้แล้วค่ะ
24: Decoding You ค่ะก็อยากให้ทุกคนรอดูค่ะก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายค่ะคือเรามองว่าความรักมันไม่มีเพศนะเนาะคือมันเหมือนแบบความรักมันคือมวลของความรักอ่ะถ้าเรามองให้มันเป็นสากลอ่ะมันก็ง่ายแหละเพราะมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจอยู่แล้วเราก็ต้องเข้ามาอยู่ในโลกเขาก็ต้องดูความชอบดูจังหวะที่คนทั่วไปเขาย่อยกันยังไงด้วยค่ะน่ารัก น่ารักไม่มีอะไรโหดร้ายไม่ดุดันไม่แบบว้าวอะไรขนาดนั้นค่ะโดยเรื่องเขาเป็นโทนน่ารักอยู่แล้วค่ะ
23: ไบเบิ้ลวิชภาษแอบเผยอีกหนึ่งมุมที่หลายคนไม่เคยรู้

0: เราตัวเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องอาวุธปืนและประวัติศาสตร์ไทยแบบจริงจังพอได้ร่วมงานในที่ยศสมิงเขาขวางที่มีกลิ่นอายย้อนยุคและอุปกรณ์ประกอบฉากแบบจัดเต็มงานนี้เลยเหมือนเปิดโลกของคนชอบของวินเทจวางจากหน้าเซตเมื่อไหร่ต้องแอบไปคุยกับพี่ทีมพร็อพอยู่บ่อยๆเตรียมจับตาความเป๊ะของไบเบิลในเรื่องนี้ได้เลยในที่ยศสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
1: เป็นของชอบเพราะว่ามันมีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้วยผมชอบประวัติศาสตร์การแบบว่าการดีไซน์แล้วบอกว่าทำไมปืนยุคนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็แบบมันเป็นอารมณ์แบบเด็กเนิร์ดแหละเราสนใจอะไรเราก็จะไปศึกษาเรื่องนั้นที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบแบ็คกราวด์เด็กวิทย์วะมั้งเราชอบการแบบว่าเราชอบการดีไซน์ของแบบแมคานิกของมันอะไรเงี้ยพอสนใจพอมันเข้าลึกมันก็ไหลไปตามน้ำเลย30กันยายนทุกโรงภาพยนตร์สามารถรับชมได้ระบบ IMAXแล้วก็ระบบปกติครับ
0: เกมออนกลับมาแล้วสำหรับรายการเรียลิตี้ที่จะมาทำให้ทุกคนตื่นเต้นอีกครั้ง The Face Thailand Season 7งานนี้คุณเต้กัตนาขอยกทัพ3เมนเทอร์ตัวมัมพี่ซินดี้พี่แพนเค้กและแอนโทเนียมาเล่ากลยุทธ์ในการเลือกลูกทีมเพื่อคว้าชัยชนะว่าใครจะเป๊ะปังกว่ากัน So Let the Game Begin วันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้4โมงครึ่งค่ะ
2: กลับมาซีซั่น7คราวนี้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ได้ถ่ายทำกันไปเกือบครึ่งนึงแล้วครับ
3: เราก็จะทำเต็มที่ค่ะเกมมันก็ยากขึ้นมีอะไรที่คาดไม่ถึงแล้วรอบนี้ยิ่งกว่า
4: การเป็นเมนเทอร์เนี่ยถ้าทายพอสมควรยากเลยล่ะอย่างที่บอกอะค่ะไฟแรงเสมอค่ะ
5: ซีซั่นนี้อยากจะลองแบบไม่เกรงใจคนอื่นบ้าง
6: ไม่น่าล่ะ
5: ไอคิดว่าตัวซีเกตคือตัวน้องๆค่ะมาแบบเซอร์ไพรส์มาก
2: ๆฝากดูด้วยครับจะเป็นซีซั่นที่สมบูรณ์ซีซั่น1ครับ
0: ดอมเจมส์มาจ็อบแรกก็โดนซะแล้วกับภารกิจบอดี้การ์ดจำเป็นของคุณหนูเพลินพิกเลตชลดาที่เจอคู่แข่งบุกทำร้ายงานนี้เจมส์ไม่รอช้าพุ่งเข้าขวางเปิดโหมดบูเดือดจัดให้ทั้งหมัดทั้งมีดเบื้องหลังฉากนี้ถ่ายกันละเอียดสุดๆแถมแดดจัดแค่ไหนก็ไม่มีถอยเจมส์รับฝีมือกับพี่ๆเอ็กซ์ตร้าแบบถึงเครื่องบอกเลยงานนี้มีความสัมพันธ์ขยับห้ามพลาด2หัวใจค่ะ
7: เหนื่อยแต่โอเคเพราะมันสนุก
8: ให้เขาปกป้องอย่างเดียวเลยเราแบบไม่ต้องทำอะไรเลยคือหนูเห็นพี่เจมซ้อมอยู่แล้วแหละตอนแรกพอเข้าซีนปุ๊บโอ้โหมันแบบจริงจังมากพอเราอยู่ในสถานการณ์นั้นมันก็แบบเฮ้ยมันก็น่ากลัวนะใช่
7: ม
8: ัน
7: ก็มีแบบจังหวะเฉียดเยอะอันนี้คือเมื่อกี้แค่5เต็ม10
8: ว่าที่ผ่านมาคือหนัก
7: หนักกว่าหนักกว่านี้ก็มีจะได้เห็นดอมอีกเวอร์ชันนึงมีอีกความรู้สึกนึงเกิดข
8: ึ้
7: น
8: ใช่ก็ยิ่งแบบปลื้มเพราะว่าไม่เคยมีใครแบบดูแลเพลินได้เลยแล้วคนเนี้ยเขาดูแลเราได้
9: 2หัวใจ EP 10ยังเดือดไม่พักไปดูคิวบูเท่ๆของดอมพระเอกเจมส์มากันนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ

0: กลับดีๆล่ะ
1: สวยเนาะ
2: ชอบไหมมึงชอบเขาก็ดีกูไม่อยากให้มึงยุ่งกับผู้หญิงของพี่เขา
3: ไหนดอมเคยบอกฝนไงถ้าต้องเลือกระหว่างฝนกับมวยอ่ะดอมจะเลือกฝน
0: ดอมก็อยากเลือกฝนแต่สถานการณ์ตอนนี้มันทำให้ดอมทำแบบนั้นไม่ได้
4: เขาไม่มีทางเลิกแน่นอนเพราะถ้าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นต่อให้มันต้องแลกด้วยอะไรที่

0: ันว่าเขาน่าจะยอมนะ
1: พวกเราตกลงกันว่าจะไม่แตะเรื่องยาเสพติด
2: ก็เลยไม่มีพวก
3: นะสัญญาว่าพี่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ผม
1: มึงจะมาทำไมบ่อยๆวะ
3: ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับมึง
2: ถ้าที่ฟังดูแล้วนะโอกาสรอดกลับมาไม่มีเลยนะ
4: เฮ้ย
2: เอ้าธุระมึงเสร็จไวจังวะ
4: มีลูกค้ามาเอารอบไหมวันเนี้ย
2: มีฝากมึงยกไปหน้าร้านสองรังนะพี่โต้งพี่วันนี้เฮ้ยพี่
5: กำลังทำอะไร
2: ฮะพี่ดำพี่ดำ
6: มีอะไรวะอ้าวเฮ้ยไอ้โป้งใจเย็นก่อนมึงไอ้ดอมทำอะไรมึงวะ
5: พี่ก็ถามมันดิ
6: มีอะไรวะดอม
5: แม่งไม่ตอบแต่ผมรู้มันชวนไอ้โอไปทำอะไรมาม
6: ึงก็ค่อยๆ คุยกันก่อนก็ได้ใจเย็นก่อนมึงพี่น้องกันทั้งนั้นน่ะถ้ามันเล่าได้มันคงเล่าแล้วมั้ง
5: มึงตามกูมาเลย
2: พี่ดำพี่ปล่อยเดี๋ยวเพื่อนสองคนจะดีเหรอพี
4: ่พี่ถามอะไรผมไม่ได้หรอก
5: กูว่าแล้วมึงไว้ใจไม่ได้มึงกำลังทำอะไร
4: ก็ทำตามที่พี่เขาสั่งไงพี่
5: แล้วเขาจะสั่งมึงทำไม
4: ก็คนอื่นทำไม่ได้มั้ง
5: กูว่ากูห่วยเหรอ
2: ถ้าคนอื่นทำได้พี่เขาจะใช้ผมทำไหมพี่
5: กูติดใจกูติดใจว่าทำไมมึงทำได้มึงเข้าถึงตัวไอ้เลี้ยงได้ไง
4: ผมคงมนุษยสัมพันธ์ดีอะ
5: สัมพันธ์ดีต้องดิมึงเป็นคนออกมาแต่แรกมากกว่า
4: ถ้าผมเป็นคนของพี่เลี้ยงตั้งแต่แรกผมคงไม่โดนกระทืบจนเกือบตายแบบนี้หรอกพี่เรื่องนี้ผมพูดไม่ได้จริงๆว่ะพี่ไปถามพี่โอบเองแล้วกัน
5: มึงจะตอบตรงๆได้ยัง
7: เออไอเลี้ยงมันยอมทำงานให้เรา
5: แล้วมึงรับข้อตกลงมันได้เหรอแม่งมึงได้ง่ายมึงยอมถอยน้ำลายลดหน้าตัวเองแล้วกูจะพูดอะไรได้วะ
7: กูรู้มึงไม่เห็นด้วยไว้พ่องแต่มึงฟังกูพูดก่อนได้ไหม
0: ทำไมพวกพี่ถึงอยากจับพี่โอ๊ค
4: ติดใจอะไรเหรอ
0: ก็มันมีผู้มีอิทธิพลที่ใหญ่กว่าพี่โอ๊คมันเยอะแยะอ่ะ
4: มันมีหลักฐานว่าโอบขายยาม
0: ันจะมีได้ยังไงถ้ามีพี่ก็ต้องจับได้แล้วสินี่ขนาดดอมเข้าไปเป็นเดือนๆนะยังหาไม่เจอเลย
4: พี่ว่าดอมก็ยังหาไม่เจอเพราะไม่งั้นจะมีคนขายยาถูกเก็บในเขตโอบได้ไงถ้าโอบมันไม่ขายพวกผู้มีอิทธิพลเขาไม่ข้ามเขตการฝนก็รู
0: ้แล้วเฮียเพ็งล่ะทำไมไม่จับ
4: ก็มันไม่มีหลักฐานหรือพยานชี้นำไม่จับได้ไง
0: แต่ทางสอบสวนกลางเพิ่งรวบพวกขายยาในเขตเทียเพ็งได้นะ
4: ก็เหมือนโอบนั่นแหละไม่มีหลักฐานไม่มีพยานไม่เห็นของคามือจะจับเขายังไงคิดว่าพี่เลือกปฏิบัติเหรอ
0: เปล่าหรอกพี่ก็แค่อยากรู้ว่าทำไมถึงอยากจับพี่โอบทั้งที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเลยว่าไปอบขายยาซึ่งต่างจากเฮียเพ้งเขตนั้นน่ะยาระบาดไปทั่วแต่ก็ไม่จับ
4: ถ้ามีหลักฐานก็จับหมดแล้วแหละไม่เลือกปฏิบัติหรอก

0: นี่มันหลังครบรอบไปเอาแค่วันเดียวนุ้ย
1: ตั้งใจแผนการที่กูบอกมึงกูบอกไอ้เลี้ยงหมดแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุยกันไอ้ดอมมีหน้าที่ชกแค่นั้น
0: กูว่าแผนแม่งโคตรเสี่ยงเลยว่ะ
1: กูรู
2: ้ผมบอกพี่เขาแล้ว
0: ไปตายหากันหมดเนี่ยแหละ
1: มันที่ต้องตายไม่ใช่พวกเราม
3: ึงเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกัน

0: ึงจะไปไหนอะ
1: ไปทำธุระ
0: จะไปรับฝนเหรอแต่ฝนยังไม่เลิกงานเลยนะกูไปด้วย
1: คนเดียว

0: ตั้งแต่มึงกลับมาเนี่ยไอ้โป้งยังไม่คุยกับใครเลยนะ
1: ไม่รู้พี
2: ่แล้วมึงคุยอะไรกับพี่โอ๋ป่ะ
1: เรื่องทั่วไปอ่ะ
0: เหรอตอแหลหน้าด้านๆเลยนะไม่อยากบอกก็พูดมาตรง
1: ๆโอ้พี่ถ้าพี่อยากรู้พี่ก็ไปถามพี่โป้งสิ
0: อ้าวไอ้ดอมกวนกูเนี่ย
1: พี่ถ้าผมเล่าได้ผมเล่าแล้วอย่าถามเลย
2: โอ้ยความลับเยอะนะมึง
0: ใครมาวะ
2: ไอ้ดอมลูกค้ามึงมาวะ

0: มาคนเดียวเหรอครับ
1: อืมมาหาคนนั่งเป็นเพื่อนที่นี
0: ่เชิญครับ
2: ฮ้าว
3: ครับพี
2: ่เฮ้าว
3: อะ
2: ตอนแรกกูก็งงว่าทำไมมึงบอกว่าลูกค้าไอ้ดอม
3: ตอนเนี้ยพี่
2: แหมกูไปเฝ้าบ่อนมาแป๊บเดียวอ่ะพวกมึงนี่พัฒนากันเยอะเลยนะ
0: เมนูครับ
1: ทั้งร้านมีเหล้าแค่ยี่ห้อเดียวเหรอ
0: ครับ
1: เหล้านอกก็ไม่มี
0: ถ้าชอบของนอกต้องไปนั่งร้านอื่นนะครับ
1: ชอบของไทยon the rock
0: เป็นแก้วหรือเป็นขวดครับ
1: ขวดฉันขอคนชงแซนด์บายที่โต๊ะด้วย

0: นเดิม
1: อืม
0: แสดงว่าใช่
1: แน่นอนเลยวะ
0: ซอฝนกูว่าก็เข้าอยู่นะมึง
1: เหรอ
0: กูก็เอาใจช่วยมึงไงดีไม่ดียังไงก็บอกดีไปก่อนไปหาเขาแล้วเดี๋ยวกูไปดูสต็อกก่อน
1: คิดอะไรอยู่เหรอ
2: หลายเรื่องเลยค่ะ
1: พี่เข้าใจตอนที่อาโดนเก็บพี่คิดอย่างเดียวเลยว่าพี่อยากจะล้างแค้นอยากจะฆ่าไอ้เพ็งให้ได้นี่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วพี่ยังทำอะไรไม่ได้เลย
2: ทำไมคะ
1: ผมเป็นตำรวจฟงน่าจะรู้ดีนะถ้ามีพวกคือรอดนี่ยิ่งถ้าพวกเป็นตำรวจนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย
2: พี่รู้ไหมว่าใครอ่ะ
1: มีรู้แต่พี่มั่นใจนะฝนว่ามี
3: อยากบอกเฮียโจ้ครับ
4: เฮียตัดสินใจยังว่าจะให้แมมขึ้นชกเปล่าม
5: ันยังไม่บอกเลยว่าจะเอาใครมาชก
4: ได้ยินมาว่ามีเด็กใหม่
5: ใครวะ
4: นักมวยงานวัดเนี่ย
5: มันจะเอานักมวยงานวัดเนี่ยมาต่อยกับนักมวยดีกรีรองแชมป์เหรอวะฮะ
4: ถ้าจริงไม่โง่ก็บ้า
5: แต่กูว่ามันตั้งใจอย่างหน้ากูมากกว่าวะ
4: แล้วเฮียเอาไง
5: กูว่าเขาดีเหมือนกันถ้าไอ้แมนแพ้เด็กใหม่เนี่ยมันก็หมดอนาคต
4: นี่เฮียจะให้แมนขึ้นไปแพ้เหรอ
5: เออเดี๋ยววะ
6: โป้งโป้ง
7: พี่ดำพี
6: ่ว่าไงวะ
7: ทำไมพี่ปล่อยดอมชงเอาตัวเดียวทั้งคืนอ่ะพี
6: ่ก็เขาจ่ายหนัก

0: ไม่เมื่อยหรอนายนี่กินเหล้าไม่หนุกเลยอะ
1: ถ้าไม่หนุกผมก็แนะนำว่าเชิญไปร้านอื่นนะครับ
0: ไม่นั่งก็ได้น้องขอแก้วอีกใบ
2: ครับ
1: ไป
2: อิ่มครับ

0: ำไมเขาห้ามลูกค้าจูบกับพนักงานในเวลางานด้วยหรอ
1: ไอ้ดอมไปส่งไอ้โป้งปะโป้งเมา
0: แต่ฉันจ่ายเขายืนชงเหล้าจนเลิกงานนะ
1: ดอมเลิกงานแล้วครับ

0: ที่คิดมาเป็นวันๆเลยเว้ยจะพูดยังไงให้มันดูดีแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วทำอะไรไม่ได้เลย
1: คือพี่หนุ่มคือฝน
0: พี่โคตรรักฝนเลยนะ

0: พี่โอบคะ
1: บ้านฝนเพิ่งมีงานศพผมอยากให้คนไปพูดว่าแม่เพิ่งตายแล้วลูกก็มาฉลอง
2: แล้วก็ไม่ต้องรีบเร่งอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้พี่แค่อยากจะมั่นฝนเอาไว้แต่รอให้ฝนพร้อมก่อนแล้วเราค่อยคุยเรื่องแต่งงาน
0: จนกว่าฝนจะพร้อมนะคะ

0: พี่ดำพี่รู้ป่ะที่เมื่อวานพี่มันส่งผมอ่ะมันส่งผมยังไง
1: ยังไงวะ
0: มันวางผมไว้ตื่นมาตอนเช้าผมนอนตากแดดอยู่หน้าบ้านเนี่ย
2: เฮ้ยมันไม่มีสมาธิเลยอ่ะจะเอาอย่างเดียวเลยหลบก็ไม่หลบต่อยอย่างนี้แม่งจะชนะอีแมนได้ยังไงวะแม่งคนละชั้นเลยมึงดูดิ
0: ไม่ฟังเลย
3: เฮ้ยการอยู่ไหนวะ
4: เฮ้ย
5: เฮ้ยเฮ้ย
4: ไปเข้ามุม
6: นี่เลยไอ้ดอกเฮ้ยไอ้ดอกวันนี้มึงเป็นอะไรของมึงวะ
7: ฮะ
6: มึงโดนพี่เขาสวนทีเดียวมึงเกือบร่วงคือวันนี้มึงจะไม่ตั้งการแล้วหรือไงวะมีสติหน่อยดิเว้ยมึงต่อยอย่างเงี้ยมึงไม่เอาหน้าไปรับหมัดพี่เขาเลยอะต่อยหมาอย่างเงี้ยฮะเอ้า
7: วันนี้มันเป็นอะไรวะ
8: เปล่าพี
7: ่พอแค่นี้ก่อนวันนี้
6: เฮ้ย
0: ดอม
9: Breathe สูตรซักด่วน Active Power
10: มึงโกรธอะไรพี่เขาวะ
7: กูเป็นลูกน้องกูจะโกรธพี่เขาได้ยังไงวะ
10: เรื่องฝนใช่ป่ะ
7: หน้าเขากูยังไม่อยากมองเลย
11: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
12: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
13: คุณคำติอักมาก
12: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่า
13: บ้า
12: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
14: าสิไว้สวยที่เลื่อน
12: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
15: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
16: คุณเป็นใครอ่ะไอ้เข้ามาทำอะไรในบ้านผม
17: อย่าโยกจนขาดเลยเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
18: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
19: หินแตกแล้ว
20: ได้ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่ง

0: ทันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
1: เนสกาแฟ Rich Aroma
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
2: สูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: มันผิดที่เธอเธอมากไปมันผิดที
5: ่ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสแฟนตา
6: วันนี้มึงชกหมาไหมเว้ยมึงเป็นอะไรฮะชกไม่มีฟองเลยถ้ามึงเหนื่อยมึงก็บอกกูดิหยุดพักสักวันเนี่ยกูก็ไม่ว่าหรอกนะ
7: เปล่าครับพี
6: ่ถ้ามึงชกแบบเนี่ยจะข้างถนนจะมวยงานวัดหรือว่าลุมพินีมึงก็ไม่มีทางชนะมึงลองถามตัวเองจริงๆเถอะว่ามึงอยากชนะหรือเปล่า
7: อยากครับ
6: ดีฟอร์มมาแต่งตัวดีแล้วก็ไปขับรถกูด้วย
7: คร
6: ับ เฮ้ยดอมไอ้ดอม
8: ไ
6: หนมึงโอเคปะเนี่ย
8: โอเค
6: แต่วันนี้มึงก็ทุกหมาไม่เหมือนที่พี่บอกจริงๆอ่ะ
8: กูรู้แล้วเว้ย
6: มึงโกรธอะไรพี่เขาวะ
8: กูเป็นลูกน้องกูจะโกรธพี่เขาได้ยังไงวะ
6: เรื่องฝนใช่ป่ะ
8: หน้าเขากูยังไม่อยากมองเลย
6: เออมึงก็ทนหน่อยแล้วกันเมื่อกี้เขาฝากกูมาบอกมึงว่าให้แต่งตัวไปขับรถให้เขาด้วยวันนี้แล้วเขาย้ำให้มึงแต่งตัวดีๆ

0: โทษครับ
1: คุณขึ้นรถก่อนเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวฝนเก็บเอง
0: ไม่ทันละคุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับ
2: ทำไมเหรอคะ
0: ผมเคยทำคดีนี
2: ้แล้วทำไมคดีนี้ถึงปิดไม่ลงล่ะคะ
0: มันเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลล้วนๆเลยครับ
2: ก็เลยปิดไม่ลงใช่ไหมคะ
0: พี่โอบเนี่ยเขาแจ้งความว่าน้องถูกเทเพลงฆ่าตายแล้วตำรวจที่รับแจ้งก็รวบรวมหลักฐานมาส่งให้ผม
2: แต่คุณก็ไม่ส่งฟ้องคดีทำไมเหรอคะ
0: เพราะมันไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเทเพลงได้เลยสิครับ
2: แล้วคุณจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนรับผิดชอบคดีนี
0: ้มันก็นานแล้วนะผมก็จำไม่ได้ชัดเจนนะแต่ถ้าคุณอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค้นให
2: ้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับให้ผมติดต่อไปแล้วครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ

0: ยังไม่เลิกตามคดีนี้อีกเหรอ
1: แค่ติดใจอะพี่
0: แล้วเรื่องของเราเป็นไงมั่ง
1: พี่โอบขอฝนมั่นอะฝนไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดไปมากกว่านี้
0: แล้วไอ้ดอมรู้เรื่องยัง
1: ฝนไม่ได้บอกอ่ะไม่กล้าบอกด้วยถ้าสถานการณ์ตอนนี้นะมันก็แย่มากพอแล้วอ่ะพี
0: ่พี่เห็นด้วยนะอย่าบอกเลยผู้ชายคนไหนก็ทนไม่ได้หรอก

0: เดี๋ยวมันก็จบแล้ว
1: ผมกลัวว่าฝนกับดอมจะจบก่อนงานนะสิพี่

0: ี่มาทำอะไรเนี่ย
1: มาในทุน
2: สวัสดีครับนาย
3: สวัสดีไม่ต้องเกรงใจคุณกันเองทั้งนั้นเลยนั่งนั่ง
1: ขอบคุณครับ
3: สบายดีไหม
1: สบายดีครับนาย
3: ตอนนี้ใครอะ
1: ลูกน้องใหม่ของเองครับชื่อดอม
3: อ๋อไม่ใช่มาแทนโป้งใช่ไหม
1: เปล่าครับนาย
3: อ๋อโอเคแล้ววันนี้มีอะไรใหม่ๆไม่ลงทุนอีกอะ
4: จะไปไหนเหรอครับคุณหนู
5: แค่ไปร้านทำผมจะไปทำไม
4: รู้นี
3: ่ลูกสาวผมเองอะ
4: ไปไหนต้องมี
3: เลี้ยงแบบตามใจก็เลยเป็นแบบเนี้ย
5: พ่อคะเพลินแค่จะไปขอโทษค่ะเพลินไม่รู้ว่าพ่อมีแขก
3: ไม่ให้ลูกน้องขับรถไปให้อ่ะ
5: เดี๋ยวค่อยไปก็ได้ค่ะอยู่คุยงานกับพ่อก่อนก็ได
3: ้ตามใจนี่พี่โอ๊บ
5: พี่โอ๊บอ่ะเพลินจำได้ใส่คนอ่ะเพลินไม่คุ้นหน้าเลยอ่ะ
1: คนนี้ชื่อดอมลูกน้องพี่เอง
5: คุยกันต่อเลยค่ะเพลินนั่งฟังด้วย
1: ครับพอดีผมไปเจอที่ดินมาที่หนึ่งครับนายสวยมากลำพังผมเองนี่ก็ไม่มีเงินลงทุนก็เลยอยากมาปรึกษานายดูครับ
5: โอ้แถวไหนเหรอคะพี่โอ๊
1: คแถวปิ่นเกล้าพอดีว่าเมืองมันกำลังขยายไปตรงนั้นแล้วก็มีห้างไปลงด้วยนายผมก็เลยอยากมาคุยกับนายนี่แหละครับว่านายสนใจไหมที่เราจะมาร่วมลงทุนกันทำหมู่บ้านนะครับ
5: สนใจสิลงทุนทำหมู่บ้านขายเนี่ยกำไรดีโปรเจกต์นี้เพลินขอดูเองได้ไหมคะ
3: จองกันเหรองั้นเพลินก็คุยรายละเอียดกับพี่เขาแล้วกันถ้าคิดว่ามันคุ้มค่าก็ลงทุนก็เอาเลยเพื่อนผมมีประชุมต่อขอตัวนะ
1: ได้ครับนาย
3: มีอะไรคุยกับเพื่อนเขาเลยนะ
1: ครับ
3: ฝากน้องเลยแล้วกัน
1: ขอบคุณครับ
3: ไปลูก
5: พี่โอเพื่อนขอดูรายละเอียดอีกหน่อยแต่ระหว่างเนี้ยเพื่อนขอใช้คนของพี่ก่อนได้ไหม
1: คนของพี
5: ่อืมคนของพ่ออ่ะฟังแต่พ่อไม่ฟังเพลินเลยเพลินโตแล้วดูแลตัวเองได้แต่เนี่ยทำเหมือนเพลินเป็นเด็กๆ
1: ใช่สิแต่พี่ต้องได้เงินมาลงทุนนะ
5: ก็ต้องดูว่าเพลินโอเคกับโปรเจกต์พี่หรือเปล่า
1: ได้เดี๋ยวพี่จัดคนมาให
5: ้เพลินจะเอาคนนี
1: ้ดอมไม่ได้นี่มันเป็นนักมวยพี่กำลังปั้นอยู่ต้องซ้อมทุกวัน
5: งั้นเพลินก็ไม่โอเคกับโปรเจกต์พี
1: ่เพลิน
5: เพลินไม่ได้ตื่นเช้าซะหน่อยซ้อมเสร็จแล้วให้มาก็ได้นี
1: ่เดี๋ยวซ้อมเสร็จแล้วมึงเข้ามาแล้วกันฝากดูแลเพลินด้วยเริ่มเมื่อไหร
5: ่วันนี้ค่ะ

0: ีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า
1: หน่อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
3: หมดแล้วหมดค
2: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
0: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
4: ฉันเจอสร้อยแล้ว
5: หล่อนไปเจอที่ไหนมา
4: ฉันไปเจอที่ห้องนอนของคุณดวงสวัสดิ
6: ์ผมเจอแล้วครับคุณพ่อนี่ครับคนนี้ใช่ไหมครับ
5: ฉันเจอความหมายของฉันแล้วหล่อนล่ะเจอหรือยัง
6: คิดถึงเรื่องลูก
0: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
9: จะอาบน้ำยังไง
8: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
9: นอน
8: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
10: นะ
8: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
10: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
11: นอนเป็นคนที่ผมแคร์
12: ผมอยากให้นอนเป็นแฟน
8: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงเหรอ
10: พี่ขอเวลาหน่อย
8: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
11: ่นนรักพี่นะ
0: ดีโคดดิ้งอยู่โคตรรักอาทิตย์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม4ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: กลับบ้าน
14: AIS 3 BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
15: ้มันผิดที่เธอมากไปมันผิดที
16: ่ใช่ผมตามดูแลผู้หญิงคนนั้นอ่ะพี่ผมไม่ทำ
17: ดอมไม่กลัวลำบากใจเหมือนกันแต่กูต้องใช้เงินจริง
16: ๆแล้วพี่ไม่มีนายทุนอื่นแล้วหรอ
17: มีแต่คนนี้เงินหนาสุดคนนี้กูต้องใช้เงินเยอะจริงๆว่ะยังไงก็ต้องคนนี้ค่ายมวยมันใช้เงินเยอะนะมึงรู้ป่ะไอ้เงินรางวัลจากนักมวยที่แบ่งกัน50 50เนี่ยมันไม่พอเลี้ยงคนทั้งค่ายหรอกมึงก็รู้แต่ถ้าวันหนึ่งกูยกบาร์ยกบ่อนให้พวกมึงดูแลแต่กูอยากเก็บค่ายมวยเอาไว้กูก็ต้องมีเงินจากทางอื่นไงเอาเป็นว่ากูฝากอนาคตของกูไปด้วยแล้วกัน
18: คนกันเองก็ไม่บอก
16: ทำไปทำไม
18: เวลาเลิกงานของนายจะได้ขึ้นอยู่กับฉันจะเลิกงานตอนไหนฉันจะเป็นคนบอก
16: แล้วนี่จะไปไหน
18: ไปสระผม
16: สระเองที่บ้านไม่ได้หรอ
18: ได้แต่อยากไปสระร้าน

0: คุณลูกค้ารอสักครู่นะคะให้ผมหายร้อนก่อน
1: ได้ค่ะ
2: หน้าอย่างนายอ่านหนังสือนี้ด้วยเหรอ

0: ไปต่อ
1: จะไปไหนต่อ
0: ไปเดินเล่น
1: ที่ไหน
0: ทะเล
1: ทะเลวันนี้หรอ
0: ทำไมไปไม่ได้หรอ
1: พรุ่งนี้วันหยุด
0: ฉันไม่ให้หยุด
1: นี่ผมซ้อมมวยทุกเช้าติดกันมาหลายวันแล้วนะขอพักก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปทะเลแล้วอีกอย่างขับรถไปทะเลเช้าเย็นกลับมันเหนื่อย
0: แล้วใครบอกว่าฉันจะไปเช้าเย็นกลับงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันไปส่งนายที่บ้านแล้วนายก็พักซะแล้วคู่เนี้ยนายก็มารับฉันแต่เช้า
2: เอาเฮ้ยไอโอบอ่ะ
3: กลับมาจากธุระแม่งก็ออกไปกับหญิงแล้ว
2: แล้วมึงไม่ไปกับเขาด้วยเหรอ
3: มันคงไม่อยากให้ไปเป็นกอกคองพี
2: ่ก็อาจจะจริงอ่ะไล่ดอมมาวะ
3: ไอโอมันบอกว่าจะให้มันไปเป็นบริการของลูกท่านพินิจอ่ะ
4: ท่านพินิจนี่ใครเหรอพี่
3: นายทุนนะมึงนักธุรกิจ
2: พ่อมดการเงินนะสิในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขาตัวท็อปๆเลยนะเว้ย
4: โอ้ยรวยว่ะพี
2: ่แต่รับฟอกเงินนะเว้ยสนิทกับพวกมีอิทธิพลทุกคนน่ะแล้วก็เอาเงินพวกนั้นมาลงทุนวนไปวนมาก็กลายเป็นเงินสะอาดแต่กูแปลกใจว่ะลูกน้องท่านก็เยอะแยะไปหมดนะเว้ยทำไมถึงอยากได้ไอ้ดอมไปเป็นบริการวะ

0: ับใจแข่งพ่อจะมาจับฉัน
1: ขึ้นรถ
0: พ่อเลยไม่ค่อยให้ฉันไปไหนคนเดียวเพราะว่ากลัวอะไรแบบนี้
1: ยังจะดื้อหนีออกไปอีก
0: เจ็บไหม
1: ฮะ
0: ที่นายโดนมีดแทงอ่ะเจ็บไหม
1: ไม่วันนี้อยู่บ้านไปเลยนะแล้วไม่ต้องออกไปเที่ยวอีกจะไปไหน
0: ไปเอายามาทำแผลให้ไงถึงมันจะไม่เป็นไรมากอ่ะก็ต้องทำความสะอาดไว้ก่อนดีกว่า

0: ไม่เจ็บจริงๆหรออ
1: ย่าหาเรื่องให้คนอื่นต้องเจ็บตัวอีกนะอยู่บ้านไปเลยนะและอย่าออกไปไหนถ้าไม่มีใครไปด้วยถ้าจะเป็นภาระก็ช่วยเป็นภาระที่พูดรู้เรื่องหน่อย

0: LifeWorth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: คือพี่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่พี่ทำมันจะทำให้ฝนรู้สึกอึดอัด
2: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: Thailand
7: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
8: Asia
9: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
10: ตัวแทนประเทศไทย
9: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
11: เพลงใหม
9: ่โชว์ใหม
12: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
11: 27
9: กันยายนนี
11: ้6โมง
9: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
12: ช่อง3
13: พบกับพี่หยดตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3ปฐมบทที่นำสู่จักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
14: ์ถ้าคุณโอเคกับผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมาก
15: ๆมาทำงานกับฉัน
16: ก็บอกแล้วไงไม่ทำ
15: จะหายตัวเป็นคนตาย
16: หรออยู่กับฉันที่นี่คืนนี้
17: เขาพาอยู่หรือเปล่า
18: แฟนสามีผัว
19: คุณมาทำอะไรที่นี
20: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
21: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
22: เข้าใจไหม
23: Please love รักได้ไหมสุข20นาฬิกา30นาที
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
26: สาม
25: ย
26: ัง
25: ใครตะโกนแบบมาวันแม
27: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

ครั้งนี้เราน่าจะจัดการในโอบได้แน่ครับเราไม่เคยเข้าใกล้มันได้ขนาดนี้มาก่อนเลยครับทั้งดอมทั้งฝนยิ่งตอนนี้สองคนนี้น่าจะอยากปิดคดี

0: คงจะยอมทำตามที่เราขอและถ้าเรารวบเขตของมันมาได้ไม่มีมันเป็นก้างกิจการของเราก็น่าจะขยายได้เต็มที่
1: ฝน
2: ขอบอกพี่แป๊บนึงนะพี่ทำอะไรไหม
3: ฝนไม่หิวค่ะฝนขอตัวขึ้นห้องเลยนะคะ

0: ขึ้นมาลองแต่เมื่อไหร่แล้วมีใครเห็นหรือเปล่า
1: เฮ้ยดอมดอม
2: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมอะไรฝนถามว่ามีใครเห็นหรือเปล่า
2: ไม่มีดอมจูบฝนไม่ได้แล้วใช่ไหม
0: ได้แต่ต้องไม่ได้มาแบบนี้มันเสี่ยงนี่ถ้ามีใครมาเห็นเข้าหรือถ้าพี่โอบเขาจับได้อะต้องตายแน่
2: ดอมไม่มีเหตุผลใช่ไหม
0: ใช่ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆไม่คิดหน้าคิดหลังนี่ถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาผลจะอยู่ยังไง
2: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอบเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
0: เมื่อวาน
2: ใช่เมื่อวาน

นกำลังลบหน้าพี่อยู่หรือเปล่าคือพี่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่พี่ทำมันจะทำให้ฝนรู้สึกอึดอัดพี่ขอโทษนะฝนพี่แค่ยังคิดว่าเราเหมือนเดิมแต่ถึงฝนจะไม่รู้สึกกับพี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่พี่ยังรู้สึกกับฝนเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยพี่ยังรักฝนเหมือนเดิม

0: มึงเป็นไรของมึงวะ
1: ไม่ได้เป็นไรพี
0: ่มึงอย่ามาโกหกกูเลยกูเห็นมึงตั้งแต่วันแรกที่มึงมาที่นี่แล
2: ้
0: ว
2: เนสกาแฟ Rich Aroma
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีกสูตรใหม
4: ่ร้องหน่อยนะ
5: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
6: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มๆ
6: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
7: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
8: ้บริพัตรจะให้
9: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
10: คุณเป็นใครอ่ะให้เข้ามาทำอะไรในบ้านผม
11: อย่าโลภจนตายเป็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
12: ลอยต่อไม้ตรงนี้
13: เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะ
12: ทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
14: หินแตกแล้ว
15: ชิ้นที่หนึ่งว่า
16: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามปฏิกิริยาและความเคลื่อนไหวหลังกกต.แถลงคดีโกงเลือกสว.เอาผิดสว26คนแต่นักการเมืองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยพ้นข้อกล่าวหาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้รับฟ้องคดีปลาหมอคางดำที่ชาวบ้านรวมตัวฟ้องบริษัทเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำจนเกิดการระบาดฟุตบอลหญิงไทยประเดิมเอเชียนเกมแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ8
19: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
20: ้มันผิดที่เธอทำไปมันผิดที
21: ่ไอ้ไอ้ปั้นไอ้ดอม
1: ไปไหนมาวะ
21: นายมึงบอกว่าจะมาลงนวมไงห้าวะ
1: เออดีแล้วมึงงั้นมึงมองกับพี่ดำก่อนเลย
21: อ้าวเวน
1: ให้ผมพักก่อนดิพี่ให้มึงมองกับพี่ก่อน
21: ไอ้ดอมไอ้แมนมันไม่กระจอกนะมึง
1: มึงมองก่อนนะพี
21: ่เออพันท่าตั้งแต่แมนมันต่อยมวยมามันไม่เคยแพ้ใครเลยนุ้ยนอกจากไอ้อามเชิงดีอึดหมัดหนักที่สำคัญมันโคตรไหวถ้าไม่ใช่ไอ้อามก็คงไม่มีใครเอาไอ้แมนมันลงได้โอบศึกษาไอ้แมนทุกอย่างจังหวะฟุตเวิร์กวิธีออกหมัดกูว่าเขาดูยันวิธีการหายใจของมันกูว่าดีไม่ดีมึงอาจจะแพ้แมนก็ได้นะเว้ย

0: ไอ้ดอม
1: ฮะ
0: พรุ่งนี้มึงไม่ต้องซ้อมมากลัวนะ
1: ทำไมวะ
0: โอ้ยมึงต่อยกูไส้แทบแตก
1: มึงเจ็บเหรอ
0: มึงดูหน้ากูดิ
1: มึงต่อยกูคิ้วเกือบแตกอยู่แล้วเนี่ยโอ้ย
0: โอ้ย
1: โทษโทษโทษโทษกูออมแรงน้อยไปหน่อยวะ
0: โอ้ยมึงต่อยกูเต็มแรงครับมึงอย่าพูดว่าออมแรงน้อยไปหน่อย
1: กูขอโทษเดี๋ยวกูไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวกูเอากล่องยามาให้นะ
0: เออเอามาให้เอาทาให้กูด้วย

0: กูเห็นมึงตั้งแต่วันแรกที่มึงมาที่นี่แล้วกูเข้าใจนะเว้ยกว่ามึงจะมีทุกวันนี้ได้มึงต้องผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรแต่กูคิดว่ากูผ่านอะไรมาเยอะมากกว่ามึงสิ่งที่มึงเจอตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนมึงไปทีละนิดนะเว้ยกูชอบมึงนะกูเห็นมึงตั้งแต่วันแรกแล้วมึงมีความกระตือรือร้นมึงมีความฝันแล้วก็มีบางอย่างที่กูไม่มีอ่ะ
1: อะไรที่ผมมีแล้วพวกพี่ไม่มี
0: อิสรภาพไงวะ
1: พวกพี่ก็มีนี
0: ่พวกกูอ่ะพวกกูจะไปไหนมาไหนทีก็ต้องระวังหน้าระวังหลังจะถูกใครตีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม่งก็เหมือนติดคุกอ่ะตายหาได้ทุกนาทีกูกังวลเว้ยกูกลัวว่ามึงอ่ะจะไม่มีอิสรภาพเหมือนพวกกูแล้วก็กูกลัวด้วยว่าไอ้ความสุขที่มึงมีเนี่ยมันกำลังจะหายไปมึงอย่าให้ความกดดันอิทธิพลหรืออะไรก็ช่างแม่งมาเอาความสุขไปจากมึงนะเว้ยมึงสูญเสียอะไรก็ได้แต่ถ้าวันหนึ่งมึงสูญเสียความสุขอ่ะกูแนะนำนะหันหลังแล้วก็เดินออกไปจากตรงนี้ซะเดินไปที่ที่มึงมีความสุขไง

0: แล้วพี่ล่ะ
1: กลัวกูก็มีความสุขดีถึงกูจะไม่มีอิสรภาพแต่กูมีมิตรภาพเว้ยมึงอะเป็นไรวะช่วงหลังดูไม่มีความสุขเลย
0: น่าจะเครียดเรื่องไฟที่ต้องขึ้นกับไอ้แมนนะพี
1: ่มึงไม่แปลกเลยที่มึงจะกังวลถึงไอ้แมนจะเป็นคนเก่งนะแต่แม่งก็เคยแพ้มาแล้วนี่หว่าถ้าแม่งจะแพ้อีกทีก็ไม่แปลกไอโอไปเห็นอะไรในตัวมึงมึงเชื่อมั่นหน่อยดิวะ

0: Samsung Galaxy Z Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
1: ้ของที่มึงอยากได้กูหามาให้แล้ว
2: ค่ายคิงยินดีต้อนรับ
3: ขอบคุณนะที่ทำให้วันนี้มันไม่เศร้าแบบที่คิด
4: เธอผู้หญิงที่มากับดอมเขาเป็นใครเหรอคะ
2: เขาเป็นลูกสาวในทุนพี่นะแต่ดูท่าทางเขาจะชอบไปดอมมากเลยนะ
1: ไม่ทำแล้วได้ไหมอ่ะ
3: ไม่ทำไร
1: บอดี้การ์ดไม่เป็นแล้วได้ไหมขอร้องนะ
5: คนจนกว่าจะให้เด็กจะคนบ้านหัวกล้าบุกมานี่กลัวไม่ตายยังไงวะ
1: หรือมึงจะแลก
5: ถ้ากูกลัวกูไม่มา
0: สนับสนุนโดยAllianz อยุธยา
6: ไปทำธุระ
7: แต่ฝนยังไม่เลิกกันด้วยขอโทษ
6: ทำไปทำไมอ่ะ
3: เวลางานของนายจะได้เป็นขอโทษอ่ะขึ้นอยู่ไหมคะโอเค

0: ตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งกรีพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
1: าสิไว้สวยที่เลื่อน
0: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
2: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

กต.แถลงผลการพิจารณาคดีโกงเลือกสว.มีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเอาผิด77คนเป็นสว26คนประธานกกต.เปิดเบื้องหลังพยานรหัส 16/26 กับคำให้การชนวนเหตุยกคำร้องไอลอเตรียมเปิดหลักฐานคดีหัวสว.ในกลุ่มที่ไม่ถูกส่งฟ้องพร้อมเปิดเผยเบื้องหลังพยานที่กับคำให้การศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นให้รับฟ้องคดีปลาหมอคางดำที่ชาวบ้านรวมตัวฟ้องบริษัทเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำจนเกิดการระบาดฟุตบอลหญิงไทยประเดิมเอเชียนเกมแพ้ญี่ปุ่น0-8ส่วนฟุตบอลชายเตรียมลงแข่งขันนัดแรกวันพุธ

วัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติจันทร์ที่14กันยายนนะครับคืนนี้เราเริ่มกันที่ปมคังดำนะครับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นรับฟ้องคดีปมคังดำโดยเป็นการฟ้องแบบกลุ่มนะครับตัวแทนผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนเอกชนผู้ถูกกล่าวหาล่าสุดก็ทำหนังสือชี้แจงไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นเป็นเพียงขั้นตอนการวินิจฉัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินคดีเท่านั้นนะครับวันนี้ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF และกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายเป็นจำเลยกรณีกล่าวหาลักลอบปล่อยปลาหมอคางดำลงในแหล่งน้ำสาธารณะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มีนาคม2568ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีเป็นคดีแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีการบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมไปถึงทนายความที่รับผิดชอบในคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ

งพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ทางคู่ความคือบริษัทเอกชนกับจำเลยทั้ง9ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งในวันนี้โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินคดีปลาหมอคางดำเป็นแบบกลุ่มโดยศาลเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติโดยชอบส่วนคำอุทธรณ์คัดค้านของจำเลยทั้ง9ฟังไม่ขึ้นหลังฟังคำสั่งว่าที่ร้อยตรีสมชายอามีนประธานอนุกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อมสภาทนายความบอกว่าศาลได้นัดพิจารณาในวันที่30พฤศจิกายนนี้และคาดว่าจะเริ่มสืบพยานปากแรกได้ภายในปี2570และเชื่อว่าศาลจะมีคำพิพากษาภายในปลายปี2570เช่นเดียวกันด้าน CPF ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.ว่าในวันนี้บริษัทได้รับทราบคำสั่งของศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับคดีแพ่งระหว่างนายปัญญาโตกทองกับพวกรวม10คนกับบริษัทซึ่งเกี่ยวกับกรณีปลาหมอคางดำศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้คดีดังกล่าวสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาในแบบคดีเป็นกลุ่มที่เรียกว่า class action ตามหลักเกณฑ์และขอบเขตที่ศาลกำหนดบริษัทขอเรียนว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการวินิจฉัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินคดีเท่านั้นโดยศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาของคดีว่าบริษัทมีความผิดในข้อกล่าวหาหรือมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่โจทก์เรียกร้องหรือไม่โดยจะต้องมีการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นต่อไปบริษัทเคารพคำสั่งของศาลและกระบวนการยุติธรรมพร้อมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีโดยบริษัทจะนำเสนอข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาคดีในประเด็นแห่งข้อพิพาทต่อไปสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องจำนวนดังกล่าวเป็นเงินตามข้อเรียกร้องของโจทก์ซึ่งต้องมีการพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้ผลกระทบทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงขอบเขตของกลุ่มผลการพิจารณาในประเด็นแห่งคดีและคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลบริษัทจึงไม่อาจคาดการผลคดีหรือให้ความเห็นที่อาจจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมขอแสดงความนับถือนางกอบบุญศรีชัยกรรมการและเลขานุการบริษัทนะครับศาลอุทธรณ์รับฟ้องคดีแบบกลุ่มจากกลุ่มประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกลุ่มประมงพื้นบ้านที่สมุทรสงครามเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ย้อนหลังเป็นเวลา7ปีนับตั้งแต่ปี2560ถึง2567เป็นค่าสินไหมทดแทนกว่า 2,486 ล้านบาทคาดกันว่าจะมีการเรียกสืบพยานฝ่ายโจทก์และจำเลยต้นปี2570นะครับมีความเคลื่อนไหวเรื่อง Data Center นะครับโดยกทม.ได้ตรวจสอบทั่วกรุงเทพหลังจากที่พบการขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มมีข้อกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนล่าสุดพบการกระจายตัวรวม43แห่งส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กนะครับใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์แล้วก็เปิดดำเนินการมานานแล้วนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลและนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพบว่าแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ในอาคารทั่วไปเช่นอาคารสำนักงานธนาคารและหน่วยงานราชการรวม43แห่งส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์และเปิดดำเนินการมานานแล้วอีกกลุ่มเป็น stand alone นะครับมี6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งอีก3แห่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยระหว่างการชะลอการพิจารณาใบอนุญาตแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มที่ขอใหม่เพื่อรอนิยามและหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ของรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน2สัปดาห์ในขณะที่การสะสมน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่ม43แห่งมี31แห่งนะครับที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตสะสมน้ำมันส่วนอีก12แห่งมีการสะสมน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้ใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมพลังงานกรมธุรกิจพลังงานแล้วนะครับได้ขอเรียบร้อยแล้วสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพไม่ได้มีลักษณะเป็น Hyper Scale ที่ใช้กำลังไฟสูงถึง 200-300 เมกะวัตต์เหมือนในต่างจังหวัดปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ในกรุงเทพคิดเป็นไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพส่วนการใช้น้ำประปาก็อยู่ในระดับที่น้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ผู้ว่ากทม.บอกว่ากทม.ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบจึงกำหนดเช็คลิสต์ควบคุม5ด้าน
ตั้งแต่มาตรฐานอาคารการใช้น้ำไฟฟ้าและ

0: การเก็บน้ำมันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบป้องกันอัคคีภัยไปจนถึงการเตรียมพร้อมและซ้อมอพยพหนีไฟมาตรการตรวจสอบก็ยังลงไปถึงรายละเอียดนะครับเช่นสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละครั้งตรวจฝุ่น PM 2.5 PM 10แบบ Real Time ตรวจเชื้อแบคทีเรียจากระบบหล่อเย็น Cooling Tower ปีละ2ครั้งรวมทั้งตรวจอุณหภูมิและความชื้นในชุมชนรอบ Data Center รัศมี500เมตรโดยกำหนดว่าผลต่างของอุณหภูมิภายใน24ชั่วโมงต้องไม่เกิน2องศาเซลเซียส
1: ใจนะเราก็พยายามดำเนินการทุกอย่างในกรอบหน้าที่เรามีแล้วก็เข้าไปตรวจสอบถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงไหนให้รายงานเข้ามาได้เลยเราก็พร้อมที่จะไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในระหว่างช่วงที่รอรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเรื่องผังเมืองต่างครับ
0: เบื้องต้นสำนักงานเขตได้ตรวจสอบพื้นที่ทั้ง Data Center ทั้งหมดแล้วนะครับโดยยังไม่พบเหตุเดือดร้อนรำคาญแต่ถ้าประชาชนพบปัญหาทั้งเสียงความร้อนมลพิษหรือผลกระทบต่อชุมชนก็แจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเรื่องใหญ่วันนี้นะครับกกต.มีมติแล้วครับเรื่องคดีหัวสว.ปรากฏว่าให้ส่งสารเพียง77คนนะครับมีสว.ปัจจุบันนี้26คน
2: แลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
2: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact ฮ.8 เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
3: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอิลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT

มาดูเรื่องหัวสวนะครับล่าสุดกกต.เปิดเผยรายชื่อสวและบุคคลอื่นๆนะครับรวม77คนที่มีมติส่งคำร้องดำเนินคดีอาญาไปยังศาลฎีกานะครับในจำนวนสวที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันนั้นมี26คนมีรายชื่อพลเอกสวัสดิ์ทัศนานายชีวภาพชีวธรรมและนายอลงกรวรกีรวมอยู่ด้วยนะครับส่วนบุคคลอื่นก็มีนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายสุภชัยโพสุรวมทั้งนายสมเจตลิมประพัฒน์อดีตส.ส.เป็นส.ส.ภูมิใจไทยปัจจุบันนี้รวมอยู่ด้วยนะครับโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยรายชื่อสว.และบุคคลอื่นรวม77คนนะครับที่มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาโดยในกลุ่มสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่มี26คนนะครับเช่นพลเอกสวัสดิ์ทัศนาพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายนายเสกจุลเกศรนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายเตชสิทธิ์ชูแก้วนางสาวมาเรียเผ่าประธานนะครับท่านดูในจอนะฮะจะเห็นอยู่หลายท่านนะครับผมจะเลือกอ่านบางคนเพราะว่ารายชื่อเยอะนะครับนายยะกบหิมละนายชีวภาพชีวธรรมพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนายสมหมายศรีจันทร์นายวิเชียรชัยสถาพรนายสิทธิกรธงยศนายอลงกรวรกีนี่เป็นสว.คนดังเลยครับและนาย

0: นัฐกิจหนูรอดส่วนกลุ่มบุคคลอื่นนะครับเช่นนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์อันนี้เป็นพ่อของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนายสมเจตริมประพันธ์นะฮะสมเจตริมประพันธ์นี่เป็นสสภูมิใจไทยปัจจุบันนะครับนายสุภชัยโพสุนะครับแล้วก็นายวิรัตบัวคงนางสาววารินชินวงศ์นายปริญญาทรเสนานางสาวรุ่งรัติการโพไกรเป็นต้นส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ก็หมายความว่าผู้ที่หลุดเข้าไปเลือกด้วยกันเนี่ยนะครับเช่นนายปริญญาแสนชัยนางเดือนเพ็ญพุ่มพันพุ่มผลงามนายพิเชษฐ์เสถียรวรพงษ์นางวชิรยาวงโสมะและนายจำนงฉางเข้าชัยเป็นต้นนะครับโดยคดีหัวสว.วันนี้กกต.โดยมติเสียงข้างมากก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ดำเนินคดีอาญากับสว.และผู้เกี่ยวข้อง77คนนะครับโดยไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคและบางส่วนที่เป็นผู้บริหารพรรคนะครับโดยอ้างว่าพยานไม่น่าเชื่อถือและก็ไม่เพียงพอกกต.ยืนยันว่าทำหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมรับคำวิจารณ์รวมทั้งยอมรับถ้าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับกกต.ในภายหลังนะครับยืนยันว่ากกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์ที่จะส่งทุกเรื่องไปยังศาลสำหรับสว.ปัจจุบัน26คนถ้าศาลฎีการับคำร้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่วันที่ศาลรับนะครับติดตามรายละเอียดกับคุณธัปปณีอาศรีชัยครับ
1: กกต.มีมติเสียงข้างมากในการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในคดีหัวสว.กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง77คนค่ะในจำนวนนั้นมีสว.ปัจจุบันอยู่26คนแต่ว่าไม่สั่งฟ้องส.ส.และกรรมการบริหารพรรคนะคะโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงค่ะประธานกกต.ก็ได้เปิดใจนะคะพร้อมยอมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์และหากจะมีการยื่นฟ้องร้องต่อกกต.ค่ะนายณรงค์กลั่นวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.แถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยกกต.มีมติเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาจำนวน77คนเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้อง26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนโดยแบ่งตามข้อกล่าวหาทั้ง7ข้อกล่าวหาดังนี้โดยข้อกล่าวหาที่1ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.หรือไม่นั้นกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องผู้ถูกร้องที่เป็นส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย20คนและบุคคลอื่นอีก1คนข้อกล่าวหาที่2กรณีผู้สมัครยินยอมให้มีการช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับการเป็นสว.หรือไม่มติกกต.ไม่ส่งฟ้องสว.ปัจจุบันทั้ง137คนสว.สำรองและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนรวม140คนส่วนข้อกล่าวหาที่3เรื่องการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขของกกต.นั้นกกต.มีมติส่งฟ้องสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.1คนและบุคคลอื่น9คนรวม36คนจากผู้ถูกร้อง175คนสำหรับข้อกล่าวหาที่4ถึง7ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้การจัดเลี้ยงการเรียกทรัพย์สินผลประโยชน์กกต.มีมติส่งฟ้องสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.36คนและบุคคลอื่น15คนรวม77คนโดยขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะจัดทำคำวินิจฉัยภายใน60วันยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาถ้าเป็นสว.ปัจจุบันให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดให้สมาชิกภาพของสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่เมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: ประธานกกต.ยืนยันว่ากกต.ทุกคนมีอิสระในการพิจารณาตามกรอบของกฎหมาย ไต่สวนจากคำร้องคำคัดค้านพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกด้านทั้งพยานบุคคลและนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินและการสื่อสารไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมโดยให้เหตุผลที่จำเป็นต้องตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ขึ้นมาเนื่องจากมีผู้ถูกร้องถึง427คน7ข้อกล่าวหามีเอกสารกว่า 75,722 หน้าส่วนกรณีโพยสามารถนำเข้าไปในสารที่เลือกได้ซึ่งระเบียบกกต.เดิมเคยระบุว่าห้ามนำเข้าไปแต่สาร

0: ในการพิจารณาสำนวนเราดูเป็นลายสำนวนนะครับกรณีนี้ถูกกล่าวหาเราก็ดูคำร้องนะครับคำคัดค้านที่ท่านแก้ข้อกล่าวหาคำชี้แจงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลเส้นเงินโทรศัพท์และหลักฐานอื่นๆนะครับเราฟังได้ว่าบุคคลคนนี้กระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่77ก็คือจูงใจนะครับผู้สมัครนะครับให้มาเลือกตัวเองนะครับหรือเรียกว่าจ้างโวตเตอร์นะครับเราก็มีมตินะครับว่าให้ส่งศาลฎีกานะครับเพื่อตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ดำเนินคดีอาญาอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วบรรทัดฐานของกกต.เนี่ยในกลุ่มจังหวัดที่มีการกระทำความผิดนะครับก็จะพิจารณาลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: คำถามสำคัญว่าทำไมไม่ส่งฟ้องส.ส.และกรรมการบริหารพรรคประธานกกต.ชี้แจงเรื่องนี้กว่าครึ่งชั่วโมงโดยยกข้อกล่าวหาที่1และ2ไม่สามารถเอาผิดได้เพราะพยานรหัสที่ 16/26 ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอโดยการที่พยานกับคำให้การต้องให้ความสำคัญกับการชั่งน้ำหนักทั้งในประเด็นภูมิหลังทางการเมืองความสอดคล้องและระยะเวลาที่พยานเข้าให้การหลังเกิดเหตุซึ่งทราบว่าพยานรายนี้มีประวัติเคยถูกศาลพิพากษาจำคุก11ปีและปัจจุบันถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากคดีจริยธรรมส่วนตัวจึงเห็นว่าไม่สามารถรับฟังได้และยังมีความขัดแย้งทางการเมืองกับผู้ถูกร้องด้วย
0: และเมื่อเรามาวิเคราะห์พยานรหัสปากนี้นะครับที่ให้ไว้ต่อคณะ26เนี่ยอ้างว่าเหตุการณ์ที่1และที่2เนี่ยเกิดขึ้นที่พรรคภูมิใจไทยนะครับก็คงมีแต่พยานรหัส 16/26 เพียงคนเดียวที่ให้ถ้อยคำว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ที่1ที่2นะครับไม่ได้ความเลยว่าในการประชุมของกลุ่มเนี้ยนะครับมีการเก็บเครื่องมือสื่อสารแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นๆที่มันชี้ให้เห็นว่ามีการกระทำนะครับที่เขาอ้างว่ามีเงินหรือมีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องนี้จำนวนมหาศาลนะครับก็ไม่ปรากฏว่าจ่ายให้ใครตรวจสอบเส้นเงินก็ไม่มีนะครับพยานรหัสปากนี้ไม่สามารถระบุได้เลยนะครับว่าใครได้รับเงินไปบ้างหรือรับกันยังไงนะครับก็คงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆนะครับ
1: ประธานกกต.ยืนยันด้วยว่าพร้อมให้ตรวจสอบหากจะมีการยื่นฟ้องร้องการทำหน้าที่ของกกต.และการถูกวิจารณ์ว่าทำไมไม่ส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาเนื่องจากกกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์ที่ต้องส่งศาลทุกเรื่องพร้อมทั้งตอบโต้ไปยังนักวิชาการและอดีตกกต.ที่ไม่ควรที่นำสังคมไปในทางที่ผิดสำหรับการแถลงข่าวของกกต.วันนี้มีขึ้นท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นทัพปณีศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
2: มีปฏิกิริยาความเห็นมาหลากหลายนะครับพรรคประชาชนก็เตรียมดำเนินการ5แนวทางหลังจากกกต.มีมติหัวสวออกมาตั้งแต่สนับสนุนการเอาผิดกกต.ไปจนถึงจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เช่นเดียวกับไอลอว์นะครับเปิด3ข้อเรียกร้องต่อกกต.ให้ส่งสำนวนคดีที่สั่งฟ้องแล้วไปที่ศาลฎีกาโดยเร็วครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแสดงจุดยืนต่อมติกกต.ว่ามตินี้ไม่ใช่เอกฉันท์แต่เป็นเสียงข้างมากส่งฟ้องเพียงสว26คนโดยไม่มีนักการเมืองถูกสั่งฟ้องนะครับขณะที่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26เคยเสนอเอาผิดไว้เป็นขบวนการพรรคประชาชนมองว่านี่คือมติตัดตอนที่แยกพิจารณาเป็นรายกรณีทั้งที่หลักฐานเช่นโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางการเงินคลิปเสียงบันทึกการโทรชี้ว่าเป็นขบวนการเดียวกันและหนักแน่นกว่าคดีหัวสว.ก่อนหน้าที่กกต.เคยสั่งฟ้องด้วยหลักฐานเพียงข้อความลายเพียงไม่กี่ข้อความนายณัฐพงษ์ยังตั้งข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องกกต.4ใน7คนมาจากการรับรองของสว.ชุดปัจจุบันจึงอาจจะถูกมองว่าดุลยพินิจเสียงข้างมากครั้งนี้เป็นการต่างตอบแทนทางการเมืองกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขบวน

0: การโกงสว.และพรรคมีแนวทางดำเนินการก็คือ 1. ดำเนินคดีและสนับสนุนการเอาผิดกกต.ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157และตามพ.ร.บ.กกต. 2. ผลักดันให้หลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องได้เข้าสู่การพิจารณาของศาล 3. ตรวจสอบนักการเมืองที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกของสภาโดยเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 4. ผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ร.บ.เพื่อจำกัดอำนาจสว.ปฏิรูปองค์กรอิสระและเพิ่มอำนาจประชาชนในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 5. เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงตามผลประชามติ8กุมภาพันธ์2569โดยไม่ให้สว.มีอำนาจพิเศษขัดขวางเจตจำนงของประชาชน
1: พวกเรามองว่าขบวนการในการโกงเลือกสว.ในครั้งนี้เนี่ยทำเป็นขบวนการนะครับเราไม่สามารถที่จะพิจารณาออกเป็นรายกรณีหรือว่าแต่ละเคสได้จากการให้ความเห็นนะครับของประธานกกต.เองเมื่อสักครู่เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าประธานพยานหมายเลขที่16/26เนี่ยมีการกลับการให้คำปักกลับไปกลับมาหรือเปล่าจริงๆเราไม่สามารถมองได้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่กลับมาการให้คำให้ปักคำครั้งหลังเนี่ยก็อาจจะมีแรงกดดันมีเหตุผลทางการเมืองอีกเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญณตอนนี้นะครับก็คือการเรียกร้องให้รัฐบาลเองเนี่ยจะต้องเดินหน้านะครับในส่วนของการที่ถูกทวงดุลตรวจสอบในกลไกรัฐสภาอย่างตรงไปตรงมานะครับสิ่งที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาจากทางเบื้องหลังเนี่ยก็พบว่าอาจจะมีความพยายามนะครับในการใช้อำนาจของประธานรัฐสภาเองเนี่ยในการพยายามไปตีกรอบการยื่นยติการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นเนี่ยสำหรับกลไกการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเนี่ยผมว่าก็อยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันติดตามนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยพร้อมที่จะให้ฝ่ายค้านซักฟอกได้อย่างเต็มที่หรือไม่ครับ
0: นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์แถลงข่าวทันทีหลังทราบมติกกต.นะครับโดยบอกว่าการส่งฟ้องครั้งนี้ก็เท่ากับว่ากกต.รับว่ามีการทุจริตนะครับมีประเด็นดักก็ย้ำว่าจากผู้ถูกกล่าวหา229คนที่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26เคยเสนอเอาผิดไว้กกต.สั่งฟ้องจริงเพียง77คนเท่ากับปล่อยอีก152คนให้พ้นผิดไปโดยมองว่ากกต.ทำตัวเกินขอบเขตอำนาจคือทำหน้าที่เหมือนศาลตัดสินชี้ขาดความผิดเองแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงหน่วยงานสืบสวนแล้วส่งเรื่องให้ศาลชี้ขาดและย้ำว่าขบวนการโกงขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะมีแค่คนไม่กี่คนเกี่ยวข้องแต่กกต.กลับไม่สั่งฟ้อง152คนที่เหลือครับส่วนพยานคนสำคัญที่เป็นพยานที่เคยให้การพัวพันการดึงผู้สมัครสว.แต่ภายหลังกลับคำให้การมีการเชื่อมโยงถึงการติดต่อกับนายเนวินชิดชอบและผู้สมัครที่ได้รับเลือกเป็นสว.คนหนึ่งนายยิ่งชีพมองว่ากกต.ปัดตกความน่าเชื่อถือของพยานปากนี้โดยไม่สืบสวนหลักฐานเพิ่มเติมให้รอบคอบพอและได้ออกแถลงการที่มีข้อเรียกร้องหลักก็คือขอให้กกต.เร่งรัดส่งสำนวนคดีที่สั่งฟ้องแล้วไปยังศาลฎีกาโดยเร็วเรียกร้องให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ใช่เพียง77คนให้ดำเนินคดีกับกลุ่มที่วางแผนสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้ขบวนการหัวไม่ใช่แค่ผู้ลงมือโดยตรงพร้อมเรียกร้องให้มีการถอดถอนออกจากตำแหน่งด้วยนะครับด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าการรับคดีหัวสว.เป็นคดีพิเศษไม่ใช่การตัดสินใจของตัวเองหรือ DSI ฝ่ายเดียวแต่เป็นมติของคณะกรรมการพิเศษซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่กว่า20คนโดยคณะกรรมการคดีพิเศษเห็นว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับเงินฝากกับการเงินฟอกผ่านระบบกว่า300ล้านบาทการกล่าวหามีการกลั่นแกล้งจึงเป็นไปไม่ได้และก็เป็นการไม่ให้เกียรติกรรมการทุกคนการบุคคลไว้เป็นพยานเป็นอำนาจและการตัดสินใจของกกต.ล้วนๆไม่ใช่อำนาจของ DSI ซึ่งทำได้เพียงเสนอความเห็นเท่านั้นรวมทั้งยืนยันว่า DSI และกระทรวงยุติธรรมไม่เคยบีบบังคับพยานหรือแลกเปลี่ยนคำให้การกับการคุ้มครองพร้อมอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมกราคม2569ที่ยืนยันว่าไม่เคยสั่งการหรือแทรกแซงการทำงานของกกต.หรือคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนแต่อย่างใดพันตำรวจเอกทวี

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกลซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
8: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่

0: ที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ช่ำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
2: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
2: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
2: เลย
0: ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
2: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
2: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
0: ค่ะ
2: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทารูปไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
2: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: คื
2: ออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
2: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
2: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
2: า
0: ะ
2: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
2: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
2: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
2: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
2: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
2: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
2: เหี่ยว
0: ถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
2: ้
0: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
2: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชม
2: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริง
0: ๆใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
2: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้

0: า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันม้าเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอาจจะใช้ยากนิดน
0: ึ
1: ง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
1: ะ
0: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
1: ๆ
0: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
1: ี
0: ไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช
0: ้เองเลย
1: เราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนนายคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะค
1: ะ
0: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆ

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า 3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดัน

0: โลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยม

0: มในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางNet Shopping

0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
1: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ดเชื้อราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
1: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบนี้แล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
1: เจ้
0: าเห็ดตัวนี
1: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
0: ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
0: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฐานชิงไห่เสฉวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงที่เบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
0: ับ 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
0: Uh-huh.
1: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
0: 4คู่ครับ
1: บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
1: จับกินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
1: อันนี้เป็น
0: ของทิเบต
1: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลื่นๆกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
1: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
1: อันนี้เป็นแบบ
0: ยางครับ
1: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
0: เอายางทําเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
1: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นแน่
1: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
1: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที
0: ่เราเล่ากันมา

0: ถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
1: พันธุ์กันโดย
0: ส
1: ิ
0: ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militarisคนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
0: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับทางเช่าที่เป็นหนอน
0: กันมาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
0: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
0: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
0: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
0: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
1: ม
0: เอามาตุ๋นไก่
1: เขาก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
0: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
1: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
0: ใส่ถังเช่าครับ
1: ใส่เยอะไหมคราวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
1: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
0: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาวคาว
1: มีครับมีกลิ่นนะ
0: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวคาวเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้น

0: ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เน็ต500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
4: ที่แล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเรา ทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับแม้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับ งั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่า

0: ทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอล control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้มั้ยคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง
แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน

ODL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็คือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: ก
1: ว่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ
1: ้
2: าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ยนะคะ
1: เยอะ
2: แยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็

0: จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลข
1: ครับ
0: แล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: LDL อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได
1: ้ตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40น
1: ะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซินอล
1: คร
0: ับ ออริซินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วนึงที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซินอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก
1: ็
0: คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ
1: ครับ
0: กลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORACOrac ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่า ORAC เขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบ ORAC กับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้าน
1: อนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ

0: ลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับ nutrient dense เข้าไป
1: คือเราก็จะได้รู้ว่า
0: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่เราก็จะอ๋อมันมี original แล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่าโอแลกเนี่ยนะคะกับแฟตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่าโอแลกลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
0: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะครับ
1: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
0: นะค
1: ะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
0: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
1: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
0: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
1: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
0: โดยอาจารย์ก็มองว่า
1: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
1: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก็คือไข่1ฟองจะมีประมาณ220มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
0: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
1: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
0: ปลาหมึก
1: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
0: 1,770 ครับนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีที่
0: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
1: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะ
0: ค
1: ะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
0: คือเป็นคนละเรื่องกัน
1: ค่ะที่แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ค
1: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
0: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
1: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก็คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
0: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
1: ก็คือเช่น
0: ยกตัวอย่าง
1: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่ๆ
0: ครับโอเคแต่คือว่าอย่าง

0: เราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
1: ่
0: าให
1: ้
0: คอเลสเตอรอลในเลือด
1: ไม่สูงไม่สูงใช่ไหมคะ
0: เอาขอในเลือดนะครับ
1: ขอในเลือดก็ค
0: ือ
1: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
0: ขอในอาหารเราก็เลี่ยง
1: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
0: ค
1: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ์นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
0: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
1: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
0: ่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
0: ์ครับ
1: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
0: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
3: เก่งจัง

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid CURCUMINOID curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Super Oxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอม

0: Lipid peroxidase ก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: จนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณ

ผิวหนังกระดูกกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจน

0: Type 2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะ
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่แนทช้อปปิ้ง

อร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะวิรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
0: ้
3: องมะเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
0: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
2: คุณภาพมาแล้ว
1: ค่ะ
2: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
1: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทนิเนตคือจำไม่ได้แล้ว
2: คือ
1: เยอะนะคะ
0: ได้เยอะมาก
1: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
1: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็อยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่ไม่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเขาเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
1: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
0: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีอีกหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: และไอ้ที่ตำรวจไม่ได้ยินเสียงผีตัวไหนวะมองกูทำไมวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยพ่อเนี่ยไปในโลกของวิญญาณได้จริงเหรออ
2: ันนี้ผมก็อยากรู้ลุง
1: ข้ามไม่ได
3: ้ข้ามได้ด้วย
1: ได้แล้วมันมีผลอะไรไหมพ่อมันก็มีผลนะถ้าบรรณาเนี่ยอายุจะสั้น
2: แล้วมันจะสั้นลงเร็วขนาดไหนลุง
1: ก็ถ้าอยู่นู่นถ้าอยู่ในโลกของวิญญาณเนี่ย1นาทีก็เท่ากับ1วันของที่นี
3: ่โอ้ยนี่ถามจริงพ่อไปเอาวิชานี้มาจากไหน
1: ฝึกไง
3: ไม่ใช่เอามาจากลูกแก้วนะ
1: ก็กูบอกกูไม่ได้เอา
3: ต้องระวังนิดนึงนะถ้าทำผิดทำอะไรมันจะบ้าเอา
4: ดีอันนี
5: ้นี่อันไหน
4: นี่ไงนี่นะทำไมกล้องกูดำจังเลยวะ
5: พรุ่งนี้หวยออกแล้วจ้า
4: แล้ว
5: แทงเลขไหมจ
4: ้
5: ะ
4: ให้กูพักบ้างเนาะช่วงนี้กูมีแต่เสียอย่างเดียว
5: มันก็แทงน้อยๆสิเผื่อจะได้ทุนคืน
4: กูยังไม่มีเลขค่ะไม่ฝันด้วยกูเนี่ย
5: มันก็จุดธูปสิ
4: ธูปอะไร
5: อ่ะธูปขอหวยไงนี่กูซื้อมาจ้ะ
4: โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปขอถึงที่แล้วหรอ
5: เดี๋ยวนี้มึงอยากได้วัดไหนมึงสั่งเลยออนไลน์มาส่งเลยจ้ะจะเอาวัดมาเลยเนี่ยนั่งมาเลย
4: รออะไรอ่ะ
5: จุด
4: สวดคาถาก่อนจุดน่ะจุดเลยค่ะ
5: คาถายาวมากเลยอ่ะนโม12จบวัดอะไรแพงเลยไหมเนี่ย00เนี่ย
4: ไม่เลขไม่สวยเอ้าแล้วจะจุดทำไมก่อนก็เผื่อเจอเลขที่ถูกใจค่ะ
5: โอ้ยงั้นมึงเก่งเลขเลยมาได้อีเจ้าแม่
4: กูไม่ใช่เจ้าแม
5: ่มีลบหลู่ใกล้แล้วแหละถ้ามึงจะเก่งขนาดเนี้ย
4: ถ้ามันไม่ออกกูก็เสียตังค์ฟรีดิกูคิดออกละ
5: เลขอะไรพี
4: ่ไปหาจันคงดีฝ่า
5: น่
4: าจะไปหาตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่ต้องมาจุดแล้วเนี่ย
5: ก็เตือนกูด้วยเนี่ยอาจจะต้อง5บาทมึงไม่แน่นะจากหัวเขาก็ใช้แบบนี้นะ
4: ทำไมเดินอย่างนั้นล่ะน่ะ
5: โดน

0: านปิดแล้วหรอ
1: คือไปขโมยกันหมดปะ
2: เฮ้ยรีบขึ้นไปไหมเพราะว่าใกล้หวยออกแล้วเดี๋ยวคิวจะยาว
1: เอาไงอ่ะไปสิ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำอะไรเนี่ยมาหาโป่งเหรอ
2: โอ้ยมาหาอาจารย์คงค่ะ
3: ดึกดึกเดินเงี้ยมาหาพ
1: ่ออืม
3: มาหาทำไม
1: ขอเลขไง
3: โอ้ยพี่วิทย์สวยพี่ฟ้าใสนี่เลขนี่ขอโป่งก็ได้นี่เยอะแยะ
0: ขอได้ไงพี่โป่ง
3: เขาจะใครนี่ไง
2: โอ้ยจะเอามาตอกแล้วมาหาเลขแมวเด้อ
3: โอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: เลขเขาจะมาจากไหน
3: อ่ะงั้นจ่ายมาก่อนเดี๋ยวจะได้บอก
2: ไปหาจ่ายคงไป
3: โอ้ยให้ฟรีให้ฟรีให้ฟรีเลขมันก็มาจากไข่นี่แหละนี่เห็นยัง
1: นี่มันเบอร์ไข่ปะ
0: อืมเบอร์ไข่ลูก
3: ไข่มีเบอร
2: ์โอ้ยมีค่ะ0ถึง5
3: 0ถึง5เอ้าทำไมมีเบอร์แต่โทรไม่ติด
1: โอ้ย
0: ไปกันใหญ่แล้วเนี่ยไป
2: เสียเวลา
0: ไปแล้วจะไปไปไปไป
3: ไปเลยวะเอ้ามีเบอร์แต่โทรไม่ติดอ่ะ
1: เออเอาไป
3: หรือเขามีไว้ติดต่อซื้อไข่หรือไงหรือเป็นรหัสเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนภาษาถ้ากูคุยใครเนี่ยเอออะไรวะเออมันเป็นออกมาได้ยังไงวะเนี่ยมันอยู่ข้างในตั้งหลายฟองไม่เจ็บเนี่ยวะ

0: พรุ่งนี้ทำไมกินเสร็จแล้วไม่เอาไปเก็บวะ
1: เขาเก็บไว้กินต่อหรือเปล่าพี่ดูสิน่ะยังเหลือเยอะเหลือแยะ
2: ไม่ต้องสงสัยกันนะมาช่วยกันเก็บก่อนค่ะเดี๋ยวอาจารย์มาเห็น
0: มึงก็เก็บสิมึงเตะอ่ะ
3: โอ้ยวางตรงนี้แหละที่เดิมเอาถังพับไป
4: ไหนแล้วอาจารย
3: ์ดีแล้วก็ยังไม่ต้องมา
5: ใครวางนี้เนี่ยฮะมาทำไมกันเนี่ย
3: ก็มาขอเลขค่ะอาจารย
6: ์แล้วฟองไม่อยู่หรอคะอาจารย
0: ์โอ้ยมึงถามอยู่คนเดียวเลยเน
5: า
0: ะ
5: มึงไปตลาดไก่สิน
0: ไปตลาดไม่แปลกหรอกแต่ไปไก่สินเนี่ยแปลก
3: มองมันง่ายดีบางกระดาษเน
5: าะจะมาทุกครั้งที่มาเอาเลข
3: เอาเลขค่ะมีไหมล่ะคะ
5: ก็พอมีอ้าวอาจารย์มี2แผ่นป้ายนะเปิดมาใครเห็นเลขอะไรก็พูดมาเลยนะ
3: ค่ะ
5: บะโ
3: พ8ไม่เห็นค่ะ
7: โอ้ไม่เห็นเหมือนกันอ่ะ
6: 8
3: ไม่เห็นก็ทำไมไม่ตรงกันวะ
5: อ่ะใบที่2บะโพ
6: 2
3: ไม่เห็นมีอะไรเลย
7: อ๋อไม่เห็นเหมือนกันอีฟ้าใส่เหมือนแกงปะเนี่ย
6: แกงอะไรก็มันมีเลขอยู่จริง
3: อาจารย์แล้วอย่างนี้จะต้องแทงเลขไหนอะคะ
5: เอ้าก็สองเลขนี่ไงแค่นี้นะอาจารย์ไปอาบน้ำก่อน
3: ได้ค่ะเดี๋ยว
0: ค่าครูอะไว้ไหน
5: เหยียบเลย
0: โดนมือไม่ได้ด้วย
5: จับไม่ได้
3: ค่ะ
5: โอเคโอเคไปด้วย
0: ได้เลขมาแล้วแทงเลยไหมล่ะ
3: 50
0: 50เลขอะไร
3: ก็อะไรเห็นอะไรเมื่อกี้นะ28
0: 28
3: 50
0: อีฟ้าใส่เอาไหมเนี่ย
6: ไม่เอาไม่ชอบเล่นหวย
3: ปล่อยมันเถอะเรารวยกัน2คนก็พ
6: อถ้ารวยแล้วเนี่ยไปตรวจตาบอดสีกันด้วยนะคะทั้ง2คนเลยอ่ะ
0: มึงนั่นแหละต้องไปตรวจไม่มีใครเขาเห็นเลยมีมึงเห็นอยู่คนเดียว
3: กูอุตส่าห์ลดตัวไปแทงเลขมึงนะ
0: กู
6: ด
0: ีๆๆสวยไหมวันนี้จะเปลี่ยนสีเธอคอย
6: พี่สวย
0: มึงท้องเหรอเนี่ย
3: ไม่รู้ว่าตื่นมาเป็นเงี้ย
0: มึงเบ่งปะเนี่ย
3: กูจะเบ่งเพื่ออะไรล่ะคะ
6: แต่เมื่อวานท้องก็ยังแฟบๆอยู่เลยนะ
3: นั่นน่ะสิหรือว่าเด็กมันจะโตไววะ
0: แล้วอีสิทธิ์รู้ยังเนี่ย
3: ยัง
6: เฮ้ยพี่รีบบอกเขาเลยเขาดีใจแน
0: ่รู้ผมคลอดออกมาเป็นไข่หรือเป็นตัววะ
3: เป็นบุญเล่นมาก
5: โอ้โหเสียงน้อยลูกพ่ออะไรโอ้โหดินใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยสงสัยลูกหิวนมแน่ไอ้มึงควักนมมาปั๊มเลย
3: เดี๋ยวลูกหรือมึงคะ
0: แน่ใจเนาะเป็นลูกอีสิทธิ์อ่ะ
5: ทำไม
0: ก็ท้องมันโตเกินอ่ะ
5: อย่างเงี้ยแหละถ้าเด็กกินเก่งนะแม่ก็จะกินเก่งตามแล้วจะตัวใหญ
0: ่หรือจะเป็นพ่อที่ตัวสูงตัวใหญ่วะ
5: ใคร
0: ไอ้มัดไง
5: ใช่ไหมเนี่ย
3: กูยังไม่เคยมีอะไรกับมันเลยค่ะ
6: เสียโตหรือเปล่าพี่
3: ไอ้นั่นมาปุ๊บเดียวก็หลุดไปแล้ว
0: นั่นลูกใครวะ
5: จะลูกใครก็ลูกกูนี่แหละมึงจะไปสงสัยกันไหมไอ้นี่ทำไมอ่ะโอ้ยศีลธรรมลูกพ่อ
3: โ
5: อ้
3: โห
0: ตั้งชื่อไม่ดูตัวเองเลยว่ามีหรือเปล่าเน
5: า
0: ะ
5: ทำไมอ่ะมันคล้องจองไงพ่อสินทรัพย์แม่สวยลูกศีลธรรม
3: โอ้ย
6: พี่สวยเป็นไร
3: เจ็บท้องอ่ะ
6: พี่รีบพาไปหาหมอเหอะการแปลกๆอ่ะเนี่ย
5: มันขึ้นหลังกูเลยป่ะ
3: ไม่กูเดินได
5: ้เอา
0: เดินได้ก็รีบไป
5: เอาเดี๋ยวลูกไหลหรอก
3: โอ้ยกูปวดท้องเฉยยังไม่ได้จะคลอดเนาะ
6: ไปๆ
0: เก็บกันทุกคน
3: น่าขอบคุณ
5: กูละงงหมอบอกไม่ท้องได้ไงวะ
3: ก็หมอเขาบอกว่าอาหารไม่ย่อยอ่ะ
5: อาหารไม่ย่อยแต่ท้องมึงจะใหญ่ขนาดนี้เหรอ
3: ก็มันอืดไง
5: หมอโกหกกูว่ะ
3: โอ๊ยเรื่องแบบนี้เขาจะโกหกมึงทำไมคะ
5: กูว่ามึงอ่ะท้องมึงจะไปเชื่อหมอเลย
3: จะไม่ให้กูเชื่อหมอให้เชื่อมึงเหรอ
5: ยังไงอารมณ์มึงหินง่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูแทงยังไงมึงก็ท้อง
3: เพ้อเจ้อค่ะ
5: แบบเนี่ยกูได้ยินเสียงไหม
3: ท้องกูขาดที่ร้องอ่ะกินยาย่อยไปเมื่อกี้เนี้ย
5: เฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นสัญญาณจากลูกเขาส่งมา
3: ถามหน่อยตอนหมอเขาตรวจเขาไม่เห็นจะเจอเด็กเลยล่ะคะ
5: ลูกเรามันอาจขี้อายก็ได้ไปหลบในอะไรเงี้ย
3: โอ้โหหลบตรงไหนท้องกูแค่แน่แน่เนี่ยโอ้ยโอ้ยปวดท้องว่ะโอ้ยปวดท้อง
5: เจ็บตรงไหนมั้งอ่ะ
3: เอาน้ำเอาน้ำก็ได้โอ้ยปวดอ่ะ
5: แป๊บโอ้ย

0: ล้างหมอนอุ้ยโทรศัพท์อ่ะหยิบโทรศัพท์ให้หน่อยโทรศัพท์นวดหยิบโทรศัพท์เร็วๆ
1: อ่านี่ได้นะ
0: อ่ะช้าไงว่างไปแล้วไง
1: แล้วมึงก็โทรกลับไปสิ
0: กูไม่มีเงินค่ะไปวันที่เดิมไปหยิบโทรศัพท์ไปหน่อยใครไลน์มาไหมโอ้โหเผาผมอ่ะเผาผมเอาคืนเดียวคืนเดียวลุกไม่ได้ปวดหมอนด้วยไอ้สินไม่เอาแล้วเรียกเฉย
1: งั้นกูเอามั่ง
0: เงาแหละ
1: แบบนี้ดีเลยโอกาสท้องมีสูงมาก
0: ไม่เอา
1: ไม่เอา
0: ไม่เอาอีเด็กอีเด็กนั่นแหละลูกกูกำลังจะออกแล้วไง
1: ออกแล้วขี้มันจะออกไงมึงตดเนี่ย
0: ไม่อยากระบายมันออกลิ้นอ่ะ
1: มึงรีบเข้าห้องน้ำให้เสร็จเลยกูต้องมาเช็คขี้มึงเนี่ย
0: แล้วมันจะต่อแข้งต่อขา
1: ไปเร็ว
0: ขี้แล้ว
1: เหม็นมาก
2: พ่อ
3: โอ้ย
1: โอ้ยอะไร
3: ช่วยด้วย
1: ใครเป็นไรอ่ะ
3: พี่สวยไง
1: มันเป็นไรอ่ะฮะ
3: พี่สวยจะคลอดลูกแล้ว
1: ต้องพากูไม่ใช่หมอตำยาเพิ่งพาไปโรงพยาบาลน่ะมึงตื่นเต้นอย่างเป็นพ่อเด็กอ่ะ
3: ฮะพี่ศิลจะมีน้องแล้วเนี่ยทำอะไรก็รีบทำ
1: ก็กูไม่ใช่หมอตำยาเพิ่งไปพาไปโรงพยาบาลน่ะพี่สวยอั้นก่อนอั้นก่อน
0: อั้นอะไรคะอาจารย
1: ์เอ้าก็มึงจะคลอดไม่เหรอ
0: โอ้ยไม่ได้ท้องค่ะ
4: อ
0: ้
4: าวไม่ท้องแล้วทำไมท้องมันโตขนาดนี้พี
0: ่แค่อาหารไม่ย่อย
5: ใช่หมอบอกว่าอาหารไม่ย่อย
1: เอ้าก็มึงก็ขี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นยุบเลยอ่ะ
3: เอ้หรือว่าพี่สวยท้องจริงๆอ่ะเดี๋ยวโป่งพามตัวฉี่ไหม
1: เอ้ยอยู่เฉยอย่าแต่ทะลึ่ง
3: แค่ตัวฉี่ทะลึ่ง
0: อาจารย์คะพอมีวิธีไหนที่จะให้ท้องหนูกลับมาเหมือนเดิมไหมคะ
6: พอมีวิธีวะงั้นขอตัวก่อนเอ้านอนลงเลย
0: ตรงนี้น่านอนซะด้วยโอ้ยมืดไปหมดแล้ว
4: น่ามองเลยตรงน
0: ี้ชีวิตตรงนี้กับลูกนิมิตอันไหนมืดประการหนา
1: วไปนะ
0: เ
1: พราะมึงจะมานั่งทำไมเนี่ย
0: เออ
3: จะได้อับดู
0: โอ้ย
1: เออ
0: โอ้
6: จับเท้าเข้าไป
7: ได้ค่ะ
6: เดี๋ยวอาจารย์จะไล่สิ่งที่ทำเองท้องป่องนะ
0: ค่ะ
4: พี่เอาดีๆนะ
3: จะไปขัดเขาทำไมเขาทำพิธีอยู
1: ่มึงเป็นไบโพล่าไหมเนี่ยมึงต้องกอดกูขนาดนี้เลยเนี่ย
3: เขาทำพิธีอยู่
1: ไปกูไม่ไว้ใจเขาไง
3: เดี๋ยวจิตเขาไม่นิ่ง
0: เอาเถอะเอาค่ะอาจารย
6: ์โอมสิ่งที่ไม่ดีจงออกไปนะอย่ามาอยู่ตัวเขาโอมเพียงลุกขึ้นมาปึ๊บโอมเพียงลงอะไรไม่ดีไม่งามอยู่เข้าไม่ได้โอมลุกโอมลงลงไปออกไปออกไปโอมขึ้น
0: โอ้ย
6: ลงช้าๆช้าๆเอาขึ้นขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าขึ้น
7: เอาแล้วล่ะ
6: ลง
0: อ
6: าโลไปเนี่ยทำอย่าง
0: น
6: ี้สักเดือนนึงนะแล้วท้องจะยุบ
1: ไปเปิดยิมฟิตเนสไปนี่จะของออกหรืออะไรเนี่ย
3: มันซิกอัพป่ะเนี่ยอย่างเง
0: ี้ยอาจารย์มีวิธีอื่นที่มันเร็วกว่านี้ไหมคะ
6: มี
5: เฮ้ยทำไงอะคะอาจารย
6: ์ห้ามกินของทอดห้ามกินของมันงดแป้งงดหวาน
0: หนูไม่ได้อ้วนค่ะ
1: นี่ทำไม่ได้เขาบอกมาตรงๆง่ายๆโกรธแล้วคุณกันเองอ่ะ
6: ถ้างั้นมันต้องวิธีสุดท้ายแล้วล่ะ
0: ทำเลยค่ะอาจารย
3: ์พี่เสียน
1: เฮ้ยเมียมึงไงวะกูถามมันดิ
3: พ่อเขาทำพิธีอยู่
1: กูก็จะจับท้องจะเช็คมันเป็นอะไร
3: จะทำโอ้ยมั่วพิธี
1: เมียเขา

0: ติเป็นเมียมึงนั้นอ่ะ
1: ต่อไปนะจะทำพิธีไล่ของไม่ดีออกจากตัวที่สวย
2: ค่ะทำไงอะคะ
1: แล้วทุกคนจำเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะห้ามตกใจห้ามลุกหนีและห้ามขัดพิธี
0: พี่แล้วพี่ทำพิธีแบบนี้มันจะเป็นอันตรายผมไหมเนี่ย
3: โอ้ยพี่ห่วงคนอื่นมั้งก็ได้
2: อ
3: ่
2: ะพี่สินถ้าพุงกูไม่ยุบเนี่ยมึงจะทิ้งกูไหม
0: โอ้ยคบกันมาขนาดนี้ทิ้งกันไม่ได้หรอก
2: ห่วงกูหรือว่าปงไม่อดเพลงค่ะ
0: ปงเบาเข้าชีวิต
4: พี่สวย
2: จ้า
4: เป็นกำลังใจให้นะรวยพี
0: ่มึงอยากตายป่ะเมียคุณเนี่ย
4: คืออะไรคนให้กำลังใจกันไม่ได้เหรอพี่เซนถึงเมียไม่เข้าท่า
5: อดทนนะพี่สวยเดี๋ยวก็หาย
6: ใช่พี่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นพี่สวย
5: ไปไป
1: เดี๋ยวว่าตามนะ
2: ค่ะ
4: คุณคุ้นเคยอยู่มือหึงกันคนกันเอง
0: ใช่มันเยอะไป
4: ก็ไปทำอะไรก็ได้แค่จับไปจับมือ
0: แล้วมันควรจับไปละ
2: โอ้ย
1: คือว่าตาม
2: ค่ะ
1: โอมยุบหนอพองหนอ
2: โอมยุบหนอพองหนอ
4: เฮ้ยทำเป็นเล่นไปได้ทำพิธี
1: โอมยุบหนอพองหนอ
0: เออ
2: โอ้ยโอ
0: ้
2: ย
0: อะไรอ่ะ
2: มันเหมือนจะออกแล้วอ่ะ
1: อย่าเก่งมันจะออกปล่อยมันออกเลยตรงออกมาตรงออกมา
6: ไปโรงพยาบาลไหมคะ
2: อ
6: ุ้
2: ย
1: ไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นแหละต้องทำเสร็จพิธีก่อน
3: พี่อดทนหน่อยนะ
1: อย่าไปอั้นออกมาอะไรไม่ดีปงออกมาเออออกมา
4: อ๋อเร็วๆแล้ววิธีได้แล้ว
1: ก็เริ่มอยู่นี่เนี่ย
2: อุ้ย
1: ออกมา
2: โอ
1: ้ลงปลดปล่อยพลังออกมา
2: โอ้
1: มาออกมา
0: โอ้ย
1: โอ้ยดี
0: อะไรอ่ะ
1: อย่าไปอั้น
0: ปล่อยออกมาอะไรวะนี
1: ่ปล่อยเต็มที่ดีแล้วออกมาออกมาม
2: ันจะออกอีกแล้วค่ะ
1: ปล่อยมาเลยเต็มที่
0: กินอะไรเนี่ย
1: โอ้ยมาโอ้ยนี่เหรอ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: เรียบร้อย
3: หมดแล้วใช่ไหมอาจารย
1: ์อืมน่าจะหมดแล้วแหละ
4: อืมก็ถ้าหมดแล้วก็ไล่กินก่อน
1: ไล่ทำไมอ่ะทุกคนอยู่นิ่งพร้อมใจกันสูดหายใจลึกๆสูดเข้าไป
0: เพื่ออะไรครับพี
1: ่สูดเข้าไปสูดอากาศมันจะสดใสไง
0: ว
1: ่
0: าก็มานั่งสูดกลิ่นนี้จะ
1: สุดท้ายสวยเต็มที่เลยขี้เอาขี้เลยอย่างนี้ขนาดนี้แล้วอะ
6: พี่สวยเอาลำไส้ไปตากแดดบ้างก็ดีนะเนี่ย
2: มันตากได้ที่ไหนคะ
4: ท้องเสียวะเนี่ย
2: โอ้โหเห็นไหมอาจารย์เขาเป็นผู้เสียสละไงอ
0: าจารย์มันเหมือนพวกโรคจิตอะว่าโดนกลิ่นอะไรก็ไม่รู้พี่เนี่ย
1: เสียสละ
0: ดมสีตัวแล้วออกไปทางตูดอย่างเดียวก็ไม่รู้น่ะ
1: นั่นแหละนั่นแหละความหมายกู
7: คุณช่วงนี้ทำคอนเทนต์อะไรดีนะ
2: ฟ้าใส
7: ฮะ
2: ท่าดา
6: เฮ้ยพี่สวยท้องแฟบแล้วนี่โอ้ยดีใจด้วยนะพี่
2: อาจารย์คมนี่เขาเก่งนะ
6: ก็พี่ชอบไปรับของผู้มัวซั่วๆไง
2: กูไม่ได้รับของใครเลยค่ะนี่จะของอาจารย์คงเน
6: า
2: ะ
6: ก็ถือว่าเป็นคราวข้อของพี่แล้วกันเออแต่ดีนะ
2: เฮ้ย
6: ของพี่หรือเปล่า
2: ไม่มี
6: เอาหนู
5: กูท้อง
6: เฮ้ยพี่วิทย์หรือว่าพี่วิทย์กับพี่สวยมีรายการหรออ
2: ุ้ยมึงจะบ้าหรอผู้ชายจะท้องได้ยังไง
5: หรือว่ากูเป็นผู้หญิงวะ
2: กูเห็นมึงยืนเยี่ยวค่ะเนาะทุกวันเนี้ย
5: ทำไงดีอ่ะ
6: เออพี่งั้นรีบไปหาอาจารย์คงไหมล่ะ
5: ไม่ได้
6: ทำไมอ่ะกลัว
5: กูมีนัด
2: ฮะขนาดมึงท้องขนาดนี้มึงยังมีนัดอีกเหรอ
5: ต่อแขนต่อขาก็ตอนนัดกูยังไม่ป่องเลยช่วยกูหน่อยนะ
6: ถ้าไม่สำเร็จก็อย่ามาโทษกัน
5: โอ้ยจะดิ้นลูก
2: ลูกดิ้นยังไงอ่ะ
5: ลูกกระเตอร์
2: ตัวเป็นมาสคอตหรอ
5: มิสเตอร์ดีโอ้ย่าอย่าดิ้นลูก
2: ไม่ร้อนเนาะ
5: หนาว
8: พี่วิท
5: ย์เอาเนยมาแล้วหรอ
8: เนยคิดถึงพี่วิทย์จังเลยขอกอดหน่อย
5: โ
8: อ้เดี๋ยวนะพี่วิทย์นี่พี่วิทย์อ้วนเหรอ
5: ช่ช่วงนี้พี่บวมน้ำอ่ะขอเวลาไม่เกินอาทิตย์นะเดี๋ยวพี่จะกลับไปลีนเหมือนเดิม
8: แล้วรูปที่พี่ลงผอมๆก็คือพี่ใช้แอปเหรอ
5: พี่ขอโทษนะเดี๋ยวลดเลยอาทิตย์เดียว
8: ไม่เป็นไรพี่แค่อ้วนอ่ะผมรับได้แต่ผมไม่ชอบนะที่พี่โกงผมแต่แรกอ่ะขอตัวนะครับ
2: คือมึงเดินไปใกล้ๆน้องมึงเหมือนปู่น้องเหมือนเมื่อกี
5: ้มึงทำยังไงดีเนี่ย
7: เอานะพี่อย่างน้อยขึ้นรถเมย์ก็มีคนลุกให้นั่งนะ
5: กูจะเดินขึ้นรถเมย์ไหวไหม
7: โอ้ย
5: กูไปเช่าว่า
0: เออนี่กูงงมากเลยเนี่ยเมื่อวานก็ไปสวยวันนี้มาเป็นมึงท้องได้ไงวะเนี่ย
5: กูยังงงเลยตื่นมากูเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ย
3: ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคติดต่อชนิดใหม่เปล่าพี
0: ่มึงดูหนังไปเยอะนะมึงอ่ะ
2: เฮ้ย
3: ดีนะ
2: หรือว่ามันจะอาหารไม่ย่อยเหมือนกูวะ
5: ทำไมย่อยได้ไงแต่เมื่อคืนกูยังไม่ได้แดก
0: มึงไม่เคยเห็นนะบดข้าวจนท้องป่องไม่มี
1: เออมันก็เป็นแปลกๆอยู่นะเฮ้ย
0: เออ
1: แล้วอาจารย์ดูสิ
5: โอ้ย
1: เดี๋ยวปวดไหม
5: ปวดค่ะ
1: ปวดโอ้ยปวดมากไหม
5: ปวดมาก
1: ปวดมากนี่ถ้า1เต็ม10ให้เท่าไหร
5: ่โอ้ย
1: อ้าวมึงปวดท้องไอ้ศิล
0: รำคาญพี่เนี่ยเออมันก็มันบอกมันปวดมากจะไปถามมัน1เต็ม10อะไรอ่ะ
5: อุ๊ยเริ่มแสบแล้วค่ะอาจารย
1: ์แล้วหิวมั้ย
5: หิวค่ะหิวมากเลยตอนเนี้ย
1: เอ๊ะอาการแบบนี้ปล่อยไม่ได้เฮ้ย
3: ชีวิตเป็นไรลุง
1: มันจะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยไปรีบพาลงไปกินข้าวเลยกันน่ะ
2: อาจารย์ถ้าลงไปกินข้าวแล้วท้องมันจะยุบตอนไหนล่ะคะ
5: โอ้ยให้กูอิ่มก่อนเถอะตอนนี้กูแดกเลยก็ได้แล้วเสือกูก็กินได้ตอนเนี้ย
3: อ๋อเสือร้องไห้ไงไม่ชอบอ่ะ
5: พี่สวยกูไม่ไหวแล้ว
2: มึงจะคลอดเหรอ
5: กูเหม็นน่าจะอ้วก
7: พี่สวยตดอีกแล้วปะเนี่ย
2: อ้าว
5: กูไม่ไหวแล้วกูจะอ้วกจริงเนี่ย
2: จะอ้วกเหรอไปเป็นไรมากปะเนี่ย
9: เฮ้ยพี่วิทย์แพ้ท้องเหรอเนี่ย
7: ใช่ค่ะพี่โป่ง
9: เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปพี่ฟ้าใส
7: พูดจริงค่ะ
9: ไอ้พี่ท้องพ่อ
1: เ
9: ออรีบทำพิธีเลยเนี่ยเหมือนพี่สวยเมื่อวานเลย
1: ทำแล้วไม่ยุบ
3: อ่ะพี่กินข้าวก่อนเผื่อดีขึ้น
5: เหม็นกะเพราอ่ะ
7: แล้วพี่อยากกินอะไรอ่ะ
5: อยากกินอะไรที่มันแปลกๆอ่ะอาหารทะเลอะไรเงี้ย
3: อาหารทะเลอ่ะหมึกกุ้งอะไรเงี้ยป่ะ
5: โอ้ยไม่เอา
2: โอ้ยอาหารทะเลมันก็มีแค่นี้แหละมึงจะกินน้ำเกลือไหมล่ะเค็มเหมือนกัน
5: กูรู้แล้วกูอยากกินอะไรอยากกินเต่า
2: ก็เสร็จแล้วให้เลยค่ะเอาไหมคะ
5: นี่เหรอเต่าหน้าแบบมึงกินไม่ลง
2: เรื่องเยอะนะมึงอ่ะ
9: อ่ะงั้นกินเต่าโป่งไหม
5: โอ้ยเท่าไหร่แล้ว
9: นี่แพ้ท้องเนี่ยชัดเลยเนี่ย
0: ไม่ใช่มันกูว่ามันเหม็นเต่ามึงอะไร
9: เฮ้ยพี่ศิล
3: ป์เฮ้ยพี่เอางี้เดี๋ยวผมหาเมนูแปลกๆให้พี่กินนะแม่เผื่อดีขึ้น
7: เอามาร
3: อแป๊บ
2: เหมือนปู่จะลงว่ะทรงเนี้ยไม่เหมือนคนท้อง
3: นี่ชีวิต
5: อะไรมึงหมูเน่าปะเนี่ย
3: เอาก็ของแปลกไงพี
5: ่มันแปลกไปฟอร์มไม่เห็นจะอ้วกกันไปไกลเลย
9: จ้านี่ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวลองของโป่งนี่ข้าวไก่ขมิ้นมาแล้วครับผม
5: นี่มันไม่เหมือนไก่ขมิ้นน่ะ
9: เออคืออะไรแล้วอย่าไปดูหน้ามันทีเออลองชิมดูก่อนอร่อย
5: จะเหม็นจะอ้วก
1: เนี่ยมึงชิมก่อนดิ
9: โอ้โป่งอิ่มแล้วพ่อ
2: โอ้โหทีตัวเองทำมายังไม่กล้ากินเลย
5: อยากกินแบบอาหารฝรั่งอะมีปะ
9: โอ้โห
0: แหมดีนะกูอบไว้เผื่อมือพอดีเลย
9: ทั้งรู้ใจ
0: ของแปลกฝรั่งตรงโจทย
9: ์มา
1: อร่อยวะ
0: หัวซอง
5: เลยแล้วอีนี่ขนอะไรอ่ะ
0: มึงไม่เห็นนะที่เขาฮิตแบบเป็นเค้กอ่ะที่เขาทำกันเยอะๆอ่ะแล้วเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยโปะข้างหน้าแต่กูเป็นครัวตอมไงแต่มึงกินได้อันนี้มันเป็นแบบใช้สาหร่ายทำของแปลกไ
1: งอีเหี้ย
3: เป็นไงพี
5: ่อืมอร่อย
3: ก็ลองกินก่อนมันก็อาจจะกินได้ติดฟันแล้ว
1: อร่อยมึงแค่เป็นถุยทำไมวะ
10: สไลด์มันดี

0: งอย
1: เอออยู่ๆเมนูนี้ก็ผ่านก็
0: เออคือฮะทำไมบางเส้นมันกินไม่ได้อ่ะ
2: อ
0: ๋
2: อไอ้สาหร่ายมันหมดไปเนี่ยกูของกูเติมไ
0: หมโอ้โห
2: มึงก้าไหนมันเคี้ยวไม่ได้มึงก้าออกถุยทิ้งไปดิ
0: ดูแล้วติดตับเลยโอ้ยปวดท้อง
3: นั่นไงพิเศษเพราะมึงคนเดียวเน
2: ี่
3: ย
2: อะไรวะเพิ่มไปหยุดเนี่ย
4: เอาไงต่อดีเนี่ย
1: กูว่านะมีวิธีเดียวแหละพาขึ้นตำหนักเลย
5: ก็เพิ่งลงมาเมื่อกี
3: ้ไปมันขึ้นตำหนักเร็ว
1: ไป
5: พี
1: ่ไป
4: ตอนนั้นวันนี้ไม่มีลูกค้าเลย
2: เอาปะ
4: เจ้ากันตลอด
1: ต่อไปนะก็จะเอาความร้อนเนี่ยไล่สิ่งชั่วร้ายออก
3: เออไอ้จะร้อนเลยจ้ะ
1: ดื่มมันก็ร้อนเ
0: ออโอ้ยขิงอันนี้ไม่เอาสิขิงอะไรเนี่ย
4: ไม่ใช่ขิง
2: ขิงมะระขี้นกป่ะ
1: มะระขี้นกโอ้โหใหญ่เกินทั้งมวล
4: เออพี่สิบนี
0: ่โอ้ย
3: เอาแล้วน้ำมันด้วยอีกเอาป่ะ
4: เดี๋ยวก่อน
3: กูให้เลยแหละ
0: โอ้ย
2: เอาหมูสไลด์ลงเลย
4: เฮ้ยมันสุกก่อน
2: เอาคนละคู
4: ่มาแจกครับพี่สวยด้วย
1: มันไม่แค่นั้นจบ
4: โอ้โหอะไรวะเนี่ย
2: คนที่เรียนลงแป
1: ดเป็นพิธี
4: โอ้ก็บอกพี
0: ่อ๋
6: ออาจารย์เขาไม่วินแย่แล้วค่ะอาจารย
1: ์ดีแล้วแสดงว่าอาการมันเริ่มออกแล้ว
3: เอาแล้วเติมไปแล้ว
0: โอ้ยพอแล้วเอาให้โอ้ยโอ้ย
1: เฮ้ยเนี่ย
4: ชีวิต
1: เรียบร้อยแล้วออกไปแล้ว
4: จบพิธีแล้ว
1: จบแล้ว
4: อ้าวงั้นหมอนี้โป่งขอแล้วกัน
1: มาเ
6: ลย
1: โอเค
6: โอ้ยตื่นแล้วหรออ
1: ้าวไอ้โป่งมึงอยากท้องโตก็ตามใจนะ
4: ต
0: ั
4: ว
0: โอ๊ย
3: เฮ้ยอาจารย์สงสัยอย่างนี้ยังไม่หมดแน่เลยค่ะต้องจุดไฟต่อยไหมคะ
6: พี่สวยพอแล้วมั้ง
3: มันโอยอ่ะ
6: ไส้พี่วิทย์ก็สุกพอดีหรอก
4: จะไส้สุกดีไม่ข้าว
1: มันเป็นพิธ
4: ี
1: คนเจ็ดคนมึงจะมาเล่นได้ไงเนี่ย
6: เอามาโกบเพี้ยน
4: พี่วิทย์หายแล้วเหรอเนี่ย
6: ดีขึ้น

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
2: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมากพอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
6: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยน่ะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
2: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
4: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
0: ี่
1: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
1: เลย
0: ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: คื
1: ออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
0: ้
1: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ้ะใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซ
1: ึ่
0: งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข
1: ้
0: อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: แห้ง
0: เหี่ยวถูกจริง
1: พี่แอน
0: ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชม
1: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชีฟฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
0: ้
1: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้ว
0: คือ
1: ข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: ง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปป
0: ิ
1: ดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด ม
0: ี
1: เยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึงก็จะแบบ
1: แถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยแล้วให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะ

0: ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันไม้อย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
1: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ชอบกันไหมคะ
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่า

0: ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิด Bioactiveคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววัน

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามอง

ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะนั่นนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลด

0: ถ้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
2: ขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
2: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์
1: ค่ะ
3: จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น king ofบิตเตอร
1: ์
4: เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขม
4: คร
3: ับ ผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวลิ้นจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
3: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์เป็นประโยชน์มากครับ
4: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
2: คืออย่างนี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
3: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลิ้นจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
2: ์มันคืออะไรคุณหมอผู้ประสาทหมอ
3: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับ ถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดนึงครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
2: ใช
3: ่ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
4: ้
3: ดีขึ้นนะครับ
4: ซึ่งมันจะ
3: ไปสร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จัด
4: สู้กับเซลล์
3: มะเร็ง
2: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คีโมละเพราะม
3: ัน
2: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยก
3: ับ
2: ค
3: ุ
2: ณวิสาร
3: ก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนอองโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
4: แข็งแรง
3: ขึ้นมา
4: ไปปราบโรคใช่ไหม
3: จัดการโรค
4: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
3: เดียวกัน
4: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมคุณหมอ
3: มันมีงานวิจัย
4: หรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
3: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
4: มันไปทำอะไรคุณกายเบาหวาน
3: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
2: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
3: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารกาโนเดอแรนในเห็ดลิ้นจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
4: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
3: ใช่ครับก็คือ
4: จากสารตัวนี
3: ้ตัวลิ้นจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
4: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเ
2: น
4: ี่ยนะ
2: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
3: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจือเนี่ยเราพบ ในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
4: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขาอย่างไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
3: ใช่ครับ
4: เจาะเลือดก่อน
3: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็
4: บ
3: กับในคนจริง
4: ๆคร
3: ับผม
4: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
3: ก็คือว่า
4: วิธีวิจัยเขา
3: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณพิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
4: แล้
3: วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
4: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอครับหรือว่าม
3: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจืดด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
2: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยใช
3: ่
2: ไหมคะหวานมาพร้อมไขมัน
3: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็คเกจ
2: เพราะนี่ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่เราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพื่อว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
2: ก็ส่วนใหญ่มันก็จะมี
3: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
2: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
3: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบน
2: ะคร
3: ับรูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
4: ทำให้
3: ผู้บริโภคจะรับยาก
2: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมปี๊ดเลย
3: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญนี่มันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
4: วิธีสกัด
3: ประ
4: เด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
3: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
4: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
3: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
4: เป็นแคปซูลเม็ด
3: เหมือนกับเอา
4: อย่างนี้นะ
3: ทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
4: อันนี้เป็น
3: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
4: เหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
3: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
4: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างเง
3: ี้ยใช่ครับ
4: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
3: อาหารท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
4: ดีกว่า
3: เร็วกว่า
4: ครับครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
3: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได้
2: แต่เด็กก็ควรจะ
3: ตั้
2: ง 5-6 ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
3: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมแมกหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
4: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
3: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัวแมสเซลตัวนี้ได้
2: อ๋อนี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับต้องไป
4: ไล
3: ต้องเป็นสไลด์ถัดไป
2: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันเนี้ยค่ะ
3: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่า เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสาร

0: อะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคคร
1: ับ นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
0: ์อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลินจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม
1: ่เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือตัดท่อน้ำเลี้ยง
0: ตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
2: เห็ดลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
3: ย่าลองคิดวิธีใช้แต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
4: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: าการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสด็จพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้ว
4: ค่
3: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2ก็คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
4: แล้วก็เป็นยังไงครับ
3: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
2: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
3: ิ
2: วหน
3: ัง
2: ของเราแล้ว
3: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
2: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
3: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
4: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
3: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
4: ไม่ว่า20ปีนี้เริ่มแก่แล้ว
3: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
4: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
3: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
4: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
3: ใช่
4: ก็จะ
3: มีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
2: มากกว่าจะลดน้อยลง
3: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
4: แล้วก็ส่วนของโลกนี้
3: ปฏ
4: ิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
3: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
2: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ

ลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนหมอว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้ว

0: ขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้ากระดูกกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกกระดูกตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
1: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
0: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
1: แสงแดด
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
2: ม
0: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
1: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรมของเรา
0: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
1: การ
0: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
1: ้
2: ต้องงดไหมฮะพวกเหล้ากาแฟชา
0: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ250-500มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอุบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมี

0: การตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอา

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่า

ลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ําร้อนเนี่ย

0: การที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทําให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทําให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีพันข้อควรระวังสําหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10 ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
2: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอด

0: ีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกําลังการออกกําลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ําหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกําลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกําลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกําลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆนะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

อเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า 3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีก

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ําอเมซอน
2: ในขณะที่กําลังล่องเรือไปตามแม่น้ําก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้งูดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
1: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอซ่าไอซ่าเลยซาลิมาสิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูสิครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้ครับเนี่ยเป็น faster เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผล

0: แผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
1: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
2: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
3: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
4: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างี้ก็บอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
3: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการะบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
4: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
3: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1 800 341 4041

ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาใน

0: ัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลสารนิโอแอนโดกราฟโฟไลโฟทีนิออกซีแอนโดกราฟโฟไลฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกราฟไรนะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กินทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
2: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อ่ะค่ะ
3: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

าเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5%

0: ั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวงแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหรียญเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้ว

0: อาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: เหรียญหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
2: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
3: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19รักษาโควิด19หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นักเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด19ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนในเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยานี้ประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับนี้มีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดให้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยานี้นอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอักเสบของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้อง

0: ถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้ว
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่เมื่อผู้ป่วยบอกว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ
1: ครับ
0: คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะ
1: ค
0: ซึ
1: ร
0: ่ง
1: ับ
0: ที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ
1: ค
0: ่ง
1: รับ
0: จะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะ
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: จะเห็นได้ว่าหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนําให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สําหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
1: ครับครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับงั้นตามวันนี้
2: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
2: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี่ค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
1: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
2: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหายเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค่ะ
2: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
2: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
3: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขา มีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือน

0: นักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆ
2: ค่ะ
1: แล้วก็
2: ทาทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะ
2: แล้ว
1: ก
2: ็มาป้ายหน้าค่ะ
1: เอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
2: เ
1: น
2: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
2: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
2: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
3: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาล์มหรือน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
3: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
2: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลย
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะทดลองดูค่ะ
3: ตามแพทย์แผนจีนะคะ
4: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหาเขาให้ผมที

จ้าไปลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอรอเจ้า

็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่ะก็

0: พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค่ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้น

0: ก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยก็พบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหาร Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถังเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปล

มือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับและจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงอ่ะมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วมันโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟัง

0: ครั้งที่แล้วตัวจามาลีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิคเนมอีกอย่างหนึ่งที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเค้าก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิต รักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ท่านรัฐมนตรีไปยังผู้สมัครหรือเป็นสว.แล้วด้วยนะคะทำไมอันนี้ถึงไม่ถือว่าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะต้องส่งนะนอกจากพยานที่กลับคำไปมาข้อที่สองก็คือการมีพยานไอ้กลับคำให้การเนี่ยค่ะทำไมเราถึงเชื่อว่าไอ้คำให้การอันหลังอะค่ะของเขามีน้ำหนักกว่าอันแรกที่เขามาปรักปรำพรรคภูมิใจไทยอะค่ะท่าน
2: ทำไมเราเชื่อพยานกลับคำใช่ไหมผมอธิบายตั้งแต่แรกนะครับผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะไม่ใช่พยานกับคำแล้วผมเชื่อผมไม่เชื่อพยานทั้ง3ปากเนี่ยมาตั้งแต่แรกว่าเขามาให้ถ้อยคำเนี่ยด้วยความสัตย์จริงผมอธิบายไปแล้วว่าพยานรหัส 16/26 มีพฤติการอย่างไรมีความน่าเชื่อถือในการให้ถ้อยคำอย่างไรผมไม่ได้ไปประมาทเขานะครับในการดูพยานเนี่ยท่านต้องดูนะว่าความน่าเชื่อถือของพยานเนี่ยแต่ละปากเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่ท่านดูถ้อยคำนะดูไทม์ไลน์ต่างๆเวลาที่เขาให้ถ้อยคำเนี่ยเขาให้ตอนไหนมันเกิดความขัดแย้งกันอย่างไรต้องดูตรงนั้นผมไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกนะครับความน่าเชื่อถือของพยานผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกและยิ่งพยานมากลับคำอีกมันเลยฟังไม่ได้เลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องโทรศัพท์ผมพูดไปแล้วนะครับว่า

0: มีนะครับต้องยอมรับอันไหนมีผมจะยอมรับว่ามีจะไม่ปิดบังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากกต.เนี่ยเรายอมรับการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับในการทำสำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไปเปิดยังไง ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพยานหลักฐานในสำนวนเราดูในสำนวนนะครับใครไปเปิดก็แล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะไปรองรับหรือยืนยันได้ว่าหลักฐานที่ท่านเปิดนะมันจริงหรือไม่แต่กกต.เนี่ยต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนที่มันได้มาโดยชอบโดยกฎหมายนะครับคนอื่นผมไม่ทราบแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างนะครับ
1: เช่นเดียวกับประเด็นเรื่องการพบกันที่ภูแม่นประธานกกต.ตรวจว่าในสำนวนมีพยานหลักฐานพยานบุคคลหรือกล้องวงจรปิดไหมอันนี้นักข่าวถามคุณณรงค์บอกมันมีอย่างเดียวคือพยานรหัส25ที่อ้างว่าเขาเป็นปากเดียวที่เห็นและไปร่วมประชุม
2: ค่ะ
1: แต่ปากเดียวนี้ก็ยังไม่ได้ให้การอีกว่าประชุมเรื่องอะไรไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีการจัดทำโพยหัวท่านผู้ชมอันนี้คือจะเห็นว่านี่เนื้อหลักเลยของการแถลงกรมจังหวัดที่โดนหนองบัวลำพูสุราษฎร
2: ์นครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลา
1: ก็จะดูเป็นรายเคสปัจจัยสำคัญคือมีเส้นเงินถูกไหม
2: ใช
1: ่และปรากฏหลักฐานขณะที่ภาพใหญ่ซึ่งฝ่ายที่ติดตามบอกไอ้แต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะจับกันไม่ได้เลยหรือเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่ได้เลยถ้ามีขบวนการใหญ่หมายถึงข้อกล่าวหาไปที่แกนนำพรรคเนี่ยประธานกกต.ก็แจกแจงว่าก็มันมีพยานหลักฐานแค่นี้คือเอกราชและอีก2ปากซึ่งขัดแย้งกันแล้วไม่มีหลักฐานอื่นเลยภาพก็ไม่มีเส้นเงินก็ไม่เห็น7รายการ1นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะท้องเสียใช้มาสคาร์บอนผงทารักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด Sabina Smart Stretch ใหม่บรายืดหยุ่นไม่ต้องลุ้นไซส์ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
5: ้ลุกใหม่ปะเนี่ย
6: เหมือนเดิม
7: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
10: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
9: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: โอ้ยหยุดถ้าคุณพี่ปรุงโซเดียมซะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกตัวค่ะ
13: โซเดียม
12: ยั้งมือปรุงยั้งปากรสตั้งแต่คำแรกนะเจ้าคะ
14: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
15: จะไม่จ้างช่างที่ไหน
16: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
17: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
18: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
19: ใช้ชีวิตที่ชอบ
5: ด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
18: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
2: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
1: ้7 นาฬิกา 4 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ติดตามการแถลงแล้วอาจจะมี